0: แล้วก็คุณสุมิศรีโชคคุณวัฒนาชัยธนชิตคุณยุทธนานะครับบอกว่าตอนนี้แอป M-Cord Connect ใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็คุณเดชาคุณอัมภัยจากสุโขทัยคุณอมรีสานีคุณทิติคุณชยุทธจากสุราษฎร์25องศานะครับคุณเด็ดคุณสมบัติเห็นแก้วคุณสายพิมพ์คุณหัวหน้าหล่อน้อยแล้วก็คุณ56ช็อปนะครับแล้วก็อีกหลายคุณปิติวัฒน์คุณน้ำคุณอ้อยนะครับกราบขอบพระคุณทุกคอมเมนต์เลยผมไม่รู้ว่าทาง TikTok เนี่ยได้ฟังเสียงชัดตามปกตินะครับแต่ว่าคุณผู้ฟังรายงานมาว่าทางแอปของเรานะครับเสียงกระตุกแล้วก็เสียงไม่มีนะครับแอป M-Cord Connect ครับ
1: ค่ะเช้าวันนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะที่แอปพลิเคชันไม่ทำงานตามปกตินะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะยังสามารถติดตามได้ทางช่องทาง M-Cord News FM 100.5 นะคะแฟนเพจ Facebook นะคะแล้วก็มีอีกเพจหนึ่งนะคะก็คือ Good Morning ASEAN นะคะเราจะไปคุยกันต่อนะคะก่อนที่จะพบกับอาจารย์ปิติศรีแสงนามนะคะในช่วงเจาะลึกอาเซียนเวลา 7:10 นาทีค่ะน่าจะเล่ากันได้สักคนละข่าวนะคะพี่ต้นคะเพราะว่าตอนนี้อาจารย์มารออยู่ในสายแล้วค่ะพี่ต้นคะ
0: ครับผมก็ไปเร็วๆเลยแล้วกันนะครับที่นิวยอร์กครับนายกเทศมนตรีของเมืองนิวยอร์กซึ่งก็คือคุณซอรัน มันดามีเนี่ยเขาได้ออกกฎหมายใหม่นะครับในการที่จะจัดเก็บภาษีคำนี้เนี่ยเขาใช้คำว่า Pied à terreTax นะครับเป็นคำภาษาฝรั่งเศสหมายถึงว่าการเก็บภาษีกับพวกบ้านหรือว่าอสังหาริมทรัพย
1: ์
0: ที
1: ่
0: เศรษฐีเนี่ยเขาซื้อไว้แต่ว่าไม่ได้เป็นบ้านหลักนะซื้อไว้แบบเป็นบ้านชั่วคราวหรือมานานพักผ่อนเล่นบางทีก็ซื้อไว้เก็งกำไรทางนิวยอร์กเนี่ยเขาก็เลยจัดเก็บภาษีให้กับบ้านที่มีราคาตลาดนะครับสูงถึง5ล้านดอลลาร์ขึ้นไปนะครับก็ประมาณ 170-180 ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยจัดเก็บภาษีมากกว่าชาวบ้านเขานะครับแล้วก็สำหรับบ้านหรือว่าคอนโดที่มีราคาตั้งแต่1ล้าน US ดอลลาร์นะครับที่ไม่ได้เป็นบ้านหลักของบรรดาเศรษฐีเพราะว่าเศรษฐีบางทีเขาก็ซื้อเอาไว้อย่างนั้นแหละก็ให้จิ้งจกตุ๊กแกอยู่นะนานๆก็มาทีนึงแต่ว่าเขาบอกพวกเนี้ยมันจะต้องถูกจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นถึง 0.5% ไปจนถึง 4% ต่อปีเพื่อที่จะได้นำเงินจากอสังหาริมทรัพย์เหล่านี้ที่ไม่ได้มีคนอยู่จริงๆเนี่ยมาใช้จ่ายในเรื่องของงบประมาณของเมืองนะครับแต่ว่าศาลของศาลสูงของรัฐนิวยอร์กที่สแตทน์ไอแลนด์ก็บอกว่าเอาเดี๋ยวก่อนหยุดชะลออันนี้ไว้ก่อนนะครับเหมือนกับเป็นการคุ้มครองชั่วคราวแบบเรียกว่าศาลบ้านเราเขาจะเรียกอะไรอ่ะศาลคุ้มครองอ่ะชั่วคราวว
1: ่
0: าเดี๋ยวต้องมาพักกันใหม่ทางการของเมืองนิวยอร์กก็เลยไปนะครับเรื่องยื่นอุทธรณ์แต่เขาคิดว่าเรื่องนี้อาจจะประสบความสำเร็จนะคือคนรวยก็คงจะต้องจ่ายภาษีเพิ่มขึ้นครับคนที่รวยแล้วก็มีบ้านเยอะนะครับแต่ไม่ได้อยู่จริงเนี่ยก็คงจะต้องจ่ายภาษีเพิ่มขึ้นอย่างที่เขาต้องการกันนะครับเพื่อมาช่วยใช้เป็นค่างบประมาณของเมืองนิวยอร์กครับ
1: ค่ะไปต่อกันอีกข่าวนึงนะค
0: ะ
1: แบบเร็วๆเช่นกันนะคะก็คือตอนนี้นะคะมีรายงานค่ะว่าทางการตำรวจของจีนเนี่ยค่ะเร่งปราบปรามแล้วก็ทลายแก๊งนะฮะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติไม่ข้ามชาตินะคะทั่วประเทศค่ะถือได้ว่าเป็นการดำเนินความพยายามนะคะอย่างหนักของทางการจีนค่ะที่จะปราบปรามกลุ่มแก๊งอาชญากรอาชญากรรมนะคะแล้วก็สามารถทลายแก๊งอาชญากรรมได้มากกว่า 1,000 แก๊งค่ะฟังแล้วขนลุกนะคือมีตั้งเป็นพันน่ะอันนี้ยังไม่หมดนะน่าจะมีมากกว่านี้อีกค่ะแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทางการสามารถปราบไปได้แล้ว 1,000 กว่าแก๊งนะคะแล้วก็สามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องสงสัยที่เข้าไปมีส่วนพัวพันเชื่อมโยงกับแก๊งอาชญากรอาชญากรรมเนี่ยได้มากถึงราวๆ8,000 กว่าคนนะคะซึ่งเราจะเห็นได้เลยว่าในช่วงที่ผ่านมาหลายปีที่ผ่านมานะคะทางการตำรวจของจีนเนี่ยค่ะยังคงเดินหน้าปราบปรามแล้วก็ทลายแก๊งอาชญากรรมนะคะที่ใช้แท็กติกเทคนิคต่างๆในการหลบเลี่ยงการจับกุมแล้วก็ไปก่อคดีก่อความผิดเนี่ยค่ะในประเทศนะคะทั้งในรูปแบบออนไลน์นะคะหรือรูปแบบต่างๆทั้งที่ใช้ความรุนแรงไม่ใช้ความรุนแรงแต่ว่าใช้เป็นการล่อลวงแทนเนี่ยนะคะทาง

0: การก็ยังคงเดินหน้าปราบปรามอย่างเข้มงวดแล้วก็เอาจริงเอาจังและในขณะเดียวกันนะคะกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งก็คือกระทรวงความมั่นคงปลอดภัยในสาธารณะเนี่ยค่ะก็ยังคงยืนยันในจุดยืนแล้วก็พันธสัญญานะคะว่าจะดำเนินมาตรการอย่างเข้มงวดต่อไปเพื่อปราบปรามกลุ่มแก๊งทุจริตนะคะแล้วก็กลุ่มแก๊งอาชญากรรมต่างๆทั้งที่ก่อเหตุในประเทศแล้วก็มีสาขาอยู่ในต่างประเทศด้วยนะคะเราก็ได้แต่หวังค่ะว่าความพยายามครั้งนี้จะประสบความสำเร็จเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็จะเห็นกลุ่มต่างๆเหล่านี้เนี่ยปีกสยายปีกมาถึงหลายๆประเทศนะคะในประเทศที่กฎหมายหรือพื้นที่ในบางพื้นที่ที่กฎหมายเอื้อมไปไม่ถึงค่ะ
1: ครับผมเอาละครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามจะพาเราไปถอดบทเรียนเรื่องของเหตุรุนแรงในโรงเรียนตั้งแต่ฟิลิปปินส์ไล่มาถึงไทยมีอะไรบ้างเดี๋ยวกลับมาพบกันครับ
0: ค่ะ
2: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
5: คุณเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่กรุณาคลิกลิงก์เพื่อยืนยันการรับรางวัล
6: ช้าก่อนครับ SMS อาจมาจากมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ด้วย4ไม่ไม่คลิกลิงก์ระวังกับดักอันตรายไม่เชื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนเสมอไม่รีบหยุดตั้งสติคิดให้รอบคอบและไม่โอนระวังสูญเงินมีสติรู้ทันป้องกันปลอดภัยโดนหลอกออนไลน์แจ้งระงับบัญชีโทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมง
7: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ค่ะแต่เป็นช่วงที่อัดแน่นไปด้วยสาระและก็การสะท้อนความคิดเห็นของนักวิชาการของเรานะคะซึ่งวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะจะมาถอดบทเรียนเหตุรุนแรงในโรงเรียนจากฟิลิปปินส์ถึงไทยค่ะติดตามกันได้เลยค่ะ
8: Good Morning ASEANช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
9: ครับสวัสดีครับคุณต้นครับสวัสดีครับคุณเจเจครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะอาจารย์คะเช้าวันนี้อาจารย์อยู่ที่อินโดนีเซียหรือเปล่าคะ
9: อยู่ที่อินโดนีเซียครับพอดีเมื่อเช้านี้มาส่งลูกไปที่โรงเรียนครับแล้วตอนนี้ก็จะไปที่ทำงานของตัวเองแล้วครับ
0: ค่ะ
9: ว
0: ัน
9: น
0: ี้
9: เทอมวันแรก ครับครับสวัสดีครับ
0: อาจารย์ค่ะเมื่อพูดถึงเรื่องสื่อโซเชียลมีเดียพูดถึงเรื่องผลกระทบที่มาจากสื่อโซเชียลมีเดียในอินโดนีเซียรุนแรงไหมคะมีเหตุรุนแรงอะไรแบบนี้เกิดขึ้นบ้างไหมคะ
9: คืออินโดนีเซียเนี่ยค่อนข้างที่จะปลอดภัยมากนะครับเพราะว่าเรื่องของการคุมอาวุธเนี่ยเขาคุมได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นคือต้องเข้าใจว่ามันเป็นประเทศใหญ่มีประชากร290ล้านคนเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วที่ผ่านมามันเคยเกิดเหตุการณ์แบบรุนแรงมากๆในช่วงปลายทศวรรษ1990ถูกต้องมั้ยครับที่เราเห็นเหตุการณ์ที่ออกมาฆ่าฟันกันกลางเมืองแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นเรื่องของกฎหมายอาวุธปืนที่เนี่ยเข้มงวดมากนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอันนี้ก็ต้องท้าความกลับไปนะครับอย่างที่เราจัดกันรายการในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือเราคุยกันเรื่องหลักสูตร CEO of ASEAN รุ่นที่3ถูกต้องมั้ยครับแล้วผมเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้สอนซึ่งเข้าใจว่าตอนนี้เหลืออีกไม่ถึง10ที่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังท่านไหนฟังอยู่ต้องรีบนะครับถ้าจะสมัครเราก็เตรียมข้อมูลให้คุณผู้ฟังที่จะสมัคร CEO of ASEAN แล้วเราก็รู้ว่าการทำธุรกิจในอาเซียนเนี่ยมันไม่ได้โลกสวยนะในแต่ละประเทศเนี่ยมันมีเครือข่ายอาชญากรร
0: ม
9: ในแต่ละประเทศเนี่ยมันมีการเขาเรียกอะไรล่ะเลือกแค่กินสินบาตรทาสสินบนนะครับเรื่องของเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์นี่มันมีทุกประเทศแหละหลีกเลี่ยงไม่ได้ถูกต้องไหมครับเพราะนั้นเราก็เตรียมข้อมูลเรื่องพวกนี้ให้กับคุณผู้ฟังที่จะเข้าหลักสูตรด้วยเพื่อที่จะได้รู้ในทุกมุมจริงๆนะครับแล้วพอเราเตรียมข้อมูลอยู่เนี่ยเราก็ไปเห็นข้อมูลชิ้นนึงนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงออนไลน์แต่การหลอกลวงออนไลน์อันเนี้ยมันไม่ใช่การหลอกลวงออนไลน์เพื่อเอาเงินแต่มันหลอกลวงออนไลน์เพื่อให้เด็กและเยาวชนไปกระทำให้เกิดเหตุรุนแรงในโรงเรียนไอ้เนี่ยน่ากลัวขึ้นไปอีกนะครับแล้วเหตุการณ์นี้พอเรากำลังติดตามข่าวอยู่แล้วเมื่อวันที่7สิงหาคมมันก็เกิดเหตุการณ์แบบกลาดยิงขึ้นในประเทศไทยอย่างเงี้ยนะครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยต่อไปนี้เรื่องของการระวังเฝ้าระวังเรื่องพวกนี้มันมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเมื่อวันที่22มิถุนายนครับผ่านมา เดือนเสร็จๆเนี่ยนะครับ22มิถุนายนนะครับที่โรงเรียนนะครับชื่อว่าซานโฮเซ่ National High School นะครับอยู่ที่เมืองแทกโลบานจังหวัดเลเตนะครับก็คือทางตอนทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์นะครับช่วง9โมงเช้าเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ครับว่านักเรียนชาย2คนคนหนึ่งอายุ14ปีอีกคนหนึ่งอายุ15ปีไปเอาปืนกึ่งอัตโนมัติ9มม.ยี่ห้อ Glockขโมยมาจากญาติที่เป็นตำรวจหญิงนะครับแล้วก็ปืนรีวอลเวอร์จุด .38 บุกเข้าไปกราดยิงในโรงเรียนครับยิงไป40 กว่านัดนะครับมีผู้เสียชีวิต3รายนะครับรายหนึ่งเนี่ยชื่อว่าคริสรอเลนส์ซาเบียงนะครับอายุ15ปีคนนี้เป็นฮีโร่เลยเพราะว่ากันเพื่อนๆให้เข้าไปอยู่ในห้องเรียนแล้วปิดประตูล็อกแล้วตัวเองเนี่ยเอามือดันประตูไว้เพื่อที่จะไม่ให้คนอื่นต้องได้รับบาดเจ็บแล้วตัวเองก็เสียชีวิตตรงประตูตรงนั้นนะครับแล้วก็อีก2คนนะครับก็คือเด็กผู้หญิงชื่อว่าจอยันซีเซปารานะครับแล้วก็อัญญาศรีนิโคดาโซเท่านั้นยังไม่พอยังมีเด็กนักเรียนแล้วก็คุณครูบาดเจ็บอีก20กว่ารายบางรายเนี่ยสาหัสนะครับเพราะว่าถูกยิงเข้าที่ช่องท้องถูกยิงเข้าที่ศีรษะแล้วก็พบปลอกกระสุนเนี่ย40กว่าปลอกนะครับแล้วสิ่งที่มันน่ากลัวกว่านั้นคืออะไรสิ่งที่มันน่ากลัวกว่านั้นก็คือเมื่อเหตุการณ์สงบลงเนี่ยตำรวจค่อยๆสืบสาวย้อนรอยกลับไปว่าอะไรเป็นเหตุจูงใจที่ทำให้เยาวชนชาย2คนนี้เนี่ยก่อเหตุกราดยิงที่โรงเรียนซานโฮเซ่National High School ตรงนี้นะครับแล้วเขาพบว่าเด็กพวกนี้เนี่ยอยู่ในเครือข่ายของสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่ากลุ่ม764ทุกคนเริ่มงงฮะอะไรคือ764ถูกต้องไหมครับณวันนี้เนี่ยอัลกอริทึมของคอมพิวเตอร์เนี่ยมันฉลาดของโซเชียลมีเดียเนี่ยมันฉลาดแล้วมันก็พยายามที่จะปกป้องคุ้มครองพวกเราถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้คำว่ากราดยิงไอ้คำว่าจะไปแนะนำกันให้ก่ออาชญากรรมหรือว่ากลายเป็นแก๊งหรือเป็นอะไรพวกนี้เนี่ยคำพูดพวกนี้ถ้าจะเป็นภาษาตากาล็อกเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเนี่ยมันจะถูกจับได้โดยระบบและระบบจะเอาโพสต์จะเอาข้อความจะเอาคลิปวิดีโอแบบนั้นลงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้พวกเครือข่ายอาชญากรรมเครือข่ายหลอกลวงพวกนี้มันจะเปลี่ยนชื่อตัวเองให้กลายเป็นตัวเลขครับ
0: oh.
9: ในประเทศไทยเราอาจจะเคยได้ยินหรือเราไหมครับพวกแก๊งวัยรุ่น888 357 ต่างๆนานาพวกนี้หรือว่าเว็บโป้เว็บการพนันซึ่งมันใช้ตัวเลขกันเนี่ย นาทีนี้เนี่ยพวกเครือข่ายอาชญากรรมก็ใช้ตัวเลขพวกนี้ครับเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงเขาเรียกอะไรล่ะ อัลกอริทึมหลีกเลี่ยงการตรวจจับของระบบโซเชียลมีเดียนะครับกลุ่ม764เนี่ยมันเป็นกลุ่มแนวคิดที่เขาเรียกว่า Nihilistic Violence Extremist ครับ Nihilistic Violence Extremist หรือว่า NVE นะครับแปลเป็นภาษาไทยว่าสุญญนิยมสุดโต่งครับเวลาเราพูดถึงกลุ่มสุดโต่งเนี่ยบางทีเรานึกว่ามันจะต้องเป็นกลุ่มทางด้านศาสนาใช่ไหมตีความศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูศาสนาอิสลามแบบสุดโต่งแล้วก็ไปคุยกันเรื่องนรกสวรรค์คุยกันเรื่องอะไรต่อมีอะไรถูกต้องไหมครับบางคนก็ถูกกลุ่มสุดโต่งพวกการเมืองถูกต้องไหมขวาสุดโต่งซ้ายสุดโต่งสังคมนิยมสุดโต่งประชาธิปไตยสุดโต่งเป็นเผด็จการเป็นนาซีมีอุดมการทางการเมืองแต่กลุ่มนี้ไม่มีอุดมการอะไรเลยครับกลุ่มนี้มีเพียงแค่บอกว่าการทำลายล้างคือเป้าหมายในตัวของมันเองครับมันคือแค่ต้องการให้ทุกอย่างกลายเป็นศูนย์ต้องการให้ทุกอย่างเซตซีโร่ต้องการให้ทุกอย่างถูกทำลายไปหมดครับเพราะฉะนั้นกลุ่มพวกนี้เนี่ยมันเน้นเรื่องของการสร้างเขาเรียกวิกฤตอัตลักษณ์อ่ะเพราะนั้นกลุ่มพวกนี้เขาจะมุ่งเป้าหมายไปที่เด็กและเยาวชนที่มีภาวะโดดเดี่ยวทางสังคมครับเครียดซึมเศร้าถูกบูลลี่มันจะเริ่มดีเทคคนที่มีลักษณะแบบนี้พอเริ่มดีเทคคนที่มีลักษณะแบบนี้ได้มันจะเริ่มเกลี้ยกล่อมครับแล้วทำให้การที่จะโดนยอมรับในกลุ่มที่เป็นกลุ่ม764หรือว่า NVE พวกนี้เนี่ยก็คือการที่คุณออกไปสร้างความรุนแรงแล้วการที่คุณออกไปสร้างความรุนแรงแล้วถ่ายเป็นคลิปวิดีโอกลายตกเป็นอยู่ในข่าวแล้วมีตัวเลข764แฝงอยู่ในเหตุการณ์อย่างเช่นอาจจะมีสัญลักษณ์ติดตัวเป็นตัวเลข764เขียนไว้ที่กำแพงว่าตัวเลข764หรือแม้แต่เอาใบมีดโกนกรีดแขนกรีดตัวเองเป็นรูปเป็นแผลเป็นให้เป็นเลข764เพื่อที่จะได้เป็นภาพแล้วเมื่อคุณก่อเหตุการณ์แบบนั้นคุณจะได้รับความนิยมชมชอบและได้รับการเขาเรียกอะไรเคารพยกย่องในกลุ่มที่เป็นกลุ่มเดียวกันแบบนี้ครับแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือมันใช้วิธีการเขาเรียก gamification of violence ครับเปลี่ยนความรุนแรงให้กลายเป็นเกมครับก็คือใครทำความรุนแรงกับสัตว์เลี้ยงมาแข่งขันกันว่าใครรุนแรงกว่าแล้วลงคลิปแข่งกันแล้วได้คะแนนเพิ่มขึ้นได้กดไลค์มากขึ้นได้ไต่ยศได้ไต่แรงมากขึ้นได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มลับของกลุ่มที่อยู่ในแฝงของ764มากยิ่งขึ้นไปอีกครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยเขาบอกเลยนะครับถ้าไปดูจากเหตุการณ์นี้เนี่ยอาชญาวิทยาพวกนี้เนี่ยมันเป็นเครือข่ายที่แขนงแตกแยกออกมาจากเครือข่ายอาชญากรรมขนาดใหญ่นะครับเครือข่ายใหญ่กว่า764เนี่ยชื่อว่า CVLT เห็นไหมฮะมันจะเริ่มใช้ตัวที่เราไม่เข้าใจอ่ะ CVLT ย่อมาจากอะไรแต่มันจะเป็นภาษาที่พวกเขาเองเข้าใจกันในกลุ่มครับแล้วเขาจะเริ่มหาเหยื่อโดยเน้นหาเด็กเยาวชนอายุ7ถึง11ถ้า11ถึง17ปีที่มีสัญญาณโรคซึมเศร้าที่ต้องการเรียกร้องความสนใจที่มีปัญหาครอบครัวที่ถูกบูลลี่เขามีความเชี่ยวชาญในการหาคนพวกนี้ครับแล้วก็จะติดต่อกับคนพวกนี้ผ่านทางโซเชียลมีเดียที่มันควบคุมยากมันไม่เหมือน LINE มันไม่เหมือน WhatsApp ถูกต้องไหมครับมันไม่เหมือน WeChat ที่มันมีคนมอนิเตอร์แต่มันจะผ่าน Discord ผ่าน Telegram ผ่าน Roblox แล้วหลังจากนั้นมันจะเริ่มใช้วิธีการล่อลวงครับล่อลวงแน่นอนพอเด็กอาจจะทำความไม่ดีในระดับเบาๆแต่พอโพสต์ไปปุ๊บไอ้ภาพความไม่ดีในระดับเบาๆพวกนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันได้รับการสรรเสริญเยินยอมันได้รับการไต่แรงไปเรื่อยๆมันจะมีคนมายุอยากให้ทำแรงขึ้นแล้วพอแทงถึงแรงถึงระดับหนึ่งไอ้ภาพพวกนั้นเนี่ยมันจะถูกเอามาใช้แบล็กเมลเด็กพวกนี้ครับแล้วมันก็จะมาใช้กดดันว่าถ้าคุณอยากไปต่อคุณต้องทำแรงกว่านี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันปลูกฝังความเกลียดชังมนุษย์ครับมันเริ่มเป็นต้นต่อทำให้เกิดเรื่องแบบนี้เพราะฉะนั้นในหลายๆพื้นที่เนี่ยนาทีนี้เนี่ยโรงเรียนเวลาคัดกรองเนี่ยเขาไม่ใช่แค่คัดกรองว่าเด็กมีอาวุธหรือเปล่านะครับแต่เขาต้องเริ่มคัดกรองแล้วแหละว่ามีสัญลักษณ์อะไรประหลาดประหลาดติดตัวอยู่กับเด็กพวกนี้หรือเปล่าติดตัวอยู่กับคนกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่เราต้องเฝ้าระวังหรือเปล่านะครับเพราะว่าพอเด็กเยาวชนเขาถูกบูลลี่พอเขามีปัญหาพอเขาขาดความมั่นใจในตัวเองแล้วเขามีกลุ่มก้อนที่มันชวนกันไปในทางที่เสียเนี่ยเหตุการณ์ที่มันน่าเสียใจที่สุดอย่างที่เกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่22มิถุนายนที่โรงเรียนซานโฮเซเนี่ยหรือว่าที่ประเทศไทยที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นคนใกล้ชิดของ

0: ของเราเป็นลูกเป็นหลานเป็นเพื่อนของลูกเป็นเพื่อนของหลานเนี่ยมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราเห็นแล้วมันดูแปลกๆตาเพราะว่าเขาทำให้มันเป็นความลับแต่เขาก็ต้องในขณะเดียวกันเขาก็ต้องสร้างความโดดเด่นด้วยถูกต้องไหมครับเพื่ออวดว่าเอ้ยฉันอยู่แกงนี้นะลักษณะแบบนี้ครับมันเกิดขึ้นแล้วมันค่อยๆกระจายตัวมามันเริ่มจากในโลกตะวันตกแล้วก็ไปรุนแรงครั้งหนึ่งในกลุ่มของประเทศเกาหลีในญี่ปุ่นนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นสัญลักษณ์พวกนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นเหตุการณ์พวกนี้เนี่ยในอาเซียนแล้วครับ
1: คืออาจารย์ครับ
2: คนพวกนี้เคยได้มีการมีการได้จับได้ไหมครับหรือว่าอะไรไหมครับว่าเขามีจุดประสงค์อะไรเขาเอาเงินทุนจากไหนมาทำพฤติกรรมแบบนี้เพื่อที่จะให้เด็กเนี่ยเข้าไปอยู่ในวงจรของเขาอะครับ
0: ก็มันเป็นกลุ่มเขาครับมันเป็นกลุ่มเขาที่มันก็รู้ช่องโหว่ทางกฎหมายด้วยถูกต้องไหมครับมันก็เลยตามจับตัวกันยากยกตัวอย่างเช่นในกรณีของฟิลิปปินส์เนี่ยกลุ่มนี้รู้เลยว่ากฎหมายของฟิลิปปินส์นะครับที่เรียกว่า Republic Act หมายเลข9344มีกฎหมายว่ามันจะมีการยกเว้นโทษทางอาญาสำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีเพราะฉะนั้นพอเขารู้ช่องแบบนี้เขาก็จะไปปลุกปั่นเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีให้ก่อเหตุแล้วพอเด็กพวกนี้ไม่ถูกลงโทษก็ตามเรื่องต่อยากถูกต้องไหมครับเพราะนั้นเรื่องพวกนี้เนี่ยแล้วมันเกิดขึ้นอยู่ในโลกออนไลน์เวลาคนเขาทำเรื่องพวกนี้เนี่ยเขามีวิธีการที่เขาจะแฝงตัวผ่านช่องว่างทางระบบเต็มไปหมดถูกต้องไหมครับทำให้ไม่รู้หรอกว่าตัวตนที่แท้จริงเป็นใครฐานที่มันอยู่ตรงไหนแล้วมันเป็นกลุ่มความเชื่อมันเป็นเขาเพราะฉะนั้นมันรณรงค์เรื่องพวกนี้ผ่านออนไลน์นี่มันต้นทุนต่ำมากนะฮะมันไม่ได้เป็นเครือข่ายอาชญากรรมที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงสแกมออนไลน์ที่จะเอาเงินมหาศาลนะครับเพราะวัตถุประสงค์ของเขาคือสุญญานิยมคือ nihilistic ก็คือแค่ต้องการทำลายเพื่อให้ทุกอย่างมันสูญสลายไปเท่านั้นเองอ่ะมันเป็น extremism ในกลุ่มซึ่งแบบมีความรุนแรงว่ามันเอาความเปราะบางที่สุดของมนุษย์ที่มีปัญหากับสังคมที่อยู่รอบตัวมาเป็นเครื่องมือในการที่จะสร้างความรุนแรงครับเพราะฉะนั้นเป็นกลุ่มเค้ามันเป็นกลุ่มเค้านี่ภาษาไทยเขาใช้คําว่า CULT ลัทธิความเชื่อบ้าๆบอๆนึกออกมั้ยเหมือนในอดีตหลายๆท่านอาจจะยังจําได้ที่กรุงโตเกียวมีคนเอาแก๊สซารินไปปล่อยในสถานีรถไฟใต้ดินน่ะแล้วก็ไปเกี่ยวโยงกับลัทธิอย่างเช่นโอมชินริเกียวอย่างเงี้ยเค้าก็ทําไปเพียงเพราะว่าเค้ามีความเชื่อแล้วคนพวกนั้นคือคนที่เปราะบางที่สุดถูกต้องมั้ยถึงถูกล่อลวงให้ไปเข้าพวกลัทธิคลั่งหรือว่าเขาพวกนี้ได้นะครับเพราะนั้นนาทีนี้เนี่ยโลกมันอยู่ยากครับแล้วเราเองก็คงจะต้องสอดส่องด้วยเพราะว่าบางคนก็บอกว่าเรายิ่งเอาเรื่องพวกนี้ไม่ให้พูดกันไม่ให้ทำความเข้าใจกันพยายามที่จะกดกันเนี่ยก็ยิ่งกลายเป็นไปเปิดช่องทางให้เด็กและเยาวชนเนี่ยเข้าถึงเรื่องพวกนี้ในทางที่ไม่มีทางเราสามารถเราผู้ใหญ่อะยากมากที่จะไปติดตามเขามันมีรายงานเยอะนะครับอย่างเช่นในบางประเทศที่เขาห้ามเด็กและเยาวชนใช้โซเชียลมีเดียอย่างเช่นในออสเตรเลียเนี่ยมันเริ่มมีผลงานศึกษาออกมาแล้วว่าถ้าคุณมีกฎหมายแต่คุณบังคับใช้ไม่ได้จริงๆเนี่ยในที่สุดเด็กพวกนี้เขาก็ยังต้องการใช้แล้วเขาจะไปหาช่องทางที่มันควบคุมไม่ได้เพราะอย่างช่องทางปกติอะถ้ามันผ่าน Google ผ่าน Microsoft ผ่านเครือข่ายที่มันเป็นเครือข่ายที่มันเป็นทางการน่ะมันมีเรื่องของศีลธรรมมันมีโค้ดมันมีวิธีการป้องกันในอัลกอริทึมถูกต้องไหมฮะ
1: ค่ะ
0: แต่พอมันกลายเป็นเครือข่ายเปิดที่อยู่ใต้ดินน่ะโลบล็อกเทเลกรามพวกนี้เนี่ยมันติดตามไม่ได้แล้วอ่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันยิ่งทำให้ติดตามยากมากยิ่งขึ้นเพราะมันเตลิดจากช่องทางที่เป็นทางการไปสู่ช่องทางที่มันอยู่ใต้ดินครับ
1: ค่ะ
2: อาจารย์คิดว่าแนวโน้มในการที่จะตั้งมือหรือว่ารับกับปัญหานี้ในประเทศไทยเนี่ยเราควรจะต้องทำอะไรก่อนครับอาจารย
0: ์ก็คือสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องมีเวลาให้กับครอบครัวของเรามากขึ้นนะครับเราคงจะต้องใส่ใจดูแลคนใกล้ชิดของเรามากยิ่งขึ้นนะครับโลกที่ตอนนี้หุ่นยนต์ AI physical AI algorithm มาแทนคนได้อะสิ่งที่จะทำให้คนแตกต่างจากคอมพิวเตอร์คือ sense of empathy นะฮ
1: ะ
0: คือความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะครับความมีมนุษยสัมพันธ์ความมีเยื่อใยกันในครอบครัวไอ้เรื่องพวกนี้คือเรื่องที่คอมพิวเตอร์ไม่มีทางที่จะแทนที่มนุษย์ได้นะฮะ

0: สัตว์เดรัจฉานก็แทนที่มนุษย์ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราเองคงจะต้องหันกลับมาแล้วใส่ใจคนในครอบครัวมองไปที่เพื่อนเรามองไปที่ลูกศิษย์เรามองไปที่ลูกหลานเราแล้วให้ความใส่ใจกับเขามากยิ่งขึ้นน
1: ะ
0: แล้วเอาตัวของเราออกจากหน้าจอให้มากขึ้นนะครับอย่างที่อาเซียนฟาวเดชั่นของเราเนี่ยเรื่องที่ผมต้องทำด้วยแล้วก็ทำให้ต้องติดตามข่าวนี้ก็คือเรามีโปรแกรมชื่อว่า Scam Ready ASEAN เพื่อที่จะสอนแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนอาเซียน3ล้านคนให้ปกป้องตัวเองจากเครือข่ายสแกมออนไลน์เรามีโปรแกรมชื่อว่าอาเซียนดิจิตอลเวลบีอิ่งเพื่อที่จะทำให้คนเนี่ยมีบาลานซ์มีสมดุลมากยิ่งขึ้นระหว่างห้วงเวลาคุณภาพที่เราจะได้อยู่กับเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมชั้นเรียนกับลูกหลานกับญาติพี่น้องมากกว่าที่เราจะใช้เวลาอยู่ในโลกออนไลน์เรื่องพวกนี้คือแน่นอนเราในฐานะสถาบันระหว่างประเทศองค์การระหว่างประเทศเนี่ยเราก็ทำงานอยู่แต่ว่าระดับที่มันสำคัญที่สุดจริงๆอ่ะมันคืออยู่ที่ระดับครอบครัวและชุมชนโรงเรียนเพื่อนร่วมงานเรื่องพวกนี้คือคนใกล้ชิดซึ่งเราจะต้องมีเซนส์ออฟเอมพาธีครับ
1: ม
0: ีความเห็นอกเห็นใจมีความคือถ้ามากเกินไปนี่มันก็จะกลายเป็นเผือกนะแต่ว่า
1: พอดี
0: มันก็ต้องหาสมดุลเหมือนกันอยู่แล้วไงอย่าเซนส์ออฟเอมพาธีแบบเกินเหตุเพราะว่าอะไรก็ตามที่มันเอ็กซ์ตรีมอ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบไหนมันแย่ตรงนั้นนะครับ
1: ค่ะอาจารย์คะต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะคะแล้วก็หวังว่าคุณผู้ฟังนะคะที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมในโครงการ CEO of ASEAN รุ่นที่3เนี่ยจะได้ฟังอะไรแบบนี้เพิ่มเติมนอกเหนือไปจากประเด็นเรื่องการค้ากันอะไรถือว่าเป็นของแถมใช่ไหมคะอาจารย์คะ
0: ใช่แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือมันเหลืออีกไม่ถึง10ป
1: ีใช่ค่ะเพราะฉะนั้นติดต่อได้เลยนะคะตอนนี้ค่ะ0944803076 0944803034และ0943966649ค่ะถ้าหากว่าสมัครแล้วรับรองว่าจะได้ฟังเรื่องเล่าที่น่าสนใจแบบนี้จากอาจารย์ปิติแน่นอนและวันนี้เราทั้ง3คนขอลาไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: นาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันพุธที่12สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
1: ค่ะก็คงจะต้องไปขอเริ่มกันที่ข่าวที่เป็นประเด็นพาดหัวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับนะคะก็เป็นกรณีจากนายฉลองเรียวแรงอายุ71ปีอดีตส.ส.นนทบุรี3สมัยได้ชักอาวุธปืน9มม.ประกบยิงพันตำรวจเอกธงชัยหรือว่านายกเดเย็นประเสริฐอายุ71ปีนายกอบจ. นนทบุรีเสียชีวิตนะคะซึ่ง

ความคืบหน้าเมื่อวานนี้ค่ะทางพนักงานสอบสวนได้นำตัวนายฉลองผู้ต้องหาในคดีฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพยายามฆ่าผู้อื่นยิงปืนโดยใช้เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมชนและพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรไปยื่นคำร้องฝากขังผัดแรกที่ศาลจังหวัดนนทบุรีท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดของกำลังชุดหน่วยปฏิบัติการพิเศษผู้จังหวัดนนทบุรีหลายสิบนายพร้อมอาวุธครบมือทั้งนี้ระหว่างการควบคุมตัวนายฉลองไปขึ้นรถควบคุมผู้ต้องหาเจ้าตัวยังคงปิดปากเงียบค่ะไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนแต่เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามว่ามีความเครียดหรือว่าเป็นห่วงลูกหรือไม่นายฉลองได้พยักหน้าแทนคำตอบนะคะซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการฝากขังค่ะทางผู้ต้องหาก็ได้ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวขณะที่ศาลจังหวัดนนทบุรีพิจารณาแล้วมีคำสั่งไม่อนุญาตเนื่องจากพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงและอุกอาจคดีมีอัตราโทษสูงประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวหากอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเกรงว่าจะหลบหนีหรือก่อเหตุประการอื่นให้ยกคำร้องและหมายขังทางเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จึงนำตัวนายฉลองส่งเข้าไปควบคุมตัวในเรือนจำจังหวัดนนทบุรีค่ะขณะเดียวกันนะคะทางด้านของนายภกินทร์ วรวรรณปรีชาประธานสภาอบจ.นนทบุรีนางสาววิลาวรรณ วรวรรณปรีชาเลขานุการนายกอบจ.นนทบุรีและนายเฉลิมพลนิยมศิลป์อดีตประธานสภาอบจ.นนทบุรีอดีตเลขานุการนายกอบจ.นนทบุรี3คนสนิทของพันตำรวจเอกธงชัยได้ร่วมแถลงข่าวกรณีนายฉลองอ้างว่าพันตำรวจเอกธงชัยเคยยืมเงินไป11ล้านบาทช่วงหนึ่งว่าคำพูดนายฉลองที่อ้างว่านายกธงชัยให้ไปเอาเงินจำนวนดังกล่าวกับสจ.ขออภัยค่ะกับสส.ณรงค์นั้นก็แสดงว่าที่ไปคุยไม่มีเรื่องเงิน11ล้านบาทถ้านายฉลองให้กู้ยืม11ล้านบาทจริงต้องมีหลักฐานไม่ใช่มาพูดลอยๆซึ่งหากไปดูบัญชีทรัพย์สินนายฉลองที่ยื่นเมื่อปี2554มีเงินสดอยู่ไม่เกิน 200,000 บาทขณะที่พันตำรวจเอกธงชัยมีเงินกว่า300ล้านบาทท่านคิดว่าใครจะเป็นคนกู้เงินใครตนเองจึงอยากมาทวงศักดิ์ศรีทวงความเป็นธรรมให้กับนายกธงชัยและส.ส.ณรงค์ที่เป็นพี่ชายค่ะประเด็นนี้นะคะแน่นอนว่ายังคงเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับค่ะขอหยิบยกมาจากเดลีนิวก่อนนะคะศาลชี้เหตุอุกอาจโทษสูงฉลองคอตกวืดประการหิ้วเข้าเรือนจำสังหารนายกอบจ.นนท์ลามจ่อสุ่มตรวจบอดี้การ์ดรัฐมนตรีฉลองเรี่ยวแรงวืดประกันศาลนนทบุรีชี้พฤติการอุกอาจเกรงหลบหนีก่อเหตุอื่นส่งนอนคุกนิติเวชเผยผลชนสูตรศพนายกเดถูกคมกระสุนตัดเส้นเลือดใหญ่ทนพิษบาดแผลไม่ไหวสิ้นใจเพื่อนสนิทแจงปมเงิน11ล้านระอุเคยแนะคู่กรณีคุยกันดีๆในฐานะคนรู้จักกันแย้มพบสัญญาณอันตรายแต่คาดไม่ถึงอดีตส.ส.ดังจะก่อเหตุสลดครอบครัวนายกเศร้าขอรับร่างตั้งสวดอภิธรรม9วันลูกสาวลั่นความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวไม่ตอบโต้ข้อกล่าวหามือปืนประธานสภาอบจ.นนท์เต้นนำทีมตั้งโต๊ะแถลงสวนปมฉลองแจงทรัพย์สินเน็บใครกู้ใครกันแน่ผบ.ตร.ยอมรับนายกโทรติงปมฆาตกรสูบบุหรี่ไร้กุญแจมือสั่งเจรตำรวจสอบด่วนแอนอกรับตรวจค้นอาวุธเป็นเรื่องยากด้านอนุทินสั่งมหาไทยห้ามต่อใบอนุญาตป.3 ป.4 ป.12 จ่อสุ่มตรวจผู้ติดตามรัฐมนตรีและคนในทำเนียบค่ะขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะก็พาดหัวข่าวใหญ่เช่นกันค่ะห้ามพบปืนห้ามพกปืน 100% หนูสั่งรื้อกฎหมายเข้มโทษหนักฉลองนอนคุกเซฟโซนโรงเรียนอนุทินร่ายยาวคุมอาวุธปืนใหม่จ่อเปิดช่องส่งมอบปืนเถื่อนลั่นห้ามต่อใบอนุญาตป.3 ป.4 ป.12 จนกว่ามีมติครม.เป็นอย่างอื่นสั่งตรวจทำเนียบเข้มคนใกล้ชิดคนติดตามพร้อมกำชับกลางที่ประชุมภูมิใจไทยห้ามรัฐมนตรีและส.ส.พกปืนรัชดาแจงครม.เคาะ10มาตรการสั้นยาวเข้มหวัง60วันเสนอกฎหมายใหม่หลองงูเห่าพ่นพิษบิ๊กต่ายสั่งตั้งกรรม

0: มการสอบปมปล่อยผู้ต้องหาชิวลูกสาวรับร่างพันตำรวจเอกธงชัยย่านความจริงมีหนึ่งเดียวศึกษาธิการชงวาระแห่งชาติให้สถานศึกษาเป็นเซฟโซนค่ะ
1: ครับต่อกันที่นายอนุทินชาญวีรกูลครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับโดยสั่งการให้ยกร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่ที่เพิ่มบทลงโทษรุนแรงและเด็ดขาดครอบคลุมถึงเครื่องกระสุนและอุปกรณ์ครบทั้งหมดนะครับพร้อมทั้งสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติงดการต่อใบอนุญาตเกี่ยวกับอาวุธปืนทั้งใบป.3 ป.4 และป.12 โดยย้ำชัดเจนครับว่าไม่มีการออกใบอนุญาตพกพาอีกต่อไปและห้ามประชาชนพกพาอาวุธปืนออกจากบ้านโดยเด็ดขาด 100% หากพบจะดำเนินคดีอย่างเข้มงวดและคัดค้านการประกันตัวส่วนกรณีปืนถูกกฎหมายและปืนสำหรับนักกีฬายิงปืนก็ต้องเก็บไว้ในบ้านหรือว่าสนามยิงปืนเท่านั้นนอกจากนี้ยังได้เตรียมออกกฎหมายนะครับให้นำปืนเถื่อนมาคืนรัฐโดยเว้นโทษให้พร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเยียวยาเหยื่อเหตุการณ์กราดยิงโรงเรียนอย่างเต็มที่ในขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีก็ได้เตือนในที่ประชุมพรรคภูมิใจไทยห้ามรัฐมนตรีและส.ส.ของพรรคพกพาอาวุธปืนโดยเน้นย้ำว่าถ้าหากฝ่าฝืนจะถือว่าผิดมาตรฐานทางจริยธรรมร้ายแรงและทั้งหมดต้องหมดอนาคตทางการเมืองทันทีทางด้านของนายอนาลโยกรสกุลครับผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงได้มีการออกมาเปิดเผยข้อมูลบัญชีทรัพย์สินแกนนำพรรคภูมิใจไทยที่ครอบครองอาวุธปืนจำนวนมากอาทินายอนุชาสะสมทรัพย์ครอบครองอาวุธปืน40กระบอกนายวีรศักดิ์สวังสุภกิจโกศล26กระบอกนายชาดาไทยเศษ23กระบอกนายพานุวัฒน์สะสมทรัพย์15กระบอกนายธีรวัฒน์ตั้งมั่นก่อกิจ13กระบอกและนายสุชาติชมกลิ่น12กระบอกครับก็มีพาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวใหญ่เลยนะครับทั้งในแนวหน้าและมติชนมติชนบอกว่าอนุทินจี้บิ๊กตาย ผู้ว่าเข้มทั่วประเทศห้ามพกปืน 100% หึ่มฝ่าฝืนติดคุกสถานเดียวสั่งห้ามต่อใบอนุญาตป.3 ฉลองเรี่ยวแรงเข้าเรือนจำตำรวจเอาผิด4ข้อหาหนักทีมทนายเดโต้ปมหนี้11ล้านขณะที่แนวหน้าครับหนูลั่นห้าม 100% พกปืนติดคุกชี้ฝ่าฝืนเจอโทษหนักมากเร่งดันออกกฎหมายใหม่ศึกษาธิการเคาะ7ข้อโรงเรียนปลอดภัยครับ
0: ค่ะซึ่งในส่วนของโรงเรียนเหตุการณ์ยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะคะทางร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ครม.พิจารณายกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติและครม.มีมติเห็นชอบตามที่เสนอโดยมุ่งยกระดับการป้องกันและรับมือเหตุในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เด็กครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศสำหรับมาตรการที่มีผลทันทีโดยกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศมาตรการความปลอดภัยให้สถานศึกษาเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวพาดหัวข่าวค่ะโรงเรียนปลอดภัยครม.ยกวาระแห่งชาติคุมเข้มคัดกรองอาวุธเผาศพปู่ย่าเด็กม.3 ผ่านฉลุยครม.ไฟเขียวตามข้อเสนอศึกษาธิการยกระดับความปลอดภัยโรงเรียนเป็นวาระแห่งชาติมีผลทันทีทุกโรงเรียนคุมเข้มคัดกรองอาวุธให้สถานศึกษาเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยเดินหน้ามาตรการเชิงรุกมีผลทันทีทุกโรงเรียนด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจี้โรงเรียนทั่วประเทศตรวจค้นอาวุธก่อนเข้าสถานศึกษาอย่างเคร่งครัดพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผ่านระบบกลางทางกฎหมายถึงวันที่9กันยายนเรื่องยกระดับความปลอดภัยเพื่อให้เกิดมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศก่อนเสนอสภาหวังให้มีกฎหมายแม่บทรองรับการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนและนักศึกษาอย่างยั่งยืนขณะที่ญาติสุดเศร้าจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพปู่ย่าเด็กม.3 คลั่งค่ะ
1: ครับพักกันสักครู่นึงครับช่วงหน้ามีแผนเรื่องของการปฏิรูปกำลังพลภาครัฐครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569

0: เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: ดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับคณะรัฐมนตรีไฟเขียวแผนปฏิรูปกำลังพลภาครัฐสั่งตรึงอัตราข้าราชการเป็นเพดานสูงสุดนะครับพร้อมกับเลิกตั้งสำนักงานส่วนกลางในภูมิภาคเพิ่มนะครับนายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับถึงมาตรการในการบริหารจัดการกำลังพลภาครัฐเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ทางการเงินการคลังของประเทศนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันงบประมาณมากกว่า 70% เป็นรายจ่ายประจำส่งผลให้สัดส่วนงบประมาณสำหรับการลงทุนนั้นลดน้อยลงรัฐบาลจึงมีมติเห็นชอบมาตรการฟรีซค่าราชการครับโดยกำหนดให้อัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นจำนวนสูงสุดพร้อมเร่งปรับโครงสร้างอัตราโครงสร้างองค์กรนะครับให้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มรูปแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดภาระงบประมาณนอกจากนี้ครับที่ประชุมยังเห็นชอบให้ยุติการจัดตั้งสำนักงานส่วนกลางในส่วนภูมิภาคเพิ่มเติมโดยทันทีในขณะที่หน่วยงานเดิมที่มีอยู่มากกว่า 10,000 แห่งจะให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.นะครับร่วมกับแต่ละหน่วยงานทบทวนและทยอยยกเลิกอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อไม่ให้กระทบกับการบริการประชาชนทั้งนี้รัฐบาลตั้งเป้าหมายระยะยาวนะครับในการลดภาระงบประมาณรายจ่ายประจำจาก 70% เหลือไม่เกิน 30% ซึ่งก็คาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการภายใน8ปีเพื่อสร้างความมั่นคงทางการคลังในอนาคตครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับปกรณ์เผยครม.รับทราบแผนปฏิรูปกำลังพลภาครัฐกำหนดอัตราค่าราชการปัจจุบันเป็นเพดานสูงสุดพร้อมกับหยุดตั้งสำนักงานส่วนกลางในภูมิภาคที่มีอยู่กว่า 10,000 หน่วยทยอยทบทวนยุบลดภาระงบประจำจากร้อยละ70ให้เหลือร้อยละ30ตั้งเป้าดำเนินการภายใน8ปีครับ
2: ค่ะซึ่งมีการยุบเลิกตำแหน่งในสายงานสนับสนุนที่ไม่จำเป็นต้องใช้รูปแบบการจ้างงานประเภทข้าราชการเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งเกษียณอายุจำนวน11สายงานภายในระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ.2570เป็นต้นไปค่ะได้แก่1เจ้าพนักงานธุรการเฉพาะในราชการบริหารส่วนกลาง2เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์3ขออภัยค่ะ2เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์3เจ้าพนักงานสื่อสาร4เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา5เจ้าพนักงานห้องสมุด6นายช่างขุดลอก7นายช่างพิมพ์8นายช่างภาพ9นายช่างศิลป์10บรรณารักษ์ยกเว้นกรณีกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมและ11ผู้ประกาศข่าวและรายงานข่าวให้ส่วนราชการทยอยยุบเลิกตำแหน่งเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งพ้นจากราชการและพิจารณาใช้รูปแบบการจ้างงานอื่นที่เหมาะสมทดแทนควบคู่กับการวางแผนและบริหารกำลังคนในระยะยาวค่ะหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะพาดหัวที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้รวมไปถึงเรื่องของประเด็นการเมืองด้วยค่ะยกเลิกบรรจุข้าราชการ11สายงานเกษียณจ้างวิธีอื่นชะลอจัดสรรใหม่ลดอัตรากำลังคนครม.เห็นชอบนโยบายล

0: อัตรากำลังคนยุบเลิกข้าราชการ11สายงานเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งเกษียณแล้วให้ใช้การจ้างงานรูปแบบอื่นให้หน่วยงานตรึงอัตรากำลังชะลอขอรับจัดสรรข้าราชการใหม่ทุกกรณีศาลปกครองกลางเพิกถอนคำสั่งชะลอเลือกบอร์ดประกันสังคมให้ใช้กำหนดการเดิม27กันยายนนี้หากจะใช้งบเพิ่มให้ขออนุมัติจากบอร์ดค่ะ
1: ครับมาอีกหนึ่งประเด็นนะครับนายกรัฐมนตรีทูลเกล้าทูลกระหม่อมปลดสรณะพ้นประธานกสทช.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าได้ลงนามทูลเกล้าทูลกระหม่อมให้ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์พ้นจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยย้ำว่าได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างถูกต้องตามคำแนะนำของทีมกฎหมายทั้งนี้ในส่วนของการทำงานของกสทช.ที่อาจจะเกิดภาวะสุญญากาศนั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่ากสทช.เป็นองค์กรอิสระยังมีคณะกรรมการคนอื่นปฏิบัติหน้าที่อยู่และรัฐบาลพร้อมให้ความร่วมมือหากมีข้อติดขัดครับการเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังการประชุมบอร์ดกสทช.ต้องประสบภาวะประชุมล่มเป็นครั้งที่4เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบครับโดยกรรมการกสทช.3คนได้แก่พลอากาศโทด็อกเตอร์ธนพันธ์หลายเจริญศาสตราจารย์กิติคุณด็อกเตอร์พิรงรองรามสูตรและรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สุพัฒน์สุพัชราสายนะครับเดินออกจากห้องประชุมทันทีที่ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะเดินเข้าห้องประชุมโดยกรณีกรรมการ walk out ก็ยืนยันว่าไม่สามารถร่วมประชุมกับบุคคลที่หมดสภาพการเป็นกรรมการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาได้และไม่อยากจะให้เกิดความขัดแย้งเป็นของบุคคลเพียงคนเดียวส่งผลกระทบต่อการทำงานของทั้งองค์กรทางด้านของศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์นะครับก็ยังคงยืนยันที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่งพร้อมกับระบุว่าถ้าหากหยุดปฏิบัติหน้าที่อาจจะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157และเตรียมทำหนังสือแจ้งข้อมูลหลักฐานใหม่ต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อชี้แจงว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหานั้นไม่ถูกต้องนะครับก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะครับบอกว่าทูลเกล้าสรณะพ้นกสทช.อนุทินยันทำตามขั้นตอนประชุมบอร์ดล่มครั้งที่4หมอหายยื่นอุทธรณ์ศาลประกรณ์ชี้ไม่กระทบมติเก่าครับ
0: ขอพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามในหน้าหนังสือพิมพ์รวมไปถึงเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นและโกงเลือกสว.ค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ชีวิตยุคนี้จะทานอะไรต้องคิดถึงอาหารเป็นหลัก
4: คุณคะความหอมอร่อยก็ต้องครบนะคะลองนี่สิคะ
3: น้ำซอสปรุงรสตราฉลากทองเพียงแค่หยอด
4: หอมหอมน่ากินอ่ะอืมอร่อยอ่ะ
3: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะมีความคืบหน้าเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นค่ะเป็นประเด็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิววันนี้ค่ะทุจริตท้องถิ่นโผล่โกงสอบปี64ปปช.ลุยขยายผลล็อกแก้คะแนนสรรหาผู้บริหารจากตกเป็นผ่านคดีทุจริตสอบเข้ารับราชการท้องถิ่นปี2568รุ่นหน้ากองปราบหอบสำนวน2ลัง10แฟ้มส่งปปช.พิจารณาดำเนินการไต่สวนเองหรือส่งกลับให้ทางบกป.เป็นผู้ทำคดีต่อเชือด17ผู้ต้องหา2กลุ่มอดีตอธิบดีสถ.ผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามสว.โดนด้วย6ข้อหาหนักสถ.เปิดศูนย์รับคำร้องให้ผู้สอบท้องถิ่นตรวจสอบคะแนน 13-31 สิงหาคมนี้หากรายชื่อหลังประกาศบัญชีใหม่ล็อตปี68ยื่นได้ทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนด้านป

0: ปช.ทำฉงนโพสต์ข่าวขยายผลรับไต่สวนคดีพิเศษทุจริตสรรหาผู้บริหารท้องถิ่นปี64พบหลักฐานใหม่ล็อกแก้คะแนนสอบดันคนสอบตกให้ผ่านแต่ไม่นานกลับลบข่าวทิ้งไปค่ะ
1: ครับนายพฤทธิ์วัชรศิลป์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านนะครับก็ออกมาเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีคดีเลือกสว.นะครับหลังจากฝ่ายค้านเปิดหลักฐานเส้นทางการเงินจากนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดอำนาจเจริญโอนไปยังเจ้าหน้าที่กกต.รวมเป็นเงินกว่า860,000 บาทในช่วงเดือนเมษายนถึงกรกฎาคมปี67ครับซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวกับการเลือกสว.โดยทวงถามกกต.ว่าได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องดังกล่าวแล้วหรือไม่และผลการสอบสวนเป็นอย่างไรนอกจากนี้นายพฤทธิ์ยังได้มีการตั้งข้อสังเกตไปยังปปช.ครับเกี่ยวกับการตรวจสอบและการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินของนางยานีสีฟ้าสมาชิกอบจ.อำนาจเจริญครับที่ได้รับการเลือกตั้งเมื่อต้นปี68แต่ว่าปัจจุบันยังไม่พบการเผยแพร่ผลการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินบนเว็บไซต์ของปปช.ขณะที่สอบจ.รายอื่นในพื้นที่เดียวกันอีก18คนกลับได้รับการเผยแพร่ผลการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยเกิดข้อสงสัยว่าเหตุใดปปช.จึงดำเนินการล่าช้าหรือว่าพบความผิดปกติในบัญชีทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่พร้อมระบุว่าได้ส่งทีมงานเดินทางไปยังสำนักงานปปช.เพื่อยื่นขอตรวจดูบัญชีทรัพย์สินตามสิทธิทางกฎหมายแล้วนะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพรรคภูมิใจไทยก็ให้สัมภาษณ์กระแสข่าวสมาชิกส.ส.จากพรรคอื่นจะย้ายเข้ามาทำงานกับพรรคภูมิใจไทยว่าตนเองไม่ได้อยู่ในวงพูดคุยและไม่ทราบข้อเท็จจริงโดยมองว่าการตัดสินใจทางการเมืองเป็นสิทธิและก็ความคิดของบุคคลพร้อมกับระบุว่าเรื่องทิศทางของพรรคและรัฐบาลก็เป็นหน้าที่ในการตัดสินใจของผู้บริหารพรรคครับมีประเด็นพาดหัวข่าวเรื่องนี้นะครับในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าพฤทธิ์ประธานวิปฝ่ายค้านเดินหน้าบี้กกต.ปปช.สอบทรัพย์สินกลุ่มสว.ที่ถูกกล่าวหาคดีโกงสว.หลังฝ่ายค้านเจาะลึกหลักฐานอ้างมีเส้นทางการเงินถึงกกต. 8.6 แสนละบาทนะครับสิ้นเกรียงกิตินันท์แม่ทัพอีสานเพื่อไทยปิดฉากนักการเมืองวัย73ปีนายกอนุทินปัดคุยการเมืองเศรษฐาหลังควงแขนดูมวยเวทีราชดำเนินแจ้งรู้จักกันมาตั้งแต่เรียนเมืองนอกด้านสุชาติปัดไม่รู้ดีลงูเขียวย้ำรัฐบาลอนุทินแข็งแรงยืนหยัดด้วยการทำงานลั่นโควิดหนักกว่านี้เยอะยังผ่านมาได้ครับ
0: มีประเด็นเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาตินะคะเป็นพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์เดลีนิวค่ะเพิ่มงบสู้ภัยพิบัติธรรมชาติฝนถล่ม12จังหวัดอ่วมจับตาน้ำโขงวิกฤตหวั่นล้นทะลักตลิ่งสุริยะกำชับชลประทานเฝ้าระวังฝนตกต่อเนื่อง12จังหวัดในภาคเหนือและอีสานเร่งติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดเตรียมอุปกรณ์กำลังพลตลอด24ชั่วโมงชี้อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และกลางทั่วประเทศยังรองรับน้ำได้อีกมากด้านเจเศษย้ำปอพอจับตาแม่น้ำโขง5จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬมุกดาหารนครพนมหลังระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องหวั่นล้นตลิ่งไหลทะลักเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำขณะที่อุตุเตือนทั่วไทยยังเย็นชุ่มฉ่ำฝนถล่มภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกและภาคใต้อ่วมนายกเพิ่มงบฉุกเฉินให้รองนายกคนละ100ล้านสู้น้ำท่วมและภัยแล้งทั่วประเทศค่ะขณะเดียวกันนะคะมีภาพของสถานการณ์ต่างประเทศค่ะเป็นพาดหัวข่าวเล็กๆนะคะแผ่นดินวิปโยคประชาชนและเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยกันค้นหาผู้ประสบภัยในซากปรักหักพังของอาคารที่พังถล่มหลังเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง 7.4 แมกนิจูดในเมืองเปเรราประเทศโคลอมเบียค่ะซึ่งล่าสุดนะคะก็มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว132รายค่ะ
1: ครับนอกจากนี้มีคณะรัฐมนตรีนะครับเห็นชอบมาตรการยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ภาครัฐอย่างเข้มงวดครับเพื่อป้องกันปัญหาข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากกรณีบัญชีผู้ใช้งานสวมรอยนะครับตามที่คณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเสนอโดยกำหนด3มาตรการหลักครับได้แก่การบังคับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐกว่า300กรมเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดทันทีสั่งการตรวจสอบและปิดระบบสารสนเทศเก่าหรือระบบร้างที่ไม่ใช้งานกว่า 30,000 ระบบโดยต้องทำการปิดการเข้าถึงเชิงระบบหลังบ้านถาวรภายใน15วันและการบังคับใช้ระบบยืนยันตัวตนหลายปัจจัยนะครับ

0: หรือว่า MFA ให้ในหน่วยงานรัฐทั้งหมดอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงไซเบอร์แห่งชาติดำเนินการประสานเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างทันท่วงทีนะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในมติชนครับมติครม.ล้อมข้อมูลรัฐรั่วสั่ง300กรมเปลี่ยนรหัสผ่านล้าง 30,000 ระบบใน15วันบังคับใช้ MFA ยกระดับมาตรฐานสากลตั้งปิยพงษ์นั่งปลัดคมนาคมอาลัยสูญเสียเกรียงกันตินันศาลชี้เลือกบอร์ดประกันสังคม27กันยายนนี้ครับ
1: ทางด้านหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะมีเรื่องของสถานการณ์ภาคใต้ค่ะรัฐบาลเน้นเอกภาพดับไฟใต้ยังไม่เปลี่ยนเลขาสมช.อนุทินแจงยังไม่คิดเปลี่ยนตัวเลขาสมช.ขณะที่ฉัตรชัยไม่กักอยากเกษียณตำแหน่งเดิมศรีหศักดิ์นั่งหัวโต๊ะผู้แทนพิเศษรัฐบาลถกแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นเอกภาพเน้น4ประเด็นหลักนำร่องใน14อำเภอชายแดนไทยมาเลเซียเลขาสมช.เยือนมาเลเซีย 17-18 สิงหาคมนี้หารือคุมเข้มชายแดนค่ะ
0: ปิดท้ายที่พาดหัวย่อยของมติชนนะครับครม.เคาะ6มาตรการปลอดภัยสกัดความรุนแรงวาระแห่งชาติเชียงใหม่ผวาแชทขู่ยิงทั้งโรงเรียนนายกครม.รับลูกศึกษาธิการออกมาตรการความปลอดภัยโรงเรียนสกัดความรุนแรงยกระดับเป็นวาระแห่งชาติครับ
1: ค่ะขออีกนิดนึงนะคะใน Daily News มีภาพข่าวครอบครัวประชาชนและแฟนคลับจำนวนมากเดินทางมาร่วมส่งร่างนายบวรทัศน์เป็งสุหรือฮลุนโซโลยูทูบเบอร์ชื่อดังที่วัดรังสีชัชวาลตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะ
0: ทั้งหมดคือ9ทันข่าววันนี้ครับคุณศาสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีสั่งห้ามพกปืนออกจากบ้าน 100% นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการเร่งดำเนินการควบคุมอาวุธปืนโดยสั่งการให้นายปกรณ์นิมประพันธ์โดยสั่งการให้นายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเร่งร่างพรบอาวุธปืนขึ้นมาใหม่และมีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติห้ามการต่อใบอนุญาตป.3 ป.4 และป.12 ในช่วงนี้จนกว่าจะมีมติครม.เป็นอย่างอื่นซึ่งร่างพรบฉบับใหม่เน้นควบคุมเพิ่มบทลงโทษที่รุนแรงเด็ดขาดมากขึ้นขณะเดียวกันให้ฝ่ายปกครองตำรวจเน้นตั้งด่านตรวจค้นอาวุธปืนยาเสพติดหากถูกจับไม่ให้ประกันต้องเข้าไปนอนห้องขังย้ำประชาชนอย่าเชื่อใครให้พกพาอาวุธปืนเอาไว้เพื่อป้องกันตัวส่วนเครื่องกระสุนไม่สามารถพกพาได้เพราะกฎหมายใหม่จะครอบคลุมทั้งหมดรวมถึงการซื้อขายปืน

0: เวลาที่กำหนดส่วนปืนที่โอนไม่ได้เป็นมรดกตกทอดผู้ที่รับโอนผู้ที่รับไม่อยู่ในสภาวะที่รับได้ก็ให้นำมาคืนโดยจะมีบทยกเว้นหากนำมาคืนตามเวลาที่กำหนดเตรียมสั่งการคนใกล้ชิดคนติดตามรัฐมนตรีห้ามพกพาอาวุธปืนในขณะที่พลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีมีมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่พกปืนในส่วนของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือSI มีการกำชับเจ้าหน้าที่หรือไม่ว่าตามระเบียบภายในมีบางส่วนที่สามารถพกปืนได้โดยต้องมีใบพกพาและอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่และต้องมีใบยืนยันอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นระบบ2ชั้นส่วนพอมีนโยบายเช่นนี้จะกำชับอะไรเป็นพิเศษหรือไม่พลตำรวจโทรัฐพลกล่าวว่าได้กำชับเจ้าหน้าที่ซึ่งส่วนมากเป็นเจ้าหน้าที่ DSI เป็นเจ้าหน้าที่ที่ต้องมีอาวุธปืนทั้งในส่วนของปืนราชการที่เบิกจ่ายและเรื่องปืนส่วนตัวที่ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีตัวรัฐมนตรีก็เป็นตำรวจเก่ามีปืนหรือไม่จะจัดการอย่างไรพลตำรวจโทรัฐพลกล่าวว่ามีเอาไว้ที่บ้านไว้ปกป้องทรัพย์สินตามกฎหมายมีใบป.4เอาไว้ที่บ้านตั้งแต่รับราชการมาไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติก็ไม่ได้มีพกปืนขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกรณีการแจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.ปรากฏมีปืน12กระบอกแต่นายกรัฐมนตรีมีนโยบายห้ามพกพาอาวุธปืนจะทำอย่างไรว่าเป็นการสะสมในอดีตประกอบกับตนเคยเป็นนักกีฬาเหมือนผู้ชายทั่วไปที่ชอบพระชอบอะไรต่างๆอยู่ที่ว่ามีแล้วต้องมีสติและใช้ถูกวิธีส่วนนโยบายแก้ปัญหาอาวุธปืนนายสุชาติกล่าวว่าต้องฟังนโยบายนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วเพราะต้องยอมรับว่าการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองมีไว้เพื่อสะสมและการกีฬาและเรียนรู้เหตุการณ์ที่ผ่านมาตนสะสมตั้งแต่ยังไม่มีตำแหน่งทางการเมืองและมีความชอบส่วนผู้ติดตามของคณะรัฐมนตรีจะทำอย่างไรในการรักษาความปลอดภัยนายสุชาติกล่าวว่าส่วนตัวไม่ได้พกอาวุธปืนอยู่แล้วโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สามารถพกพาอาวุธปืนได้เท่านั้นโดยกฎหมายต้องเป็นเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่มีอาวุธปืนหรือมีใบ12ใบป.12ในการพกพาอาวุธปืนก็ไม่มีทางออกให้รัฐบาลนี้เชื่อว่าทุกคนที่มีใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนอยู่ในขณะนี้ก็หมดอายุแล้วส่วนที่เหลือไม่มีใครที่จะมีได้นอกจากตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่จะกำชับข้าราชการอย่างไรเรื่องนี้นายสุชาติกล่าวว่าในกระทรวงของตนมีบางหน่วยงานที่มีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและอุทยานซึ่งก็สามารถพกพาอาวุธปืนได้คือปฏิบัติหน้าที่และปะทะกับผู้ที่ลักลอบตัดไม้เถื่อนหรือบุกรุกพื้นที่แต่ข้าราชการทั่วไปไม่สามารถพกพาได้ส่วนการออกมาตรการนี้จะทำให้กังวลไปไหนมาไหนหรือไม่นายสุชาติกล่าวว่าเราไม่ได้ทำร้ายใครแล้วเขามาทำร้ายอะไรเราก็บังคับใช้กฎหมายตามหน้าที่ของเราเขาจะมาทำร้ายเราก็ถือเป็นความโชคร้ายของเราไปเท่านั้นเอง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

0: คิดถึงยัง
1: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
0: ้คิดถึงยัง
1: บอกก็ได้คิดถึง
0: โอ้ยไม่ได้ถาม
1: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
0: ก็คิดถึงยางแต่เป็นยางรถ EV
2: ฮะ
0: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
3: ทั้งที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
8: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
9: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
10: อยากได้หมูสดต้องร้านหมูทองหลังสวนจำหน่ายหมูสดคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกสุดคุ้มบริการหั่นสับบดสไลซ์ส่งฟรีสะดวกร้านหมูทองหลังสวนเยื้องร้านพัดอ้อยชัย2โทรสั่งเลย0618547822

0: าเรสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: รำลึกวันเคยมีองค์ทรงสถิตสิริกิติ์พระพันปีสีสยามสิริโฉมเปี่ยมบุญญาสง่างามราชทุกนามยังจงรักและภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: คุยข่าวชาวท้องถิ่นโดยนายสาธิตที่นี่อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมท
4: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้เราจะไปดูเรื่องราวของทางมทบ44ครับข้อจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระหลานกุศลพระพันปีล่วงเนื่องในวันแม่งฉา12สิงหาคม2569โดยมณฑลท่านบกที่44ก็จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายเครื่องพระธรรมถวายเป็นพระหลานกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีล่วงละวันแม่งฉาด12สิงหาคม2569พร้อมกับน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้โดย11สิงหาคม2511กับที่บริเวณสโมสรนายทหารขายเขตดมซักจังหวัดชุมพรพลตรีสมคิดถูกเพื่อผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่44และกำลัง

พ้นได้หลวมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน10รูปในช่วงเช้าประธานในพิธีได้ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยมีผู้บังคับบัญชาและกำลังพลของข่ายเชิดดมซักสมาคมแม่บ้านท่านบกซาข้ามนตรท่านบกตีซีซีและผู้เข้าร่วมพิธีจำนวนมากทีเดียวได้พร้อมเพรียงกันเขาจะเป็นพิธีทางศาสนานะได้ดำเนินการมาจนเป็นที่เรียบร้อยพลตีส้มคิดถูกเพื่อพร้อมด้วยสมาคมแม่บ้านท่านบกสมาซาข้ามนตรท่านบกตีซีซีและกำลังพลข่ายเชิดดมซักก็ได้รวมกันแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติประธานในพิธีได้กล่าวน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพรหมราชชนนีพันปีล่วงได้ทรงอุทิศพระวรกายประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหารัฐบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเผื่อประโยชน์ทุกข์ของพี่น้องชาวไทยสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติกำลังพลและครอบครัวของข่ายเชิดดมซักก็พร้อมกันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ก็ถวายความจงรักภักดีเทิดทูนพระองค์ไว้เนื้อก้าวเนื้อกระหม่อมพร้อมครอบองค์เป็นหนิงควันและกำลังใจแก่ปวงชนชาวไทยซื้อไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางทหารนะครับซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ขู่บ้านขู่เมืองไทยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยนู้นแหละผมจำได้เหรียญหนังสือนะปีพ.ศ. 1800ว่านะตั้งแต่สมัยหลุนของพ่อคุณสีนราธิปาเพราะคุณรามกำแหงยาวมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับที่มีทหารเป็นกำลังสำคัญทำให้เราได้มีแผ่นดินไทยอยู่จนถึงทุกวันนี้นะแต่ผมก็เชื่อว่าทหารนี่แหละครับก็ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เคียงคู่ครับสร้างคมไทยกันมาย่างยาวนานเนี่ยจะทำให้บ้านเมืองเราเนี่ยได้เจริญรุ่งเรืองกันต่อไปนะเอาไปดูเรื่องกองพลังปกครองทองทิ้นพิถาแสครับแม่เขาได้ประสานกัน116หมู่บ้านยืนรัฐบาลให้เพิ่มโทษประหารยาเสพติดเรื่องนี้นะอำเภอท่าแสระเบิดความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ทีเดียวในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี2569นำทีมโดยนายพิสิทธิ์ดิษฐพิชัยสงครามในอำเภอท่าแสแล้วก็ดร.นันทวัฒน์ช่วยชูนู่นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านชุมพรตลอดจนสตรีและนักปกครองจาก116หมู่บ้านทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านแผนประจำตำบลสาวัดกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้เข้าร่วมพิธีกันที่สมาสาราประชาคมอำเภอท่าแสพิธีก็จัดขึ้นอย่างสง่างามแล้วก็สมเกียรติมีพิธีทางพระพุทธศาสนาและการถวายผ่านผมหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่5เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงประทานกำเนิดสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ฟังซ่านจากนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมการปกครองและประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านในประเทศไทยเน้นย้ำภารกิจหลักแก้วแห่งแผ่นดินและก็ยุทธศาสตร์ทันโลกทันสมัยทันท่วงทีเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ประชาชนหมอปรางวันเชิดชูเกียรติตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี2569นะประเด็นร้อนข้องงานในปีในเดือนสิงหาคมในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านในปีนี้ทางเพนั้นและกับที่ก็ได้มาร่วมทิฐาแสก็ได้หยิงกอเซเนอร์ถึงรัฐบาลให้แก้กฎหมายเพิ่มโทษผู้ค้าและผู้เกี่ยวข้องยาเสพติดให้เป็นโทษประหารชีวิตโดยกลุ่มผู้นำก็ได้ระบุว่าปัญหายาเสพติดเนี่ยได้สร้างความสูญเสียอย่างนักนะจนเกิดผู้ป่วยจิตเวชจากสารเสพติดอาละวาสร้างภัยรายวันในชุมชนเกินกว่าที่เจ้าหน้าที่ระดับหมู่บ้านจะรับมือไว้เขาต้องใช้วิธีการลงโทษขั้นสูงสุดเพื่อทอดล้างทอนโคนดร.นันทวัฒน์ฉวยชูนู่นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านชุมพรรับเสียนำข้อเสนอดังกล่าวข้าวสู่สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยกันต่อไปแน่นะแต่เรื่องนี้ก็เรียกได้ว่ามันไม่ใช่แค่เพิ่มโทษกับรายละเอียดมันมีมาร์กไอ้โทษจะประหารชีวิตนั้นมันเขียนกันว่าให้ประหารชีวิตอย่างเดียวปัจจุบันก็เขียนอยู่แล้วแต่หวานั่นแหละมันต้องเคลียร์ในเด็ดขาดไปเลยว่ามีโทษเดียวกำชับให้ชัดเจนเลยครับผู้ค้าตั้งแต่เม็ด5เม็ดประหารชีวิตได้หมดนั่นน่ะและรับรองว่าเพิ่มเดือดใจหมดนะแล้วก็ไม่มีโทษจำคุกนะครับไม่มีลดโทษนะครับ
ซาผาพึ่ง

0: ก็ไม่ลดโทษไอ้มันได้ยิงกับเจ้าหน้าที่แล้วจะตายเวลาที่มันคาเลยทีเดียวบอกขึ้นซ่ามันทุบานชีวิตถูกไหมเสร็จแล้วต้องตัดสินในเซฟภายใน45วันนี่จะพอคนคานะแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยที่ไปใส่รายเผือนไปโยนขี้เผือนไปให้ความผิดเผือนคดียาเสพติดก็ต้องทุบานชีวิตเหมือนกันพอซื้อว่าคาคนตายคนหนึ่งไอ้น่ะแล้วก็เผิ่มไม่เผิ่มหน่วยงานทางด้านยาเสพติดที่ลงในระดับการจับกุมยาให้ตำรวจอย่างเดียวพอตำรวจในยุคแรกในยุคนี้มันไม่สามารถจะใช้งานได้แล้วเอาแต่หากินก็เหลืองยาเสพติดเนี่ยอยู่หมากทีเดียวไอ้พวกที่ดีดีมันเพย์เยอร์ไม่ได้อะเดี๋ยวนี้ผัวมีตังมันคุ้มหมดแล้วอะไอ้ขบวนการตำรวจเนี่ยนะเอานี่ก็เลยคือสิ่งที่จะต้องมาบอกมาแล้วมาก้าวกันคือขบวนการเขาเรียกวิธีการพิจารณาความเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยต้องเป็นเอกเทศไม่ต้องมีซ่านยาเสพติดเฉพาะโดดเพราะมีทุกวันคดีหมากว่าคดีหลักจีปนสับเหลาเยอะแยะเต็มไปหมดนั่นน่ะตั้งเป็นซ่านนี้แล้วก็บอกเลยว่าซ่านนี้มีระยะเวลาทำการในแต่ละคดีแค่45วันรู้ไหมซึ่งเดียวอัยการตำรวจเฉพาะหน่วยนี้มันจะเกิดขึ้นมาเสร็จแล้วก็ประหารชีวิตประหารชีวิตตัดสิ้นเสร็จจะต้องประหารชีวิตเสร็จภายใน15วันผมจะแล่ดิว่าไอ้คนคาเนี่ยเห็นเหรอส่วนไอ้คนเซฟมันไม่ใช่เป็นผู้ป่วยแล้วครับต้องจับมันไปไว้ผักเนี่ยควรจะมีทีข้างไอ้คนพวกเนี้ยไว้ยามหน่อยสัก2ทีข้างแบบเพชรว่าไม่ต้องเยี่ยมไม่ต้องให้อยู่ในนั้นเลยถ้าไม่ให้ก็มันตายไปในนั้นเห็นเหรอฝึกถ้าไปเป็นขายแรงงานเอาไว้มันจัดเต็มมันน่ะผักมึงมีสักสองทีผักเยอะอย่างผักเนื้อผักแซ่บก็มีสักสามสี่ทีนึงเอาเฉพาะผัวเสพยาอย่างเดียวน่ะคือไม่ต้องไปเห็นใจมันแล้วครับมันไม่ใช่คนแล้วคนผัวปนีกันถ้าฆ่าผัวฆ่าแม่ผู้ยาตายายนี่ไม่ใช่แล้วนะเอานี่ก็เป็นคอเซนเดอร์ที่ต้องทำให้จริงไม่ใช่ว่านุกกระร้อยเพียงแค่วันสองวันแค่วันกำนันเรียบ้านแล้วก็เหนียบแห้งไปมันมาได้ผลได้ไหมครับต้องทำให้จริงจังเขินไว้ต่อเนื่องพ้มเห็นด้วยนะครับอีกกำนันเรียบ้านซึ่งยังเป็นองค์กรที่ไม่ค่อยได้เกี่ยวพันกับยาเสพติดมีไม่กี่คนรอยนี้ละขึงคนในมึงที่เขาจับกันได้นะแล้วก็ผมเชื่อว่ากำนันเรียบ้านเนี่ยยังเป็นกำลังสำคัญที่จะต่อสู้กับยาเสพติดได้ค่อยถันจริงจังอะไรกันเป็นกำลังใจให้ครับได้ไปฝากกันนึงครับได้กลับมาพบกันไหม
1: รองกองของคนใต้คือบริษัทไทยซากคนบรรจุพันธุ์และการพิมพ์เราทำลังกระดาษลังหลูกูกล้องผลไม้กล้องพัสดุกล้องกระดาษเซซินคาทุกชนิดประสบการณ์มา30ปีบริษัทไทยซากคนมีความพร้อมผลิตกล้อง3ชั้น5ชั้นหลอด BC และเป็นแห่งเดียวของภาคใต้ที่ผลิตหลอด E ต่างหากเลือกสร้างลังหลูกูกเลือกรองกองไทยซากคนโรงกองของคนตายติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของน้องจ๋า0819562631 0819562631โรงกองไทยซากคนรับทำกรองทุเรียนกรองผลไม้กรองลูกฝู
0: ก็กลับเข้ามาพบกับผมนายซาทิศกันต่อเลยครับท่านผู้ฟังข้ามาถึงก็ไปฟังโครงการดีๆกันบ้างแหมบ่เดียวฟังเรื่องที่ว่ากำนันผู้ใหญ่บางคนจะลุกขึ้นสู้เลยพบในคนลุกเลยทีเดียวนะครับถ้าเขาสู้จริงเหลืองยาเสพติดนั่นรัฐบาลต้องฟังกันแล้วก็นำเสนอให้เป็นหน้าผู้ใหญ่นะบอกขั้นตอนในชัดเนี่ยนะพบว่าคนทางสังคมเนี่ยเขาจะเอาด้วยนะไม่ใช่เฉพาะชุมพรนะทางประเทศเนี่ยจะทำให้มันเกิดกฎหมายที่ประโยชน์ขึ้นมาแล้วก็เกิดปฏิบัติการแก้ไขได้เป็นอย่างดีนะทีนี้เราไปดูเรื่องของโครงการนี้ที่ผมบอกครับโครงการนี้ก็เป็นโครงการของโรงเรียนชุมชนวัดขั้นเงินที่อำเภอลังส้วนจังหวัดชุมพรนะเขาได้จัดโครงการลอยน้ำได้ว่ายน้ำเป็นม่านสำหรับเด็กๆกันนะลอยน้ำได้ว่ายน้ำเป็นนี่เป็นปีที่6แล้วนะที่อาจารย์วนิดานพจำนานพ.อ.โรงเรียนคนช่วยคนเก่งของหลังส่วนนี้แหละก็บอกว่าจัดเพื่อเป็นการศึกษาเออนะแล้วก็ไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการเลยเออนะนะปีนี้ก็สื่อสร้างน้ำเองด้วยงบประมาณส่วนตัวอุปกรณ์ก็สื่อด้วยงบประมาณส่วนตัว

0: เวลาซ่านามพลังซ่านามแต่ขายใจใจใดๆก็ไม่สามารถเบิกได้แล้วครับเพราะมันไม่สามารถเป็นระบุในงบประมาณได้แต่บรรดาคุณครูของโรงเรียนชุมชนวัดขั้นเงินที่ลังส่วนเนี่ยเขามีน้ำใจครับเขาช่วยกันบริจาคให้ลูกๆล้านๆของนักเรียนที่โรงเรียนชุมชนวัดขั้นเงินไม่ว่าจะเป็นคนลังส่วนคนปะโตคนถุงตะโก้คนละแม้แต่เท่านั้นแหละเขาจะบริจาคมาเผื่อลูกหลานของเราแทนนั้นเอาไปซ่อมแซมอุปกรณ์บำรุงรักษาสื่อน้ำสื่อนมให้กับครูที่มาเป็นวิทยากรนั่นนะก็ทำให้ลูกหลูของเราเนี่ยได้มีความรู้คือหมายความว่าการว่ายน้ำเป็นนี่มันเป็นความสำคัญนะปีเด็กเราตายจากการจมน้ำเนี่ยรู้เท่าไรนะท่านผู้ฟังฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เก็บตายผู้ปกครองนะแต่ถ้าผู้ปกครองคนไหนเนี่ยจะรวมด้วยช่วยกันเนี่ยหรือว่าถึงแม้จะได้มีลูกอยู่ที่โรงเรียนชุมชนวัดขั้นเงินแล้วเวลานี้นะจะเป็นสิทธิ์เก่าหรือว่าจะเป็นปัจจุบันอะไรก็แล้วแต่ยังจะช่วยพ่อหมาก็ไปพบพ่อปณิดานี่แหละเนี่ยบอกว่านายสาธิตไว้มาไปนั่นไม่ต้องหมากนี่50 บาทรอยนี่แล้วถ้า20-30ก็ได้นะแต่ว่ามันน้อยไปราคา10 บาทกว่าง่ายกับพ่อปณิดานี่บอกเอาไปช่วยโครงการลอยน้ำได้ว่ายน้ำเป็นในเด็กกันที่ไหนทราบที่มันผูนักหน้านะช่วยในชั้นไก่นมไก่มูไก่ไก่มาได้กำไรอยู่200-300ชั้นบริจาคให้กับโครงการนี้50 บาทคุณครูเอาไปใช้ให้ดีแล้วก็ผมคิดว่าเดี๋ยวนะคนมาช่วยกันหมากเอาหน้าก็ว่างวางโครงการนี้ยังจะเดินหน้าต่อไปแล้วก็บอกประกาศเลยนะว่าพ่อปณิดาอบชมนานต้องอยู่โรงเรียนวัดขั้นเงินห้ามยายไปไหนถ้ายายพุ่งผ่าขนลังส้วนมาทวงไงเอาจ้าแกเลื่อยหลายปีอยู่ทำให้โรงเรียนนี้ตอนนี้ก็ได้รับรางวัลพระราชทานโอ้โหน่าเห็นใจเลยนะเอาให้แกทำให้ดีคนดีๆเป็นเอวายครับปากรายแต่ใจดีนะนั่นเฉือผมตาคนแบบนี้แล้วก็ไม่ชนหน้าอินหน้าพรมบางเพยแกบอกว่าครูโรงเรียนแกประเภทชายตั้งซื้อว่าเป็นครูแกไม่เอาไม่ต้องมาเสียตุ้งเสียตั้งต้องสอบก็มาตามระบบไอ้ประเภทที่ว่าไปซื้อก็สอบมาเนอะเมื่อไอ้ด็อกเตอร์พีนั่นที่เป็นนายหน้าก็ไอ้เจ้าหน้าที่ไอ้เทศบาลแห่งหนึ่งในลังส้วนเนี่ยไม่เอาพันนั้นไม่เอาตอนติดร่างตายไปเลยผัววันนี้นะให้มันพังพินาศไปทางตระกูลมันแหละโกงฉาบทำลายฉาบกันดีนักเด้อเอาทีนี้ไปดูเรื่องของการประชุมคณะบริหารสานจังหวัดส่วนงานของจังหวัดแบบบูรณาการ11 สิงหาคม 2569กับนายสกุลดำรงเกติกุลรองผู้ว่าการจังหวัดชุมพรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการกบจ.และเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาการจังหวัด20 ปีโอ้โหน่ากลัวจริงก็ได้รับทราบการดำเนินโครงการเบิกจ่ายงบประมาณรวมถึงงบประมาณที่กั้นไว้เบิกเริ่มปีตลอดจนรับทราบหลักเกณฑ์ต่างๆนั้นนะครับแล้วก็ยังได้รับทราบผลการดำเนินการจะทำเป้าหมายพัฒนาจังหวัด20ปีด้วยนะว่าไปถึงบรรพืออันนี้ก็ต้องหนังฟันกันต่อไปนะท่านผู้ฟังนะผมไม่เคยนึกหรอกว่ามันจะประสบความสำเร็จถึงปัจจุบันก็มีแต่เหลืออีเวนต์ไปราชการเราปัจจุบันนี่คือกินกับโกงนี่เท่านั้นเองนี่ที่ดีดีอย่างป่อวัดประหลัดวัดนะที่อบต.ได้นึกไม่ออกละกันชื่อเธอแถวปฐิวนะไอคนมันนี่ห้าอยากจริงจริงปัจจุบันนะแกลงประวัติแกข่าวว่าปีนี้30ว่ามึงสอบได้ถึง1-2จังหวัดของระดับผาโน่นั้นไม่ได้เสียทักบาทตอนนั้นยังไม่มีกรมทองทิ้นดีพอเป็นกรมทองทิ้นโอ้โหชาร์จชัวย่างเลวสามเลยผัววันนี้นะเอาทีนี้ไปดูการจัดระเบียบสังคมกันบ้างครับอันนี้ก็ไม่รู้จะเป็นอีเวนต์เฉือทื่อใดขนาดไหนว่าจะเป็นผลงานระยะยาวจริงๆนะครับนะก็วาทีรอยตีกิติภพรอดดอนรองว่าการจังหวัดชุมพรก็ได้ประชุมชุดเฉพาะกิจการจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยน่าผมจะได้ดูว่าไอ้พวกหน่วยไอ้สถานบริการต่างๆจะต้องแก้ไขแล้วก็ทำมันเพื่อมันถูกต้องตามกฎหมายอย่าไปตีกินโดดตางกันแล้วนะแต่ผมเชื่อว่ารองผู้ว่าท่านกิติภพรอดดอนเนี่ยแกเป็นคนที่มือสะอาดในระดับที่ไว้ใจได้ทีเดียวค่อยๆประสบความเร็จดินฟ้าอากาศกันบ้างครับ11 สิงหาคมนะครับเพชรบุรีประจวบชุมพรฝนมี 30% ขอไป 40% สุราษฎร์ธานี 30% นครปฐมลุง 20% สงขลาปัตตานี 30% ยะลานราธิวาส 40% ก็ฝนน้อยลงแต่ว่าก็ยังตกแต่ไม่หมากนักนะครับนะเอาเวลาเมื่อไรครับคุยมังกร0841880808ประชาพบกันไหมครับตอนนี้ขอบคุณทุกท่านในการติดตามฟังสวัสดีครับ
1: รองกระดาษครับ

0: M-COT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: M-COT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
2: กับความรู้สึกดี

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเป็นรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: าเรสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520 ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะคะเช้าวันหยุดค่ะวันแม่แห่งชาติประจำปี2569นะคะก็วันนี้วันพุธที่12สิงหาคมค่ะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็เป็นวันหยุดราชการด้วยนะคะสำหรับช่วงเวลาตรงนี้ก็ต้องบอกเลยนะคะใครที่มีโอกาสนะคะได้พาคุณแม่ไปเที่ยววันนี้นะคะได้ทำกิจกรรมดีๆไปทำบุญตักบาตรและรวมไปถึงเรื่องราวการแสดงออกนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกมะลิที่เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่หมายถึงความรักอันบริสุทธิ์ค่ะนำพวงมาลัยบอกว่าดอกมะลินะคะไปกราบคุณแม่ขอพรจากแม่บอกรักเขียนการ์ดพาไปทานอาหารแบ่งเบางานบ้านพาไปเที่ยวทำกิจกรรมดีๆที่ชื่นชอบกันและสำหรับคนที่อยู่ไกลอย่าลืมโทรศัพท์และวิดีโอคอลหาคุณแม่ด้วยนะคะถ้าเราไม่สามารถเดินกลับเดินทางกลับมาบ้านได้นะเอาละค่ะก็ฝากเอาไว้ในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยผ่านทางกนกพรออนแอร์ค่ะเอาละค่ะนะคะช่วงเวลาของหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะแมลงต่างๆมากมายนะคะที่สำคัญคือเจ้ายุงตัวร้ายนี่แหละค่ะที่จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันเบื้องต้นได้นะคะเวลาเรานอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงค่ะมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้งานกันยาวๆเลยละค่ะสามารถครอบบนที่นอนก็ได้ขนาด6ฟุตนะคะพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาง่ายไปนอนที่ไหนก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้พิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1เลยในราคา590บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-1143990 02-1143990ค่าจะส่งค่ะประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: บอกข่าวแล้วเรื่องนะคะคุณผู้ฟังค่ะเรื่องนี้ต้องมาเตือนกันสักหน่อยนึงแล้วกันนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยเกิดเหตุที่โอ้โหต้องบอกว่าต้องให้น้องๆนักเรียนเนี่ยระมัดระวังเลยค่ะซึ่งเขาได้บุกรวบตัวไรเดอร์หนุ่มวัย20ปีค่ะเป็นการให้บริการผ่านแอปพลิเคชันเจ้าดังนะคะโดยมีพฤติกรรมค่ะฉุดผู้โดยสารเป็นเด็กนักเรียนหญิงวัย15ปีไปขืนใจในบ้านพักค่ะอย่างทารุณพบว่ามีเหยื่อหลายรายนะคะคุณผู้ฟังคะสารภาพขับรถวนตามโรงเรียนเลือกเหยื่อเป็นเด็กนัก

เรียนหญิงโดยเฉพาะค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่น่ากลัวมากๆเลยนะคะเป็นพื้นที่ไหนอย่างไรและที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนก็แล้วแต่นะคะคนเรามีทั้งคนดีและคนไม่ดีค่ะคุณฟังที่สำคัญก็คือต้องระมัดระวังทุกที่นะคะเราก็สามารถเจอคนที่ดีและไม่ดีได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ขอให้ระมัดระวังค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะที่เรียกได้ว่านะต้องฝากเตือนลูกๆหลานๆของเรานะคะที่จะต้องใช้บริการของไรเดอร์ค่ะบางคนก็ดีนะคะแต่บางคนค่ะต้องบอกว่าโอ้โหเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องราวที่น่ากลัวและเป็นภัยใกล้ตัวมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่แถวๆอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองค่ะผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความนะคะซึ่งก็มีน้องอายุ15ปีค่ะเป็นเด็กโรงเรียนแห่งหนึ่งถูกพนันขับรถแอปพลิเคชันชื่อดังนะคะย่ำยีหลังจากลูกสาวได้ว่าจ้างให้ผู้ต้องหาเนี่ยไปส่งที่บ้านค่ะบ้านเพื่อนนะคะระหว่างทางกลับบ้านเนี่ยได้ขับรถเปลี่ยนเส้นทางไปบ้านของผู้ต้องหาแทนจากนั้นก็ได้ใช้กำลังฉุดเข้าไปที่บ้านพักและบีบคอก่อนลงมือข่มขืนอย่างทารุณนะคะจากนั้นได้พาผู้เสียหายไปส่งที่บ้านพร้อมทั้งข่มขู่เอาไว้นั่นเองค่ะอันนี้ก็ต้องนะคะถูกข้อหาถูกดำเนินคดีแต่อยากจะนำเรื่องราวตรงนี้มาฝากเตือนว่าเป็นภัยใกล้ตัวยังไงก็ต้องระมัดระวังแต่ไม่ได้บอกว่าอาชีพนี้จะเป็นทุกคนไม่ใช่นะคะแต่มันเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เราก็ต้องเอ๊ะและต้องระมัดระวังตัวเองด้วยโดยเฉพาะน้องๆนักเรียนที่เป็นผู้หญิงค่ะ

ออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านนะคะหลายคนก็คงรู้สึกเหมือนกันว่าอากาศมันหนักฝุ่นควันเยอะใช่ไหมคะหายใจก็ไม่ค่อยโล่งเลยค่ะโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวแต่ทุกปัญหานั้นจะหมดไปนะคะเพราะว่าเราขอเสนอคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ค่ะอีกทางเลือกนะคะที่จะช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานนะคะคุณผู้ฟังช่วยทั้งกรองฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้3ระดับจะเบาจะกลางหรือจะแรงก็ได้ตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศแล้วก็อุณหภูมิที่มาพร้อมรีโมทคอนโทรลนะคะแล้วก็โหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้กระทั่งเวลานอนนะคะจะกลางวันหรือกลางคืนคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่ค่ะและที่สำคัญใช้ไส้กรองนะคะระบบ HEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะสนใจสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยราคาโปรโมชั่นต้อนรับนะคะต้นปีในราคาเพียง 1,290 บาทค่ะคุณผู้ฟังแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นโทรด่วนนะคะ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งค่าประกันสินค้า100 บาทนะสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ

ใช้ชีวิตให้ดีแล้วมีความสุขนะคะการที่คนเรามีความสุขอีกอย่างคืออย่ากดดันตัวเองด้วยความเร็วของคนอื่นความสำเร็จของคนอื่นเนี่ยนะคะใครก็ทำในสิ่งที่ตั้งใจได้แต่ว่าอย่าเอาความสำเร็จของคนอื่นมากดดันตัวเรานะคะเราก็มุ่งมั่นพยายามในแบบฉบับของเราเราก็ทำให้ดีในแบบฉบับของเราค่ะแล้วจำเป็นมากๆเลยนะคะที่ในแต่ละวันก็ต้องมีรอยยิ้มความสุขหรือแบ่งสรรปันเวลานะคะในสิ่งที่ดีอยากจะฝากเอาไว้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะความสุขเป็นสิ่งที่เราเลือกได้ช่วงเวลาตรงนี้กับกนกพรออนแอร์เดี๋ยวไปเบรกกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาเดินทางกันต่อนะคะ

0: ลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
1: Hilux TravelGreater together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
3: ขณะนี้เวลา9 นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: พระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12 สิงหาคม 2569โดยมีคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหน่วยราชการในพระองค์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและภริยาหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าและผู้แทนภาคเอกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ด้วยนายกรัฐมนตรีย้ำไม่ได้ห้ามเฉพาะส.ส.ภูมิใจไทยแต่ขณะนี้ทุกคนพกปืนไม่ได้เหตุใบอนุญาตพกพาหมดอายุเตือนนักการเมืองต้องทำตัวเป็นแบบอย่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีมีการสั่งการหรือกดดันส.ส.พรรคภูมิใจไทยไม่ให้พกพาอาวุธปืนว่าเป็นไปตามนั้นแต่ไม่ใช่สั่งการเฉพาะส.ส.เพราะขณะนี้ใครก็ไม่สามารถพกพาอาวุธปืนได้เนื่องจากใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนในประเทศไทยหมดอายุแล้วจึงไม่สามารถพกพาอาวุธปืนได้ส่วนกรณีที่พบว่าส.ส.พรรคภูมิใจไทยหลายคนมีการสะสมอาวุธปืนเป็นจำนวนมากนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละคนและมีการชี้แจงบัญชีทรัพย์สินแล้วไว้แล้วพร้อมย้ำว่าผู้ที่มีตำแหน่งทางการเมืองไม่เฉพาะส.ส.รวมถึงผู้ที่คิดจะลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งทางการเมืองหากเข้าไปมีเรื่องเกี่ยวกับอาวุธปืนและกระทำผิดกฎหมายก็อาจส่งผลกระทบต่ออนาคตทางการเมืองเนื่องจากอาจมีประเด็นด้านจริยธรรมและอาจถูกห้ามลงสมัครรับเลือกตั้งหรือดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ในอนุทินกล่าวว่า

ที่ดีที่สุดในฐานะที่เป็นบุคคลสาธารณะควรทำตัวเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างโดยเฉพาะการไม่พกพาอาวุธปืนเพราะนักการเมืองเป็นตัวแทนของประชาชนที่เลือกเข้ามาจึงควรทำตัวเป็นตัวอย่างส่วนจะไม่

0: ขณะที่ประเทศไทยมีประชากรกว่า70ล้านคนส่วนกรณีที่นายกรัฐมนตรีเคยให้สัมภาษณ์ว่าไม่ให้ใช้อาวุธปืนยิงคนร้ายนายอนุทินกล่าวว่าไม่ได้หมายความว่าเป็นการพิสูจน์หรือยืนยันด้วยตนเองหรือตำรวจหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นไม่ว่าจะเป็นการยิงบุคคลที่มีเจตนาร้ายก็จะต้องมีการตั้งข้อกล่าวหาและเข้าสู่กระบวนการในชั้นศาลยอมรับว่าก่อนหน้านี้อาจสื่อสารสั้นไปเล็กน้อยแต่เจตนาคือไม่ต้องการให้ประชาชนอยู่ใกล้อาวุธปืนเพราะอาวุธปืนไม่เคยทำให้เกิดผลดีทั้งกับคนที่ถูกอาวุธปืนและคนที่ใช้อาวุธปืนโดยผู้ที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บส่วนผู้ยิงก็ต้องไปขึ้นศาลสิ่งที่พูดเป็นเพียงการเตือนสติไม่ใช่ว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อเพราะกฎหมายยังมีอยู่และไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงพร้อมทิ้งท้ายว่าอย่าใกล้อาวุธปืนจะดีที่สุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอ
5: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียนเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
7: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
8: ซ่าก่อนค่อยนอนก็ได้ขึ้นเน็ตก็ซ่ามีสไตล์ได้ไม่รู้สิโค้กซีโร่ไม่มีน้ำตาลไม่มีคาเฟอีนมาแล้ว

ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟร์คอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายก็น้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟร์คอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟร์คอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโต

Medco Energy เราใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยว่า Medco จะดำเนินการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน Medco Energy ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

0: ำลึกวันเคยมีองค์ทรงสถิตสิริกิติ์พระพันปีสีสยามสิริโฉมเปี่ยมบุญญาสง่างามราชทุกนามยังจงรักและภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
3: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

ต่อเรื่องราวดีๆในเบรกที่2กันต่อเนื่องค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงเวลาของการเติมสิ่งดีๆที่เขาเรียกว่าความสุขเพราะใครก็เป็นสิ่งที่อยากได้นะคะและนุ่นเชื่อว่ามันเป็นเรื่องราวเล็กๆที่อยู่รอบตัวเราเพียงแค่เราจะมองเห็นมันหรือไม่นะคะบางครั้งคนเรามองแต่สิ่งที่อยู่ไกลๆมองคนไกลๆลืมมองคนใกล้ตัวไปหรือเปล่านะคะช่วงเวลาตรงนี้เริ่มต้นเบรกที่2กันเดี๋ยวอัปเดตเรื่องราวสิ่งดีๆกับสุขภาพชวนรู้ค่ะ

0: Prince วิรัติสินโรงพยาบาลในเครือ Prince Group ครอบคลุมทุกภาคทั่วไทยคลินิกรักษาโรคหัวใจสมองและกระดูกแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีระบบจัดการข้อมูลอัจฉริยะอย่าง AI รวดเร็วราคาไม่แพงคุ้มค่าครอบคลุมการใช้สิทธิประกัน49ปี Prince วิรัติสินสอบถาม Call Center 0775425555 ID Line @wiratsin
1: ช่วงสุขภาพชวนรู้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะนำเรื่องนี้มาฝากกันนะคะคุณหมอออกมาเตือนค่ะเรื่องของตอนนี้ใครที่โอ้รักใครชอบใครนะคะก็อย่าหลวมตัวหลวมใจทั้งหมดค่ะคุณผู้ฟังคะคนไทยกว่า 50,000 คนค่ะติด HIV ไม่รู้ตัวเสี่ยงเอดส์และตรวจเร็วรักษาเร็วค่ะคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าประเทศไทยของเราพบผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่เฉลี่ย 8-9,000 รายต่อปีค่ะและคาดว่าจะมีผู้ติดเชื้อเกือบ 60,000 คนที่ยังไม่รู้ตัวนะโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นและผู้ที่อาจมองข้ามความเสี่ยงค่ะป้องกันทุกครั้งนะคะที่มีเพศสัมพันธ์ใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีตรวจ HIV นะคะเพื่อรู้ว่าตัวเองเป็นยังไงโดยทุกสิทธิ์การรักษาสามารถรับคำปรึกษาและตรวจหาเชื้อโดยสมัครใจฟรีปีละ2ครั้งค่ะนะคะหากตรวจพบสามารถเข้าสู่การรักษาด้วยยาต้านไวรัสนะคะเพราะฉะนั้นคนเราก็ต้องบอกว่าเซฟให้ดีใส่ถุงยางทุกครั้งป้องกันไว้ก่อนดีที่สุดสำหรับฝากเอาไว้สุขภาพชวนรู้ค่ะ

เราดีๆนะคะที่ส่งมอบนะคะแล้วก็อยากจะบอกคุณฟังกันนะคะสำหรับใครที่เจอปัญหาไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นหรือว่าเสี่ยงทั้งขโมยอุบัติเหตุเดี๋ยวนี้ต้องระมัดระวังนะคะคนไม่ดีก็มีเยอะคนดีก็มีแยะค่ะปัญหาที่เหล่านี้ที่เราเจอน่ะจะหมดไปบางจุดนะคะที่เราอยากจะติดตั้งไฟเพิ่มเนินสายต่างๆอะไรเราก็ไม่ต้องวุ่นวายนะคะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาด้วยก็แค่นะคะมีสิ่งดีอันนี้นะคะเมกะสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะด้วยกำลังไฟนะคะใช้หลอด LED มากถึง248ดวงค่ะคุณฟังขานะคะใครที่มีปัญหาเรื่องค่าไฟขึ้นด้วยนะลดได้เลยนะคะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานนะคะแต่ให้ความสว่างสูงนะเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะมาพร้อมแบตเตอรี่นะคะให้มาแบบจุๆเลย500มิลลิแอมค่ะขออภัย 50,000 ไม่ใช่500ตาลาย 50,000 มิลลิแอมนะคะให้กันมาจุกๆเลยค่ะชาร์จด้วยพลังงาน

การแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานได้นานถึง12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายไฟยาวนะคะมีสายยาวๆเลยพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยค่ะปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นนะคะเครื่องใช้งานง่ายสั่งซื้อได้เมกะสปอร์ตไลท์โซลาร์เซลล์2,500 วัตต์นะคะไฟสปอร์ตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะตอนนี้รับเลยค่ะนะยังไม่พอนะคะรับ1ไปยังไม่พอฟรีอีก1นะคะพร้อมโคมไฟ LED 2อันค่ะแล้วก็แว่นกันแดดคล้าแบบอีก1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียนะคะฝากเอาไว้ด้วยค่ะในช่วง

ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง

อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: แต่แรกทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เทมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

ชีวิตของคนเรานะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะคะเกิดมาก็มันมีความยากให้เราได้เรียนรู้นะคะถ้าคนเราอยากมีความสุขเขาบอกว่าเมื่อเจอความทุกข์เนี่ยเราต้องรู้สาเหตุของมันก่อนว่าทุกข์เกิดจากอะไรเข้าใจมันให้ได้ค่ะว่ามันมาแล้วเดี๋ยวมันก็นะอาจจะเขาเรียกว่าต้องแก้ไขปัญหาแล้วต้องรู้จักที่จะจัดการกับมันยอมรับมันให้ได้ค่ะว่าสุดท้ายแล้วมันไม่ได้คงอยู่ถาวรตลอดไปสุดท้ายแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็ยอมรับมันซะจบๆและปล่อยมันไปปล่อยวางบ้างนะคะช่วงเวลาตรงนี้ผ่านทางกนกพรออนแอร์ค่ะดูแลกันนะคะผ่านช่วงเวลาของความสุขและรวมไปถึงผู้สนับสนุนใจดีโรงพยาบาลวิรศินนะคะปริ้นวิรศินเคียงข้างดูแลสุขภาพสำหรับคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยค่ะใครเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายช่วงนี้เจ็บคอกันบ่อยไม่สบายเป็นไข้นะคะวัคซีนต่างๆไข้หวัดใจไข้เลือดออกก็อย่าลืมไปใช้บริการได้ที่ปริ้นวิรศินนั่นเองนะคะฝากไว้ผ่านทางช่วงเวลาดีๆกนกพรออนแอร์ค่ะ

อย่าลืมกาแฟค่ะกาแฟ3 in 1 Dra Coffee Farm กาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงนะคะ3 in 1อร่อยเข้มเต็มรสกาแฟโรบัสต้าแท้ 100% กาแฟใต้นะคะมีให้เลือก4รสชาติค่ะ Coffee Farm ซองสีดำแก้วสีทองสูตรดั้งเดิมเป็นการคิดค้นการผลิตเป็นตัวแรกของจังหวัดชุมพรโดยคณะกรรมการนะคะสมาคมชาวสวนกาแฟไทยค่ะส่วนซองสีม่วงสูตรต้นตำรับนะคะเพื่อความลงตัวรสชาติเข้มข้นหอมกลมกล่อมคอกาแฟที่นิยมดื่มที่ลงตัวนะคะซองสีทองพรีเมียมโกค่ะสูตรปานกลางรสชาติที่นุ่มหอมกลมกล่อมอย่างลงตัวเหมาะสำหรับคอกาแฟที่มีรสนิยมนุ่มลึกอย่างมีสไตล์และสุดท้ายค่ะซองสีเขียวสูตรเข้มพิเศษสำหรับคอกาแฟที่มีรสนิยมแบบเข้มดั่งไฟนรกนะคะใครสนใจสามารถนะคะสอบถามได้เป็นของฝากได้เป็นตัวแทนจำหน่ายได้ผลิตโดยบริษัท Coffee Farmer ประเทศไทยจำกัดอำเภอทุ่งตะโกสนใจโทรสอบถามนะคะ0775364400นั่นเองค่ะเทศกาลวันแม่นะคะราคามะลิก็ปรับสูงขึ้นค่ะคุณผู้ฟังคะพาณิชย์ออกมาเปิดเผยนะคะว่ามะลิสดค่ะปรับขึ้น750-1,000 บาทนะคะหลังจากออกสู่ตลาดน้อยและก็เป็นเทศกาลด้วยค่ะกรมการค้าภายในนะคะคุมเข้มติดป้ายราคาห้ามเอาเปรียบผู้บริโภคนะคะอ่ะก็ทุกครั้งนะคะเวลามีเทศกาลอะไรนะคะก็นี่นะอย่าถือโอกาสอย่าเอาเปรียบผู้บริโภคนะคะก็ฝากเอาไว้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะช่วงเวลาตรงนี้เดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเดินทางกันต่อนะคะคุณฟังที่รับฟังทาง 90.75 และ 104.75 ก็พร้อมแชร์เรื่องราวต่างๆกันด้วยแล้วก็ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาดีๆในเทศกาลแห่งความสุขค่ะ

0: ใครที่กำลังมองหารถมอเตอร์ไซค์สวยๆประหยัดประหยัดสักหนึ่งคันต้องนี่เลย Honda Wave 110 i สตาร์ทมือออกรถ0บาทและถ้าออกรถวันนี้รับไปเลยทะเบียนพรบ.ประกันรถหายหมวกกันน็อกเซฟปลอดภัยเสื้อแจ็คเก็ตอุ่นๆร่มกันฝนที่บริษัท Honda ชุมพรจำกัดทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร077-511-488
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร 077-641-520 ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ขณะนี้เวลา 10:00 นMCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอราวันทีมกู้ภัยโคลอมเบียช่วยชีวิตผู้หญิงวัย31ปีออกมาจากซากอพาร์ตเมนต์ในเมืองกะลิได้อย่างปลอดภัยเมื่อวานนี้หลังติดอยู่ใต้ซากอาคารนานกว่า16ชั่วโมงจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ในภูมิภาคแหล่งปลูกกาแฟทางตะวันตกของประเทศตั้งแต่ช่วงเช้าวันจันทร์ทีมกู้ภัยต้องทำงานแข่งกับเวลาเพื่อเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตท่ามกลางความเสียหายอย่างหนักของอาคารบ้านเรือนโรงเรียนและสถานพยาบาลยอดผู้เสียชีวิตสะสมอย่างเป็นทางการอยู่ที่111คนแต่ทางการท้องถิ่นคาดว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า250คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกเกือบ 2,600 คนสูญหายเกือบ200คนถนนสายน้ำเพียงดินถูกตัดขาดเตือนนักท่องเที่ยวงดเส้นทางรถไปหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวห้วยปู่แกงใช้เส้นทางเรือแทนหลังเมื่อคืนที่ผ่านมาเวลา 20:10 นเพจ365วันเพจ365วันที่แม่ฮ่องสอนรายงานว่าถนนทางหลวงชนบทมศ3018สายบ้านแม่สะกึดบ้านน้ำเพียงดินตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเกิดเหตุดินหินและต้นไม้สไลด์ลงมาปิดทับเส้นทางบริเวณก่อนถึงด่านอสรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้กระทบเช้าวันนี้ทำให้ชาวบ้าน5หมู่บ้านชายแดนได้แก่บ้านห้วยแก้วล่างบ้านห้วยแก้วบนบ้านห้วยปูแกงบ้านน้ำเพียงดินบ้านห้วยขี้เส้นทางทะลุห้วยต้นถูกตัดขาดไม่สามารถเดินทางเข้าเมืองได้สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะไปเที่ยวหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวบ้านห้วยปูแกงไม่สามารถเดินทางโดยรถได้ในขณะนี้หากจะต้องไปในเส้นทางอื่นโดยขึ้นเรือที่บ้านห้วยเดือตำบลผาบ่องอำเภอเมืองแทนรัฐบาลเผยผลสำเร็จ2เดือนแก้ปัญหาใบอนุญาตโรงแรมภูเก็ตแล้ว275แห่งเดินหน้าเร่งแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลสำเร็จการดำเนินงานของรัฐบาลต่อการแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตการปราบปรามธุรกิจนอมินีและการดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่องจากผลการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่องของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ค้างการพิจารณาอนุญาตของจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่ปี2561จำนวน392แห่งขณะนี้จังหวัดภูเก็ตได้เร่งรัดพิจารณาและออกใบอนุญาตไปแล้วจำนวน275แห่งหรืออีกเพียงจำนวน117แห่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ภายในเดือนกันยายนถือเป็นความก้าวหน้าที่ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมจากเดิมสามารถออกใบอนุญาตได้เพียง 30-40 ฉบับต่อปีเท่านั้นทั้งนี้ในช่วงระยะเวลาที่ดำเนินการอย่างจริง

0: จากเพียง2เดือนที่ผ่านมาของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสามารถดำเนินการได้แล้วกว่า 75%
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
6: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
7: ซ่าก่อนค่อยนอนก็ได้ขึ้นไหนก็ซ่ามีสไตล์ได้ไม่รู้สิโค้กซีโร่ไม่มีน้ำตาลไม่มีคาเฟอีน

0: แต่เรดคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกันHilux Travel Greater Together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333

0: เคยมีองค์ทรงสถิตสิริกิติ์พระพันปีสีสยามสิริโฉมเปี่ยมบุญญาสง่างามราชทุกนามยังจงรักและภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: EMCOT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุด

0: มิปัญญา
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
2: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

ทักทายกันนะคะในช่วงเวลาตรงนี้ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะคะมาแชร์เรื่องราวดีๆผ่านทางรายการค่ะคุณฟังขาวันนี้สำหรับ12สิงหาคมนะคะเขาบอกว่าโลกเนี่ยจับตามองนะคะสุริยุปราคาเต็มดวงค่ะคืนฟ้ายุโรปมืดมิดครั้งแรกในรอบ27ปีนาซาเตรียมไลท์ให้ชมกันทั่วโลกนะคะเพราะฉะนั้นติดตามกันได้นะคะก็จับตาดูสุริยุปราคาเต็มดวงกันค่ะช่วงเวลาตรงนี้นะคะผ่านทางกนกพรออนแอร์แชร์ทุกเรื่องและความสุขเล็กๆในระหว่างทางค่ะ

วันแม่ไม่เศร้าเท่ากับน้ำมันขึ้นค่ะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะ12สิงหานะคะน้ำมันขึ้นทุกชนิด85สตังค์ค่ะต่อลิตรนะคะเริ่มวันนี้เลย12สิงหาโอ้ยจะพาแม่เที่ยวน้ำมันขึ้นซะแล้วนะคะยังไงขึ้นก็ต้องพาแม่เที่ยวนะคะเอาละค่ะช่วงเวลาตรงนี้ด้วยอัปเดตค่ะคุณผู้ฟังคะราคาน้ำมันปรับขึ้นทุกชนิดค่ะ

แต่ละวันของคนเรานะคะจะมีอะไรมีความสุขเท่ากับการที่เราได้ใช้ชีวิตแบบที่เราสบายใจค่ะคุณฟังคะเวลาที่เราได้เริ่มต้นทำอะไรก็แล้วแต่นะคะที่มีความสุขกับสิ่งเล็กๆอยู่ตรงหน้าแค่นี้ก็ถือว่าโชคดีมากๆแล้วนะคะบางคนมองเห็นแต่เรื่องใหญ่เรื่องความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ลืมมองเรื่องเล็กๆลืมมองความโชคดีหรือคนที่อยู่รอบข้างตัวเราคนดีๆที่มีแต่ความรักให้เรานะคะบางคนก็ไปสนใจกับคนที่ไม่รักเราไปให้ความสำคัญกับคนที่ไม่ใยดีเพราะว่าสุดท้ายแล้วค่ะชีวิตที่ดีไม่ใช่ชีวิตที่ดีที่สุดนะคะแต่คือชีวิตที่เราอยู่แล้วทุกน้อยลงนั่นเองค่ะเอาละค่ะขอบคุณนะคะคุณผู้ฟังค่ะสำหรับการติดตามรับฟังวันนี้เป็นโอกาสดีๆนะคะสำหรับทุกช่วงเวลาที่เราจะใช้แบบที่มีความสุขนะคะนะบางคนอาจจะมีแม่หรือไม่มีแม่ก็แล้วแต่ขอให้รู้จักที่จะรักนะคะแล้วก็ทำปัจจุบันของเราให้ดีที่สุดนะคะอย่าเอาสิ่งเล็กๆที่มันอาจจะเป็นสิ่งที่มันอาจจะเป็นความผิดหวังหรืออาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้ดั่งใจอย่าเอามาเป็นปัญหาของชีวิตนะคะแต่จงเดินหน้าต่อด้วยกำลังใจที่เรามีว่าเราสามารถเติบโตนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างดีได้เช่นกันค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังอยู่เป็นเพื่อนกันกนกพรออนแอร์ลากันไปก่อนขอทุกคนโชคดีมีความสุขแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ

อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: เรสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: MCOT Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศัตโดยดีเจเชอรี่
5: จริงที่รักทำไมชอบยั่ว
6: ยั่วโมโหหรอ
5: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
6: ้ไม่รู้ไม่ชี
5: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
7: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
5: ทำไมถึงหอมขนาดนี
7: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
8: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
9: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านมาพบกับรายการเพลงรักจากเพศัตว์นะคะอยู่กับเชอรี่เชอรี่มธุราวิภาสวัสดิ์ค่ะก็เป็นรายการต่อจากกนกพรออนแอร์นะคะพบกันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะของเชอรี่นี่เพลงรักจากเพศัตว์นะคะต้อนรับเดือนแห่งวันแม่นะสัปดาห์แห่งวันแม่และวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ค่ะด้วยเพลงรักเพศัตว์แล้วก็สบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซแป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจนะคะมีคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ที่เน้นย้ำเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเมื่อวันที่27กรกฎาคม2569เป็นต้นมานะคะพระคุณแม่มากผลพันนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณนะคะอันล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่ลูกๆได้รับพระราชทานคำขวัญวันแม่จากพระองค์โดยตรงเลยนะคะมอบให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยเดี๋ยวคุณพ่อจะน้อยใจคุณแม่คุณลูกนะคะทั้งนั้นเลยทั้งครอบครัวเลยค่ะอยู่กับแป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจแป้งเย็นเพศัตว์นี่มี3สี3กลิ่นนะคะคุณผู้ฟังก็คงจะทราบดีแต่ก็มาเน้นทุกวันสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจสีฟ้าคาเมราหอมแบบเร้นรับหน้าค้นหาสีเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจชายและผู้หญิงด้วยนะผู้ชายเขาก็ชอบนะผู้หญิงก็ชอบนะจะหอมแบบไหนเขาก็ชอบกันหมดทั้งครอบครัวรับรองว่าติดหนึบค่ะไม่ยอมห่างไปไหนกลิ่นหอมๆแบบแป้งเย็นเพศัตว์สดชื่นนะเป็นความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนหอมเย้ายวนยั่วใจนี่แหละนะใครๆก็หลงนะคะคุณผู้ฟังฝากไว้ด้วยนะอุดหนุนผลิตภัณฑ์กันด้วยนะคะขอบคุณที่สื่อสารงานเพลงกันมานะคะในช่วงนี้เน้นคำว่าแม่ด้วยแหละพี่รักขาวนะคะก็สื่อสารมาเน้นคำว่าพี่ด้วยสินะคะมาลอง

ากน้ำขอเพลงเพลงแรกแล้วหนุ่มบางลึกหนึ่งค่ะพี่อีทรักขาวด้วยนะคะแล้วก็พี่อีทพนารายด้วยค่ะสื่อสารงานเพลงมามอบให้บอสมอบให้เจอรี่และทุกท่านเลยนะคะพี่หนุ่มหมูสองทักทายด้วยนะคะฟังรวมๆกันไปก่อนฟังงานเพลงค่ะ

0: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเฟิร์นสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วง

0: มิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟุตตี้สบู่เพศัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
1: ค่ะหอมไกลไปถึงข้างบ้านเลยคำนี้ไม่เกินจริงนะคะหอมได้ขนาดนี้ต้องสบู่เพศัชไวท์เทนนิ่งโซปเท่านั้นคนที่เคยใช้บอกว่าหอมติดผิวมากแถมยังดูผิวอะดูใสขึ้นอีกด้วยนะคะลองคิดดูสาวตัวหอมผิวใสใครก็อยากอยู่ใกล้อันนี้ใช่เลยค่ะได้กลิ่นหอมๆของไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีเขียวไรซ์มิลค์มีความหอมนวลๆละมุนกลิ่นน้ำนมข้าวและสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมใสๆกลิ่นผลไม้ฟรุตตี้ผลไม้นะคะคุณฟังก็ลองคิดดูว่าถ้าเราอาบแบบนี้นะหอมไกลไปถึงข้างบ้านเลยแล้วก็อาบบ้านเราเนี่ยนะหอมไกลไปถึงบ้านโน้นเชื่อไม่เชื่อก็ต้องลองไปพิสูจน์นะคุณฟังเพราะบ้านเขาอยู่ใต้ลมนะบ้านเราอยู่เหนือลมนะกลิ่นก็ไปไกลได้นะไม่เกินจริงใช่ไหมคะฝากสบู่ไว้ด้วย2ก้อนนะคะซื้อเป็นโหลเลยก็ได้นะคะคุณฟังหอมทั้ง2กลิ่นเลยไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวแล้วมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยซื้อเป็นเซตเลยให้คุณแม่นะคะเนื่องในวันแม่แห่งชาตินะคะก็ไปมอบทั้งสบู่มอบทั้งแถมโลชั่นของเภสัชนะคะสบู่และแป้งค่ะในช่วงนี้เน้นนะคะโอเคนะจัดเป็นกิฟต์เซตให้ท่านหรือให้ครอบครัวก็แล้วแต่นะให้ได้ทุกคนเลยค่ะนะคะในช่วงนี้มะลิแพงด้วยโลละ1,500นะก็ต้องไปหาซื้อแบบนี้ละค่ะสบู่เภสัชแล้วก็แป้งเย็นเภสัชไปมอบให้ท่านแทนนะคะโอเคไปฟังงานเพลงที่สื่อสารกันมาเลยค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

ค่ะในช่วงนี้นะคะมาถึงเบรกสุดท้ายกันแล้วนะคะคุณฟังเดือนแห่งวันแม่ก็ฝากแป้งเย็นเภสัชไปให้คุณแม่ด้วยนะทุกคนก็ต้องนึกถึงก่อนว่าทำให้เราใจเย็นได้ด้วยแป้งเย็นเภสัชนะคะสบู่เภสัชด้วยค่ะควบคู่กันไปเลยนะแป้งเย็นเภสัชของเรามีสีชมพูหอมแบบเยาว์ยวนใจมาดามค่ะสีฟ้าคาเมล่าหอมแบบเบรนด์ลับหน้าค้นหาสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจทั้งผู้หญิงผู้ชายและคุณแม่ด้วยนะ นะคะคุณฟังพร้อมกับสรุปว่าสบู่ของเราด้วยฝากไปเป็นกระเช้าเลยนะคะให้ช่วงวันแม่แห่งชาติค่ะก็รำลึกกันทั้งอาทิตย์ทั้งเดือนเลยยกให้เป็นเดือนแห่งวันแม่เลยให้ใบใจไปเลยนะคะคุณฟังนะโอเคเดี๋ยวให้รับฟังเพลงนะฟังรวมๆกันไปน้องนัดด้วยนะคะยังไม่ลืมทั้งที่ท่าอะไรนะธรรมปริงธรรมปรางวังมะปรางด้วยนะคะโอเคไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: ่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองวรสิทธิ์ปัดยื้อส่งข้อมูลสอบทุจริตท้องถิ่นยืนยันเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบข้อมูลเกือบ 300,000 คนตามกระบวนการนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีพันตำรวจเอกทวีสอดส่องหัวหน้าพรรคประชาชาติตั้งข้อสังเกตว่ากระทรวงมหาดไทยยื้อเวลาในการส่งข้อมูลให้คณะกรรมการปปช.ตรวจสอบกรณีการสอบท้องถิ่นโดยยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยไม่ได้ยื้อเวลาและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำงานอย่างหนักโดยเฉพาะกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นพร้อมระบุว่าปริมาณข้อมูลที่ต้องตรวจสอบมีจำนวนมากเกือบ 300,000 คนและขณะนี้การตรวจสอบเพิ่งแล้วเสร็จก่อนเข้าสู่กระบวนการส่งข้อมูลให้ปปช.ตรวจสอบต่อไปส่วนกรณีแฟลชไดรฟ์ที่ก่อนหน้านี้ถูกตั้งข้อสังเกตว่าส่งข้อมูลล่าช้าเนื่องจากต้องส่งให้สำนักงานพิสูจน์หลักฐานดำเนินการสำเนาข้อมูลเพื่อใช้ในการตรวจสอบซึ่งขณะนี้ขั้นตอนดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการและจะเร่งส่งข้อมูลให้เร็วที่สุดส่วนข้อสังเกตว่ากระทรวงมหาดไทยอาจปกป้องบุคคลที่เกี่ยวข้องนายวรสิทธิ์ยืนยันว่าไม่มีการปกป้องใครเพราะขณะนี้ข้อมูลทั้งหมดถูกเปิดออกมาให้สามารถตรวจสอบได้พร้อมย้ำว่าการดำเนินการถอดถอนผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน 5,929 คนเป็นเพียงการแก้ไขที่ปลายเหตุแต่กระทรวงได้พยายามแก้ไขทุกจุดที่สามารถดำเนินการได้รัฐบาลเดินหน้าดึงเด็กดุดระบบกลับเข้าเรียนแล้วกว่า 30,000 รายพร้อมอนุมัติการเรียนแบบโฮมสกูลเปิดทางครอบครัวจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้เร่งติดตามและดึงเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากลับเข้าเรียนควบคู่กับการเช็คฐานข้อมูลจริงวางแผนจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับจำนวนเด็กในแต่ละพื้นที่เพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเรียนรู้และไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังทางนี้จากการเดินหน้านโยบาย Thailand Zero Dropout อย่างจริงจังในพื้นที่กรุงเทพทำให้ติดตามตัวเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาได้แล้ว 58,485 คนและช่วยเหลือดึงกลับเข้าสู่ระบบได้แล้ว 3,968 คนส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างติดตามและให้ความช่วยเหลือซึ่งแนวทางการช่วยเหลือจะเน้นติดตามเป็นรายบุคคลเพื่อค้นหาสาเหตุและหาแนวทางที่เหมาะสมในการนำเด็กกลับเข้าสู่การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการเรียนให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละคนรัฐบาลจึงได้อนุมัติการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวหรือโฮมสคูลจำนวน153ครอบครัวเพื่อเปิดทางให้ครอบครัวสามารถจัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้เรียนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดรัฐมนตรีทศสั่งเร่งค้นหา3เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทองผาภูมิสูญหายจากกรณี3เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิหายตัวไปขณะลาดตระเวนปราบปรามขบวนการลักลอบขุดทองปีล็อกขี้ล่าสุดนายราชันบัวตรีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชลงพื้นที่บ้านปีล็อกขี้ร่วมประชุมกับชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจทหารชุดเฉพาะกิจลาดย่าและร้อยตชด.ที่135เพื่อวางแผนปฏิบัติการเพื่อเร่งลงพื้นที่อย่างเร่งด่วนโดยเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทั้ง3นายได้ออกลงพื้นที่เดินลาดตระเวนตามปกติมีกำหนดการนัดหมายว่าวันที่11สิงหาคมจะต้องมาเจอกันในหมู่บ้านปีล็อกขี้แต่ตอนนี้ยังไม่ออกมาจากป่าล่าสุดเมื่อเวลา 8:30 นาทีที่ผ่านมาเพจกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโพสต์ข้อความว่าด่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งระดมเร่งค้นหาเจ้าหน้าที่ทั้ง3นายโดยได้ส่งเฮลิคอปเตอร์บินปูพรมค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานทองผาภูมิแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำ

0: ัดยืนด้วยสองมือของตนเองโอกาสที่จะเติบโตไปกับบ้านเล็กในป่าใหญ่และคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเชื่อมั่นในความสามารถของคนไทยได้พระราชทานโอกาสให้คนไทยได้ก้าวเดินไปไกลอย่างยั่งยืนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทบุญรอดเบเกอรี่จำกัด
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
6: ำลึกวันเคยมีองค์ทรงสถิตสิริกิติ์พระพันปีสีสยามสิริโฉมเปี่ยมบุญญาสง่างามราชทุกนามยังจงรักและภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
7: MCOT Radio Network ช่วงอบจ.พบประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพ่อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเหตุช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำ

ำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเหตุช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

แพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

0: ุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

0: นตรีและภริยาเป็นประธานทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลวันแม่แห่งชาตินายกรัฐมนตรีย้ำทุกคนห้ามพกปืนไม่ใช่เฉพาะส.ส.ยอมรับว่าอาจจะสื่อสารสั้นไปแต่เจตนาไม่อยากให้อยู่ใกล้ปืน3เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานทองผาภูมิหายตัวไปขณะลาดตระเวนปราบปรามกระบวนการลักลอบขุดทองปิล็อกกี้ล่าสุดพบตัวแล้วปลอดภัยดีเกิดดินถล่มทับเส้นทางถนนสายน้ำเพียงดินจังหวัดแม่ฮ่องสอนจนถนนถูกตัดขาด5หมู่บ้านชายแดนชาวบ้านเดือดร้อนเป็นวงกว้างฝีมือปรากฏชัดบนเวทีน้องเนเน่ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไป The Quarter Finals ของรายการอเมริกา Got Talent ได้สำเร็จสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พุธที่12สิงหาคม2569วันนี้เป็นวันแม่แห่งชาตินะครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณกฤติยาสินธุวราวันและผมณรงค์จันทองครับเช้านี้นายกรัฐมนตรีและภริยาครับเป็นประธานทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระชนมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาณท้องสนามหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมทั้งนางธนนนท์ชาญวีรกุลภริยาเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีและหน่วยราชการในพระองค์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีนายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จากนั้นครับนำผู้ร่วมพิธีถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมกรวดน้ำและถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์ก่อนร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์193รูปเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีส่วนที่อาคารราชเวชชาคารคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาคณะผู้บริหารแพทย์ทันตแพทย์บุคลากรและประชาชนจัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีบำเพ็ญกุศลพระสงฆ์และสามเณรจากวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนะครับส่วนประเด็นที่นายกรัฐมนตรีตอบข้อซักถามสื่อมวลชนนะครับนั่นก็คือเรื่องของประเด็นร้อนในการห้ามพกปืนโดยเฉพาะกระแสดราม่าห้ามยิงโจรในบ้านเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเห็นว่านายกรัฐ

0: มนตรีเองได้ตอบข้อซักถามในประเด็นนี้นะครับ
1: ใช่ค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นดังกล่าวนะคะก็ออกมายอมรับนะคะว่าอาจจะมีการสื่อสารสั้นไปซึ่งนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีว่าการ

0: ไม่ให้ใช้อาวุธปืนยิงคนร้ายในบ้านนายกก็ยอมรับว่าก่อนหน้านี้อาจจะสื่อสารสั้นไปเล็กน้อยแต่เจตนาก็คือไม่ต้องการให้ประชาชนอยู่ใกล้อาวุธปืนพร้อมกับทิ้งทายว่าอย่าใกล้อาวุธปืนจะดีที่สุดนะคะในขณะเดียวกันนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้แก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนก็บอกว่าจะหารือกับกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งกฎหมายปัจจุบันใช้มาตั้งแต่ปี2490ขณะนี้สถานการณ์ต่างๆเปลี่ยนไปต้องวางมาตรการเข้มตามรูปแบบต่างประเทศเชื่อมโยงทั้งระบบรู้ข้อมูลตั้งแต่ซื้อจนครอบครองเล็งให้ต่อใบอนุญาตทุก3ปีโดยระหว่างที่รอกฎหมายแก้ไขอาจจะมีแนวทางออกเป็นประกาศกฎกระทรวงเพราะว่าการตรากฎหมายนั้นใช้ระยะเวลายาวนานนะคะทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งแจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.มีปืน12กระบอกจากตัวเองก็บอกว่าเป็นการสะสมในอดีตประกอบกับเคยเป็นนักกีฬาก็เหมือนผู้ชายทั่วไปที่ชอบพระชอบอะไรต่างๆที่อยู่ที่ว่ามีแล้วนั้นต้องมีสติในการใช้ให้ถูกวิธีด้วยแล้วก็ตนเองก็พร้อมที่จะรับนโยบายของนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วแต่ก็ยังบอกด้วยว่าไม่กังวลลงพื้นที่ไปไหนมาไหนเราไม่ได้ทำร้ายใครหากเข้ามาทำร้ายเราก็บังคับใช้กฎหมายแล้วก็ถึงความโชคร้ายของเราไปค่ะ
1: อาจารย์โต้งนักอาชญาวิทยาก็เห็นด้วยกับแนวทางของนายกรัฐมนตรีในการคุมการพกพาอาวุธปืนครับพันตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลหรือว่าอาจารย์โต้งนักอาชญาวิทยาได้กล่าวถึงแนวทางการห้ามพกพาอาวุธปืนว่ามองว่านายกรัฐมนตรีมีความปรารถนาดีและก็ให้ความสำคัญกับปัญหาอาวุธปืนหลังพบการนำปืนมาใช้ก่อเหตุรุนแรงเพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่ต้องพิจารณาก็คือปัญหาไม่ได้เกิดจากตัวอาวุธปืนเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ผู้ครอบครองและก็การเข้าถึงอาวุธปืนด้วยโดยเฉพาะเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาครับพบว่าอาวุธปืนบางส่วนไปอยู่ในมือของบุคคลที่อาจจะมีความเครียดหรือว่าแรงกดดันจึงควรทำให้อาวุธปืนอยู่กับผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้จริงทั้งการปฏิบัติหน้าที่หรือว่าการป้องกันทรัพย์สินส่วนกรณีที่ประชาชนกังวลว่าหากมีคนร้ายเข้ามาภายในบ้านแล้วก็เกิดการยิงกันขึ้นจะสามารถป้องกันตัวเองได้หรือไม่อาจารย์โต้งก็บอกว่าประชาชนยังสามารถใช้สิทธิ์ป้องกันตัวเองได้ตามกฎหมายแต่ต้องเป็นการป้องกันที่พอสมควรแก่เหตุขณะที่กรณีเจ้าหน้าที่รัฐได้รับการยกเว้นให้พกปืนได้ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ก็มองว่าจำเป็นต้องกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการกล่าวอ้างว่าอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพกพาอาวุธปืนโดยให้หน่วยงานต้นสังกัดและผู้บังคับบัญชาเป็นผู้กำหนดระเบียบเนื่องจากลักษณะงานของเจ้าหน้าที่บางประเภทไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะเวลาราชการเช่นการติดตามจับกลุ่มคนร้ายอาจต้องเฝ้าติดตามข้ามจังหวัดหรือว่าข้ามประเทศครับไม่สามารถกำหนดให้ชัดเจนว่าเริ่มต้นหรือว่าสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่เมื่อใดดังนั้นผู้บังคับบัญชาซึ่งเข้าใจลักษณะงานของเจ้าหน้าที่มากที่สุดควรออกระเบียบและคำสั่งให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างหรือว่าข้ออ้างในการพกพาอาวุธปืนขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติก็จะมีความสบายใจว่าตัวเองทำงานให้กับรัฐดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชนสังคมจะได้ไม่เป็นการขัดระเบียบหรือว่าคำสั่งของนายกรัฐมนตรีด้วยครับ
0: ส่วนผลกระทบต่อร้านจำหน่ายอาวุธปืนนะคะอาจารย์ตวงก็มองว่าอาจได้รับผลกระทบแต่ก็ย้ำว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวปืนเพราะวางปืนไว้เฉยๆปืนคงไม่สามารถเดินไปยิงใครได้สิ่งสำคัญก็คือการควบคุมผู้ครอบครองไม่ว่าจะเป็นปืนที่ถูกกฎหมายหรือว่าผิดกฎหมายก็ตามนะคะขณะที่คำถามสำคัญก็คือการควบคุมอาวุธปืนนั้นจะช่วยลดอาชญากรรมได้มากน้อยเพียงใดซึ่งนักอาชญาวิทยามองว่าการควบคุมปืนเป็นเพียงหนึ่งในมาตรการที่ช่วยจำกัดปริมาณอาวุธปืนในสังคมและในท้องตลาดแต่หากต้องการลดอาชญากรรมอย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องดำเนินการหลายมาตรการควบคู่กันไปค่ะโดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจังและเสมอภาคโดยยกข้อมูลจากดัชนีสวัสดิภาพโลกซึ่งจัดอันดับ163ประเทศทั่วโลกเปรียบเทียบประเทศไทยกับสิงคโปร์พบว่าสิงคโปร์นั้นอยู่ในอันดับที่8ในขณะที่ไทยอยู่ในอันดับที่101และเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ที่เสียชีวิตต่อประชากร 100,000 คนสิงคโปร์มีผู้เสียชีวิตไม่ถึง1คนขณะที่ไทยอยู่ที่ประมาณ5คนก็สะท้อนให้เห็นว่านอกจากการควบคุมอาวุธปืนแล้วสิ่งสำคัญก็คือประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายในสิงคโปร์เจ้าหน้าที่เองก็มีสิทธิ์ถูกตรวจสอบเรื่องคอร์รัปชันสูงซึ่งตนเองก็มองว่าประเด็นนี้สำคัญมากในไทยนะคะต้องบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ลงโทษอย่างเสมอภาคค่ะไม่มีการยกเว้นให้กับบุคคลใดและต้องไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายสำหรับแนวทางการจัดการอาวุธปืนที่ไม่มีใบอนุญาตนะคะจันตรงก็ระบุว่า

0: ในรัฐแทสเมเนียประเทศออสเตรเลียเมื่อปี1996เกิดเหตุการณ์กราดยิงขึ้นขณะนั้นมีผู้เสียชีวิต35คนและตอนนั้นนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียได้มีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมอาวุธปืนใครที่ครอบครองอาวุธปืนเถื่อนปืนผิดกฎหมายหรือปืนผิดมือเขาก็ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่ครอบครองปืนผิดกฎหมายนำอาวุธมาส่งมอบให้แก่รัฐภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่ต้องรับโทษผ่านไปประมาณสักเกือบ1ปีก็ได้มีการสำรวจสถิติการเกิดคดีอาชญากรรมพบว่าสถิติลดลงไปมากกว่า 50% นะคะซึ่งก็ทราบว่ารัฐบาลไทยนั้นจะมีการนำแนวคิดนี้มาใช้เหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามอาจจะต้องทำมาตรการควบคุมไปด้วยนอกเหนือจากการออกกฎหมายนิรโทษกรรมอาวุธปืนนะคะอาวุธปืนและกระสุนที่มีขายตามออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นตลาดมืดหรือว่าดาร์กเว็บเนี่ยนะคะก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่เฉพาะในการตรวจสอบอาวุธปืนเพื่อสืบสวนเฝ้าระวังติดตามจับกุมมาดำเนินคดีคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือว่านักการเมืองระดับใดก็ตามซึ่งส่วนตัวก็มองว่าเรื่องนี้สำคัญแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งครับคุณผู้ฟังครับช่วงหน้ามีเรื่องของ3เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิหายไปขณะลาดตระเวนปราบปรามขบวนการลักลอบขุดทองปิดล็อกที่นะครับแต่ว่ามีข่าวดีเมื่อช่วงชั่วโมงที่ผ่านมาทางอุทยานออกมาอธิบายผ่านโลกโซเชียลแล้วนะครับว่าเจอทั้ง3รายแล้วครับช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
4: อร่อยมากละลายในปาก
3: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
4: ไม่ต้องปรุงอะไรครับเติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
3: ทุกวันเสาร์20:20 นทางช่อง 9 M.HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ

0: 2016512หรือ0894990909 Mcot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: สามเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานทองผาภูมิหายตัวไปครับขณะลาดตระเวนปราบปรามขบวนการลักลอบขุดทองปิดล็อกที่นายราชันบัวตรีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโป่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชครับลงพื้นที่บ้านล็อกที่ประชุมร่วมกับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิและก็ทหารชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจลาดย่าและตชด.ครับวางแผนปฏิบัติการเพื่อเร่งลงพื้นที่ค้นหาเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า3นายเป็นเจ้าหน้าที่ใหม่2นายแล้วก็เจ้าหน้าที่เก่า1นายสูญหายไปครับขณะเดินลาดตระเวนปราบปรามขบวนการลักลอบขุดทองที่ปิล็อกขี้ตั้งแต่วันที่5สิงหาคมมีกำหนดนัดหมายเจอกันที่หมู่บ้านปิล็อกขี้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ออกมาจากป่าเมื่อว่าวันที่11สิงหาคมจะต้องมาแต่ว่าวันนี้ผ่านไปแล้ว1วันนะครับทางอุทยานทองผาภูมิจึงประสานงานกับทหารชุดเฉพาะกิจลาดย่าและก็ตชด135ทองผาภูมิระดมกำลังปูพรมค้นหาโดยกำลังผสมจะตั้งชุดปฏิบัติการร่วมแล้วก็แบ่งกำลังเป็น2ทีมครับทีมแรกออกเดินจากจุดเริ่มต้นลาดตระเวนส่วนอีกจุดหนึ่งจะเดินทางจากหมู่บ้านปีล็อกขี้สวนย้อนกลับไปก็ใช้เวลาในการเดินทางมากพอสมควรเพราะตอนนี้มีฝนตกหนักน้ำป่าก็เป็นอุปสรรคครับล่าสุดช่วงเช้าๆที่ผ่านมาเพจกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโพสต์ข้อความว่าด่วนรัฐมนตรีทศส่งฮอปินปูพรมค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานทองผาภูมิที่สูญหายขณะปราบปรามขบวนการลักลอบขุดทองนะครับและก็ช่วงชั่วโมงที่ผ่านมาทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็โพสต์ล่าสุดนะครับบอกว่าตอนนี้พบแล้วนะครับอธิบดีกรมอุทยานระบุพบ3เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทองผาภูมิแล้วไปติดค้างอยู่ในหมู่บ้านปิล็อกขี้นั่นแหละครับล่าสุดทั้ง3คนอาการปลอดภัยดีครับ
2: จากทองผาภูมินะคะไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะดินถล่มทับเส้นทางถนนสายน้ำเพียงดินถนนก็ถูกตัดขาด5หมู่บ้านนะคะเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเกิดเหตุดินหินแล้วก็ต้นไม้ใหญ่สไลด์ลงมาทับปิดเส้นทางบนถนนทางหลวงชนบทสายบ้าน

0: แม่สะกิดบ้านน้ำเพียงดินตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนก่อนถึงด่านอสรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างชาวบ้านจาก5หมู่บ้านชายแดนได้แก่บ้านห้วยแก้วล่างบ้านห้วยแก้วบนบ้านห้วยปูแกงบ้านน้ำเพียงดินและบ้านห้วยขี้นะคะรวมถึงเส้นทางทะลุห้วยต้นนุ่นถูกตัดขาดไม่สามารถเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองได้ค่ะเบื้องต้นชาวบ้านในพื้นที่ได้ช่วยกันตัดกิ่งไม้ที่ล้มขวางทางเพื่อเปิดช่องทางให้รถจักรยานพอที่จะสัญจรผ่านไปมาได้ชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวหมู่บ้านกระเรียงคอยาวบ้านบวยปูแกงไม่สามารถที่จะใช้เส้นทางถนนได้ขอให้ปรับเปลี่ยนเส้นทางไปใช้ทางเรือแทนโดยสามารถไปขึ้นเรือได้ที่บ้านห้วยเดือตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอนนะคะต่อกันที่นครพนมชาวนครพนมลุ้นระทึกนะคะหลังจากที่น้ำโขงเข้าคันน่าเป็นห่วงระดับน้ำขยับแตะขึ้น11เมตร98เซนติเมตรห่างจากจุดวิกฤตเพียง2เซนติเมตรเท่านั้นนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและริมฝั่งแม่น้ำโขงให้เร่งเตรียมความพร้อมและเก็บของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นทางกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าจังหวัดนครพนมยังคงเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักจากอิทธิพลของร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้โดยพบปริมาณฝนสะสมสูงสุดที่อำเภอนาทม 60.4 มิลลิเมตรและอำเภอบ้านแพง30มิลลิเมตรนะคะคาดว่าในช่วง 12-15 สิงหาคมยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งอาจจะส่งผลให้ระดับน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและแม้ว่าหลังจากวันที่15สิงหาคมปริมาณฝนจะเริ่มลดลงรุนแรงแล้วนะคะแต่ว่ายังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงอย่างน้อย17สิงหาคมค่ะเนื่องจากระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์สูงมากหากในช่วง 2-3 วันนี้มีฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตอนบนเติมเข้ามาอีกก็อาจจะส่งผลให้น้ำนั้นล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ได้ทันทีก็ขอให้ชาวนครพนมติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับมือตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักอีกครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: รำลึกวันเคยมีองค์ทรงสถิตสิริกิติ์พระพันปีสีสยามสิริโฉมเปี่ยมบุญญาสง่างามราชทุกนามยังจงรักและภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิว่า R4-1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
1: รัฐบาลเผยผลสำเร็จ2เดือนครับแก้ปัญหาใบอนุญาตโรงแรมภูเก็ตแล้ว275แห่งเหลือเพียง117แห่งครับเดินหน้าเร่งแก้ปัญหาแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ครับนางสาวพลอยไทยเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยผลสำเร็จในการดำเนินงานของรัฐบาลต่อการแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตการปราบปรามธุรกิจนอมินีแล้วก็การดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโดยนางสาวพลเทเลบอกว่าตอนนี้นะครับนายกได้มอบหมายนโยบายให้เร่งดำเนินการแก้ปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่องผลจากการขับเคลื่อนแก้ปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่องของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็สามารถแก้ปัญหาโรงแรมที่ค้างการพิจารณาอนุญาตของจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่ปี61จำนวน392แห่งขณะนี้จังหวัดภูเก็ตได้เร่งรัดพิจารณาและออกใบอนุญาตไปแล้ว275แห่งเหลืออีกเพียง117แห่งครับซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ถือว่าเป็นความก้าวหน้าที่ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมจากเดิมสามารถออกใบอนุญาตได้เพียง 30-40 ฉบับต่อปีเท่านั้นทั้งนี้ในช่วงเวลาที่ดำเนินการอย่างจริงจังเพียง2เดือนที่ผ่านมาของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลสามารถดำเนินการได้ไปแล้วกว่า 75% ครับ สำหรับกลุ่มที่มีความประสงค์จะขอใบอนุญาตโรงแรมในพื้น

0: ที่ภูเก็ตแต่ติดขัดข้อกฎหมายและรีเวบต่างๆนั้นขณะนี้ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาอุปสรรคต่างๆเพื่อนำไปเสนอปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายและรีเวบต่างๆให้สอดคล้องกันเป็นอย่างเป็นรูปธรรมรัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องของความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งและต้องการให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบปราศจากการเรียกรับรัฐบาลยืนยันจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังโดยหลายกรณีเข้าสู่กระบวนการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วยังมีอีกหลายคดีอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเพื่อขยายผลเพิ่มเติมทุกคดีไม่มีการละเว้นหากพบการกระทำความผิดกฎหมายก็จะดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเด็ดขาดต่อไปครับช่วงนี้พักสั้นๆครู่นึงครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามกรณีผลสอบท้องถิ่นแล้วก็ความคืบหน้าในเรื่องนี้รวมทั้งกรณีที่พันตำรวจเอกทวีสอดส่องหัวหน้าพรรคประชาชาติที่ออกมาตั้งข้อสังเกตว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นยื้อเวลาหรือเปล่าในการส่งข้อมูลให้กับคณะกรรมการปปช.ในการตรวจสอบข้อมูลโก่งท้องถิ่นนะคะเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรศิษฐ์เรียงประสิทธิ์ก็ออกมายืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นไม่ได้ยื้อเวลาและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำงานอย่างหนักโดยเฉพาะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมระบุว่าปริมาณข้อมูลที่ต้องตรวจสอบนั้นมีจำนวนมากเกือบ 300,000 คนและขณะนี้การตรวจสอบเพิ่งแล้วเสร็จก่อนเข้าสู่การกระบวนการส่งข้อมูลให้กับปปช.ตรวจสอบต่อไปนะคะส่วนกรณีแฟลชไดรฟ์ที่ก่อนหน้านี้ถูกตั้งข้อสังเกตว่าส่งข้อมูลช้านายวรศิษฐ์ค่ะบอกว่าเนื่องจากต้องส่งให้สำนักงานพิสูจน์หลักฐานดำเนินการสำเนาข้อมูลเพื่อใช้ในการตรวจสอบซึ่งขณะนี้ขั้นตอนดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วยืนยันว่าทุกอย่างนั้นเป็นไปตามกระบวนการและจะเร่งส่งข้อมูลให้โดยเร็วที่สุดนะคะส่วนข้อสังเกตว่ากระทรวงมหาดไทยอาจปกป้องบุคคลที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้ยืนยันว่าไม่มีการปกป้องใครเพราะขณะนี้ข้อมูลทั้งหมดถูกเปิดออกมาให้สามารถตรวจสอบได้และย้ำว่าการดำเนินการถอดถอนผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน5,929 คนเป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแต่กระทรวงได้พยายามแก้ไขทุกจุดที่สามารถดำเนินการได้และนอกจากนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ทำหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศให้เข้มงวดกรณีการจ้างเหมาบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสอบเข้าทำงานเนื่องจากเป็นบุคคลที่ไม่พึงประสงค์และอาจจะเข้าข่ายกระทำความผิดโดยได้ส่งเรื่องแจ้งไปอย่างถูกพื้นที่แล้วนะคะซึ่งก็ยืนยันว่าการตั้งคำถามต่อกระบวนการตรวจสอบไม่ได้ทำให้การทำงานขาดความน่าเชื่อถือเพราะทุกคนมีสิทธิ์ตั้งคำถามและตรวจสอบได้แต่กระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าการดำเนินงานนั้นเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาและไม่มีอะไรแอบแฝงค่ะ
1: รัฐบาลย้ำเดินหน้าปราบทุจริตจริงจังแจงสางคดีสำคัญคืบหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นการปราบกระบวนการพ่อทิพย์การกักตุนน้ำมันครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงแนวทางและก็การดำเนินงานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการปราบปรามการทุจริตในทุกระดับโดยเฉพาะกรณีที่เป็นประเด็นอยู่ในความสนใจของสังคมที่ผ่านมารัฐบาลได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเด็ดขาดและต่อเนื่องเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและความมั่นคงของประชาชนสำหรับความคืบหน้าการปราบปรามขบวนการว่าจ้างชายไทยจดทะเบียนรับรองบุตรและก็แจ้งเกิดเท็จเพื่อช่วยเด็กต่างชาติได้รับสัญชาติและก็สูติบัตรไทยอย่างผิดกฎหมายนั้นทางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยครับร่วมกับสตช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เปิด3ปฏิบัติการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งกระทําทุจริตเกี่ยวกับระบบทะเบียนราษฎรปัญหาการขอสัญชาติไทยแล้วก็สถานะทางทะเบียนโดยมิชอบอย่างต่อเนื่องก็ได้แก่1ปฏิบัติการทลายกุมารทิพย์สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้4รายและสำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตห้วยขวางดำเนินการเพิกถอนรายการแจ้งเกิดอันเป็นเท็จของบุตรต่างด้าว2รายแล้วส่วนที่เหลือครับกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติม2ปฏิบัติการย้อนเกล็ดมังกรเมื่อ29เมษายนที่ผ่านมาสามารถจับกุมบุคคลตามหมายจับ6คนเป็นชาวจีน2คนชาวไทยที่รับจ้างจดทะเบียนสมรสและรับรองบุตรอันเป็นเท็จ3รายเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต1รายจากนั้นดำเนินการสืบสวนขยายผลปฏิบัติการและออกหมายจับผู้กระทำความผิดอีก35รายเมื่อ7กรกฎาคมปฏิบัติการที่3ครับปฏิบัติการถอดเกล็ดมังกรจับกุมขบวนการอำพรางการจดทะเบียนสมรสและทุจริตระบบทะเบียนราษฎรเพื่อแจ้งเกิดให้บุตรได้สัญชาติไทยอันเป็นเท็จผลปฏิบัติการเมื่อ9ถึง11กรกฎาคมพบว่าศาลอนุมัติหมายจับแล้ว35หมายตอนนี้จับกุมได้แล้ว

0: 32รายนะครับอีกกรณีอยู่ในความสนใจของประชาชนเหมือนกันครับนั่นก็คือการตรวจพบความผิดปกติของน้ำมันประมาณ57ล้านลิตรมูลค่า 2.3 พันล้านบาทหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินคดีโดย DSI กรมธุรกิจพลังงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสรรพสามิตกรมศุลกากรกรมเจ้าท่าฝ่ายปกครองกระทรวงกลาโหมและศูนย์อำนวยการและสาธารณประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือว่าสอนชนบูรณาการการทำงานตรวจสอบเส้นทางน้ำมันรวมถึงดำเนินคดีกับบริษัทเอกชนผู้เกี่ยวข้อง3คดีทั้งในพื้นที่อ่างทองและภาคใต้โดยผู้ต้องหาได้รับทราบข้อกล่าวหาแล้วแต่อย่างไรก็ตามครับ DSI ยังคงเดินหน้าสอบคลังน้ำมันและผู้ค้าน้ำมันในพื้นที่อื่นๆเพื่อขยายผลและดำเนินคดีทุกรายฐานความผิดที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวนี้ครับ
1: ไปดูธนาคารแห่งประเทศไทยเขาเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินสดเพื่อยกระดับการกำกับดูแลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินสดให้ครอบคลุมการทำธุรกรรมเงินสดทุกรูปแบบและมีการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมยิ่งขึ้นตั้งแต่5สิงหาคมจนถึง3กันยายน2569คาดมีผลบังคับใช้15ตุลาคม2569นะคะซึ่งร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวนั้นนะคะก็จะต้องจัดให้ลูกค้าหรือว่าบุคคลที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจแสดงตัวตนหรือยืนยันตัวตนก่อนทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินสดทุกครั้งต้องวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจและมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมสอดคล้องกับความเสี่ยงของลูกค้าหรือบุคคลดังกล่าวต้องจัดให้มีแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของธุรกรรมกรณีพบการทำธุรกรรมที่มีความผิดปกติหรือการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินสดของลูกค้าตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปหรือมีมูลค่าเทียบเท่าภายใน1วันนะคะก็จะต้องตรวจสอบข้อมูลลูกค้าและพฤติกรรมการทำธุรกรรมปกติของลูกค้าว่ายังคงเหมาะสมสอดคล้องกับข้อมูลที่มีอยู่หรือไม่นะคะแล้วก็ต้องมีกระบวนการติดตามเฝ้าระวังตรวจจับและตรวจสอบพฤติกรรมการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับเงินสดของลูกค้าและกำหนดระดับความเสี่ยงของลูกค้าอย่างเหมาะสมรวมถึงต้องทบทวนและปรับปรุงแนวทางดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอค่ะ
0: ดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับด้วยฝีมือปรากฏชัดบนเวทีครับน้องเนเน่ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปหรือว่าควอเตอร์ไฟนอลของรายการอเมริกันก็อตทาเลนต์ได้สำเร็จครับอเมริกันก็อตทาเลนต์หรือว่า AGT ได้เปิดเผยการประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ควอเตอร์ไฟนอลนะครับหรือว่าไลฟ์โชว์บนเวทีซีซั่นล่าสุดได้สำเร็จแล้วนะครับคือน้องเนเน่รอยัลรัตติการอัมลอยสาวน้อยวัย16ปีได้รับการคัดเลือกโดยกรรมการบอกกับเธอว่าผู้ที่จะเข้ารอบต่อไปต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถโดดเด่นเท่านั้นและผู้นั้นก็คือตัวเธอครับก็ทำให้เนเน่ออกมาสวมกอดบิดาด้วยความดีใจเนเน่ได้พิสูจน์ความสามารถด้วยการถ่ายทอดบทเพลง Hysteria ของ Muse ทำให้เป็นไฮไลท์สำคัญของรายการยอดชมคลิปพุ่งเป็นล้านๆเลยนะครับสำหรับรอบควอเตอร์ไฟแนลมีผู้แข่งขันทั้งหมด44คนแบ่งเป็นการแข่งขันออก4สัปดาห์ครับสัปดาห์ละ11คนซึ่งจะออกอากาศผ่านทางช่อง NBC ของสหรัฐอเมริกาส่วนไทยเรานั้นทาง True Excite นะฮะช่อง340ครับ
1: ก็แสดงความยินดีกับน้องเนเน่ด้วยนะคะมากันที่ข่าวต่างประเทศนะคะทีมกู้ภัยทำงานแข่งกับเวลาเพื่อค้นหาผู้รอดชีวิตที่อาจจะติดอยู่ใต้ซากอาคารที่พังถล่มจากแผ่นดินไหวในโคลอมเบียประธานาธิบดีลงพื้นที่ติดตามงานกู้ภัยนะคะอาสาสมัครและทีมกู้ภัยเร่งขุดค้นซากอาคารพังทลายในเมืองเวเรราอย่างไม่ย่อจากแผ่นดินไหวในโคลอมเบียประธานาธิบดีลงพื้นที่ติดตามงานกู้ภัยนะคะอาสาสมัครและทีมกู้ภัยเร่งขุดค้นซากอาคารพังทลายในเมืองเบเรราอย่างไม่ย่อท้อในขณะที่ภารกิจค้นหาและกู้ภัยเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ซากอาคารนานนะในย่านของคาปรีในเมืองกาลินานหลายชั่วโมงทีเดียวแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะของภารกิจกู้ภัยในเมืองกาลิเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นข่าวเศร้าของผู้ประสบภัยเมื่อทีมกู้ภัยโคลอมเบียกำลังกู้ร่างผู้เสียชีวิตออกมาจากซากอาคารหลังพยายามค้นหาแล้วก็กู้ร่างมาอยู่หลายชั่วโมงด้านทีมกู้ภัยร่วมหลายหน่วยงานสามารถช่วยชีวิตหญิงชื่อว่าดานิเอล่าลาโกซันเซสออกมาจากใต้ซากโรงแรมที่พังถล่มในเมืองเปเรราได้อย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็ถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลและขณะนี้ยังมีผู้สูญหายในเมืองเปเรราอีก40คนค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณ

0: คณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกครบที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมท.

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการปากใต้บ้านเราค่ะวันนี้พบกันนะคะวันพุธที่12สิงหาคม2569ค่ะอาคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้อยู่ในขณะนี้นะคะสัปดาห์นี้ค่ะเจอกับเรา2คนเช่นเคยนะคะจากสถานีวิทยุสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีดีเจกระเพราค่ะ
1: ดีเจสายหมอกค่ะ
0: วันนี้12สิงหาคมนะคะตั้งแต่เราเกิดมาเราก็จดจำวันนี้กันเป็นอย่างดีนะคะน้องหมอ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: 12สิงหาเนี่ยเราจะจำขึ้นใจเลยว่าเป็นวันแม่แห่งชาตินะคะวันนี้12สิงหาคมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหรือว่าวันแม่แห่งชาตินั่นเองค่ะวันนี้ก็จะได้เห็นแม่นะคะใส่เสื้อโทนฟ้านะคะฟ้าสดใสค่ะเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่นะคะลูกๆคะเมื่อเช้าเอาดอกมะลินะคะไปกราบไหว้คุณแม่แล้วก็บอกรักคุณแม่แล้วหรือยังคะแล้วก็วันนี้ก็ขอให้คุณแม่นะคะทุกท่านเลยมีความสุขมากๆนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็อยู่เป็นร่มโพร่มใสให้กับลูกหลานไปนานแสนนานเลยนะคะสุขสันต์วันแม่แห่งชาติทุกๆท่านเลยค่ะรวมถึงแม่ๆด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แม่ที่เป็นแม่ยกหรือเปล่า
1: ยกตัวแม่
0: ค่ะนึกถึงน้องไรอันไงแล้วน้องไรอันไปเล่นคอนเสิร์ตก็จะเรียกว่าแม่ๆนะคะ โอ้แม่ๆนี่แบบกระเป๋าหนากันทุกคนเลยนะคะผู้ฟังทำอะไรกันอยู่คะส่วนใหญ่ก็วันนี้ถ้าเป็นหน่วยงานราชการก็จะเป็นวันหยุดราชการ1วันนะคะน้องหมอค่ะแต่ภาคเอกชนบางบริษัทก็อาจจะปิดให้นะคะบางบริษัทก็เปิดปกติก็ให้กำลังใจคนทำงานทุกคนด้วยนะคะทักทายค่ะ FC ที่น่ารักของเราที่เข้ามาแล้วนะคะผ่านทางเพจ Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานีนะคะน้องต้นน้ำสวัสดีครับพี่ติ๊กน้ำส้มสวัสดีจ้า

0: สุดที่ใจจะไขว่คว้าบอกว่าวันนี้วันแม่แห่งชาตินะคะที่อุทยานแห่งชาติเปิดให้จูงมือแม่เข้าฟรีค่ะทั่วประเทศนะคะเฉพาะคนไทยโอ้โหข้อมูลหนาแน่นนะคะสวัสดีพี่มายราบด้วยค่ะทักทายกันเข้ามาขอบคุณนะคะเราฟังอยู่ผ่านทางวิทยุสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้ด้วยรายการปากใต้บ้านเราค่ะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในช่วงเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงผ่านทางวิทยุสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้ก็จะหมุนเวียนกันไปแต่ละสัปดาห์นะคะตลอดทั้งสัปดาห์นี้ค่ะอยู่กับอสมทสุราษฎร์ธานีวันนี้วันแม่ค่ะน้องออก
1: ค่ะ
0: มันต้องมีกิจกรรมดีๆเนื่องในวันแม่แห่งชาตินะคะทุกจังหวัดอยู่แล้วค่ะสุราษฎร์ธานีเองก็เช่นเดียวกันนะคะช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีการนิมนต์พระนะคะมาทำบุญตักบาตรนะคะข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะคะเนื่องในวันแม่แห่งชาติที่บริเวณหน้าวัดกลางเก่าค่ะริมเขื่อนแม่น้ำป่าปีนะคะแล้วก็ช่วงสายที่ผ่านมาในช่วงเวลา10นาฬิกาเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์1นะคะหมู่ที่10บ้านบางเตาตำบลบางสวรรค์อำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานวันแม่แห่งชาติส่วนภูมิภาค76จังหวัดประจำปี2569โดยนายจุมพศวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้นายวิทยศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมประจำปี2569ค่ะโดยมีนางกรกมลที่ธรรมรองประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีปฏิบัติหน้าที่แทนนางวีนาวรรณฉัตรสิริประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นผู้กล่าวรายงานค่ะส่วนความสำคัญนะคะกิจกรรมในวันนี้ค่ะประกอบไปด้วยการเลี้ยงอาหารกลางวันในโครงการน้ำพระทัยพระราชทานแก่นักเรียนจำนวน129คนค่ะมีการมอบถุงพระราชทานของสภาสังคมสงเคราะห์จำนวน5ถุงมอบทุนการศึกษาจำนวน20ทุนค่ะอุปกรณ์กีฬาจำนวน1ชุดเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และสุขภาวะของนักเรียนในพื้นที่ซึ่งโครงการน้ำพระทัยพระราชทานนี้นะคะเกิดขึ้นจากการที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยได้น้อมเกล้ารับพระราชสวนีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่28แล้วค่ะคุณผู้ฟังคะโดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งค่ะจากส่วนราชการเหล่ากาชาตินะคะชมรมแม่บ้านมหาไทยจนถึงหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ผู้ที่มีจิตศรัทธาในพื้นที่เนี่ยร่วมกันสนับสนุนการจัดงานอย่างสมพระเกียรติทีเดียวค่ะและอีกหนึ่งข่าวจากสุราษฎร์ธานีนะคะสุราษฎร์ธานีมีการประชุมเตรียมความพร้อมนะคะเมื่อวานนี้ค่ะในช่วงเวลาบ่ายโมงครึ่งที่ห้องประชุมเมืองคนดีชั้น5สารการจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพศวรรณชัดสิริเป็นประธานในการประชุมนะคะในการต้อนรับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่นะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นการส่วนพระองค์ระหว่างวันที่20สิงหาคมถึง4กันยายน2569เพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติสูงสุดโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมถึง64หน่วยงานเพื่อที่จะรับทราบภารกิจนะคะแล้วก็รายงานความพร้อมในการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคำสั่งจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้เน้นย้ำในที่ประชุมนะคะว่าให้ทุกภาคส่วนบูรณาการความร่วมมือกันอย่างเต็มกำลังเพื่ออำนวยความสะดวกและก็เตรียมความพร้อมในทุกด้านตลอดระยะเวลาการเสด็จพระราชดำเนินในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะและนี่ก็คือข่าวสารจากสุราษฎร์ธานีนะคะเช่นเดียวกันค่ะที่จังหวัดสงขลาค่ะคุณผู้ฟังเนื่องในวันแม่แห่งชาติปีนี้นะคะที่สงขลาก็มีการจัดงานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเช่นเดียวกันมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 1.2 ล้านตัวเลยทีเดียวค่ะ

0: เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นการสืบสานพระราชปณิธานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำครั้งนี้จัดขึ้นที่ไหนอย่างไรนะคะเดี๋ยวไปติดตามรับฟังข่าวนี้จากพี่ดีเจแจ๊คข่าวอสมทจังหวัดสงขลากันเลยค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของจังหวัดสงขลาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 1.2 ล้านตัวถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่บริเวณคลองอาทิตย์กำลังเอกบริเวณอาคารฝายส่งน้ำสำนักงานชลประทานตำบลจะทิ้งพระอำเภอสะทิ้งพระจังหวัดสงขลากรมประมงโดยสำนักงานประมงจังหวัดสงขลาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโอกาสนี้ในรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีโดยมีนายสสิพงษ์ชูเชิดในอำเภอสะทิ้งพระกล่าวต้อนรับนายเจริญโอมณีประมงจังหวัดสงขลากล่าวรายงานวัตถุประสงค์พร้อมด้วยนางปิยรัตน์ลับกิจโรเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลานายประถมมุสิกรักษ์เกษตรจังหวัดสงขลานายชนะอมรวัฒน์สหกรณ์จังหวัดสงขลานายพินิจสวัสดีรักษาปศุสัตว์จังหวัดสงขลาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมประมงหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะทิ้งพระตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลรวมทั้งฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำให้เป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำหรับประชาชนตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนสำหรับพันธุ์สัตว์น้ำที่นำมาปล่อยในครั้งนี้ประกอบด้วยพันธุ์ปลายี่สกจำนวน 200,000 ตัวจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสงขลาและพันธุ์กุ้งแชร์บ๊วยจำนวน1ล้านตัวจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลารวมทั้งสิ้น1ล้าน 200,000 ตัวเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประชาชนในพื้นที่ในการนี้นายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณโดยกล่าวถึงวันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นดั่งแม่ของแผ่นดินและศูนย์รวมดวงใจของปวงชนชาวไทยทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรและความเจริญมั่นคงของประเทศชาติตลอดระยะเวลาที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทรงมุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรโดยเฉพาะด้านการส่งเสริมอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่นการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุขซึ่งล้วนก่อให้เกิดประโยชน์สุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประสบนิกรทั่วประเทศด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จังหวัดสงขลาหน่วยงานภาครัฐและประชาชนจึงร่วมกันจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมทั้งสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างรู้คุณค่าอันจะนำไปสู่ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้มอบพันธุ์สัตว์น้ำแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนร่วมกันนำพันธุ์ปลายี่สกและพันธุ์กุ้งแชร์บ๊วยจำนวน 1.2 ล้านตัวปล่อยลงสู่คลองอาทิตย์กำลังเอกเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศเพิ่มความหลากหลายและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ

0: การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืนลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
1: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายใต
2: ้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
1: ใต้บ้านเรา

0: สวัสดีพี่เดือนด้วยนะคะ FC ที่น่ารักของเราค่ะทักทายเข้ามากันในชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังคะเราไปต่อกันที่จังหวัดตรังเลยนะคะที่จังหวัดตรังก็มีข่าวสารดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะที่จังหวัดตรังนะคะมีการจัดโครงการค่ะเกี่ยวกับการอบรมโครงการให้ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งค่ะมีพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นกิจกรรมให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับการรักษาทรัพยากรทะเลและก็ชายฝั่งของเราค่ะให้อยู่กับเราได้นานๆนะคะคุณผู้ฟังณโรงเรียนบ้านนาเกลืออำเภอกันตังจังหวัดตรังค่ะพร้อมกันนี้มีหัวหน้าส่วนราชการอบจ.จังหวัดตรังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ได้ค่ะซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้นะคะดำเนินการโดยกองสาธารณสุขอบจ.ตรังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและยังเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นข่าวดีๆนะคะของจังหวัดตรังที่นำมาฝากกันค่ะไปต่อกันที่จังหวัดพัทลุงเลยนะคะไม่ให้เสียเวลาค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ข่าวของเราเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะคะที่จังหวัดพัทลุงเนี่ยก็มีการเดินหน้าส่งเสริมสาคูต้นค่ะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ตลาดสากลเปิดวิธีทดสอบตลาดและเชื่อมโยงธุรกิจที่จังหวัดตรังค่ะเมื่อวานนี้เองนะคะที่ร้านโปรโมชั่นศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ตรังจังหวัดตรังค่ะมีการเปิดงานแสดงสินค้าวิธีสาคูพัทลุงจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ตลาดสากลกิจกรรมการทดสอบตลาดและการเชื่อมโยงธุรกิจภายใต้โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์สาคูต้นโดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ตลาดสากลประจำปีงบประมาณ2569ค่ะหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของโครงการนี้นะคะก็คือการทดสอบตลาดและการเชื่อมโยงธุรกิจซึ่งได้นำผลิตภัณฑ์ใหม่จากต้นสาคูนะคะหรือว่าสาคูต้นนะคะถ้าใครที่เป็นชาวพัทลุงเนี่ยคงรู้จักกันอย่างดีค่ะรวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่จากภาคเกษตรของจังหวัดพัทลุงมาจัดการแสดงและจำหน่ายให้ผู้บริโภคได้ทดลองเลือกสินค้าจริงพร้อมเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการได้รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะและความรู้ของผู้บริโภคโดยตรงค่ะการดำเนินงานในกิจการนะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์จากสาคูต้นที่ได้รับการพัฒนาและผลิตภัณฑ์แปรรูปแบบใหม่นะคะในรูปแบบใหม่ๆด้วยค่ะตลอดจนมีสินค้าผลิตภัณฑ์จากภาคเกษตรกรของจังหวัดพัทลุงเพื่อนำข้อมูลที่ได้รับเนี่ยไปปรับปรุงและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดค่ะและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบของท้องถิ่นในจังหวัดพัทลุงได้นะคะทั้งนี้สาคูต้นเนี่ยถือเป็นทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สำคัญของชาวจังหวัดพัทลุงเลยค่ะที่สามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายรูปแบบการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยยกระดับการผลิตจึงเป็นแนวทางสำคัญในการเพิ่มมูลค่าให้กับสาคูต้นและผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมกับสร้างโอกาสให้ชาวเกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยค่ะ
1: รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเรา
1: ปักใต้บ้านเรา

0: นะคะที่อาจจะกำลังพักผ่อนอยู่ที่บ้านนะคะคุณผู้ฟังขารับฟังข่าวสารผ่านทางวิทยุสมท.เครือข่ายของเราไปด้วยค่ะจริงๆแล้ววันนี้ก่อนที่จะไปข่าวต่อไปพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศก่อนสักนิดหนึ่งอากาศวันนี้ที่สุราษฎร์ธานีร้อนมากค่ะคุณผู้ฟังขาท้องฟ้าแจ่มใสนะคะท้องฟ้าแจ่มใสมากๆค่ะวันนี้สภาพอากาศอำเภอไหนจังหวัดไหนเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็ส่งข่าวทักทายบอกกล่าวกันมาได้นะคะผ่านทางเพจ Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานีที่กำลังขึ้นไลฟ์กันอยู่ตอนนี้ค่ะกลับมาติดตามที่จังหวัดภูเก็ตค่ะเรื่องของยาเสพติดเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าปราบยังไงก็ไม่หมดนะคะน้องหมอ
1: ใช่ค่ะยิ่งปราบยิ่งเยอะ
0: ใช่ค่ะแล้วระดับความปลอดภัยแล้วก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจแหล่งมั่วสุมยาเสพติดโอ้โหพบทั้งยาไอซ์ยาบ้านะคะพร้อมอาวุธปืนเนาะจริงๆแล้วยาบ้าเนี่ยชื่อมันก็ตรงๆเลยนะคะว่ายาบ้ากินแล้วบ้าแต่คนก็ทำไมถึงอยากจะบ้าก็ไม่รู้คือทุกวันนี้ถึงไม่กินยาบ้านะคะคุณผู้ฟังด้วยอะไรหลายๆอย่างที่เราเจอก็อาจจะทำให้คนเนี่ยฟุ้งซ่านกันไปได้แล้วเหมือนกันนะว่าเจอยาบ้าเข้าไปนี่ยิ่งไปกันใหญ่เลยกระทรวงมหาดไทยค่ะมีการสั่งการฝ่ายปกครองทั่วประเทศเลยค่ะเพิ่มความเข้มงวดด้านความปลอดภัยควบคุมอาวุธปืนแล้วก็ยาเสพติดขณะที่จังหวัดภูเก็ตเองก็ขานรับมีการส่งชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองนะคะลงพื้นที่ไปตรวจสอบแหล่งมั่วสุมยาเสพติดในอำเภอกระทู้ค่ะเมื่อคืนวันที่10สิงหาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบแล้วก็มีการล่อซื้อยาเสพติดจากบุคคลเป้าหมายเนี่ยพบว่าเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดแต่ผู้ต้องหาอาศัยความชำนาญพื้นที่ค่ะหลบหนีไปได้นะคะเบื้องต้นแจ้งความดำเนินคดี1รายแล้วก็มีผู้สมัครใจเนี่ยที่จะเข้ารับการบำบัดยาเสพติด5รายค่ะจากการตรวจค้นพบของกลางเป็นยาไอซ์7ถุงนะแล้วก็ยาบ้า260เม็ดค่ะมีอาวุธปืนลูกซองยาวอีก1กระบอกพร้อมกระสุน1นัดกล้องเล็งปืนแล้วก็อาวุธมีดดาบพร้อมกับของอื่นอีกหลายรายการเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการนำของกลางนะคะส่งพนักงานสอบสวนที่สภ.กระทู้ค่ะดำเนินคดีตามข้อหาจำหน่ายแล้วก็ไว้ในครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะพร้อมกับเฝ้าระวังพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้กลับมาเป็นแหล่งมั่วสุมอีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้นะคะการตั้งจุดตรวจในพื้นที่เกาะแก้วด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ก็มีการตรวจพบรถยนต์ต้องสงสัยนะคะจึงมีการเรียกตรวจค้นพบว่ามีอาวุธปืนค่ะยี่ห้อ CZ พร้อมกับแมกกาซีนเนี่ยบรรจุกระสุนอยู่9มม.จำนวน30นัดนะคะซุกซ่อนอยู่ใต้เบาะที่นั่งคนขับโดยผู้ขับขี่ก็ไม่แสดงใบอนุญาตให้มีแล้วก็ใช้อาวุธปืนด้วยค่ะแล้วก็ใบอนุญาตให้พกพาอาวุธปืนติดตัวก็ไม่มีนะคะจึงแจ้งข้อกล่าวหาพกพาอาวุธปืนแล้วก็เครื่องกระสุนปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่มีเหตุอันควรมีอาวุธปืนของผู้อื่นซึ่งได้รับอนุญาตให้มีและใช้ตามกฎหมายและครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตก็ถูกจับกุมนะคะพร้อมกับของกลางส่งสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ตดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะ
2: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายตาย
3: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังภาคใต้บ้านเรา
0: ที่จังหวัดพังงาหรือว่าพื้นที่ไหนๆที่มีฝนเนี่ยก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะพี่อาคมนายกพูดว่าใครพกปืนเนี่ยผิดกฎหมายถ้ายิงโจรที่จะเข้ามาในบ้านก็ผิดกฎหมายยิงกับหนังสติ๊กไม่ผิดกฎหมายพี่อาคมต้องไปพกหนังสติ๊กแล้วล่ะค่ะงานนี้อยากไปเที่ยวพังงาจังเลยนะคะอยู่ที่ท่าศาลานครศรีธรรมราชพังงาน้ำทะเลสวยมากสุราษฎร์ธานีก็สวยนะคะขายของหน่อยจริงๆแล้วทางฝั่งอ่าวไทยฝั่งอันดามันน้ำทะเลสวยเลยนะคะน้องเงาะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ถ้ามีโอกาสก็มาเที่ยวนะคะพี่อาคมบอกว่าอุ้ยมีบอกว่าชอบสาวพังงาด้วยนะ
1: มีสาวอยู่พังงาหรือเปล่า
0: แล้วแบบนี้สาวนครนี่น้อยใจไหนเนี่ยขอบคุณค่ะขอบคุณเอฟซีที่ทักทายกันเข้ามานะคะมากันที่จังหวัดระนองค่ะระนองเมื่อสักครู่ที่เราเพิ่งจะพาดพิงถึงนะคะเมืองฝนตากแดดสีเนี่ยที่ระนองค่ะบ้านก้าวใหม่ให้โอกาสนะคะก็สืบเนื่องจากเรื่องของยาเสพติดเลยจริงๆแล้วอ่ะคนที่หลงผิดอ่ะแล้วก็คิดที่จะ

0: กับตัวกับใจเนี่ยเชื่อว่าสังคมครอบครัวเราก็พร้อมที่ใช้โอกาสนะคะน้องหมอเพียงแต่ว่าขอให้ใจคุณเนี่ยพร้อมก็แล้วกันสร้างโอกาสให้ผู้พ้นโทษคืนสู่สังคมภายใต้แนวคิดโอกาสสร้างคนก้าวใหม่สร้างชีวิตนะคะ11สิงหาคมเมื่อวานนี้ค่ะที่เรือนจำชั่วคราวเขาบางริ้นสังกัดเรือนจำจังหวัดระนองพันตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินอธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบ้านกึ่งวิถีบ้านก้าวใหม่ให้โอกาสเรือนจำจังหวัดระนองภายใต้แนวคิดโอกาสสร้างคนก้าวใหม่สร้างชีวิตโดยมีนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนางสาวสาธิกาสามสีผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดระนองพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายภาคเอกชนและอาสาสมัครราชทัณฑ์เข้าร่วมงานค่ะพันตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินนะคะอธิบดีกรมราชทัณฑ์ค่ะก็ได้กล่าวนะคะว่าบ้านก้าวใหม่ให้โอกาสเนี่ยมันเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือผู้คนโทษโดยเป็นที่พักพิงชั่วคราวแล้วก็สะพานเชื่อมระหว่างเรือนจำกับชุมชนช่วยให้ผู้พ้นโทษมีเวลาในการปรับตัวเตรียมความพร้อมแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่พร้อมชื่นชมความร่วมมือของจังหวัดระนองก็ภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดภัยสร้างโอกาสในการคืนกลับสู่สังคมค่ะทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยนะคะก็ได้กล่าวว่าจังหวัดระนองเนี่ยมีการมุ่งสร้างสังคมแห่งโอกาสที่ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะพร้อมสนับสนุนการฝึกอาชีพและพัฒนาทักษะผู้ต้องหาราชทัณฑ์นะคะเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนพ้นโทษให้สามารถประกอบอาชีพมีรายได้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณค่าแล้วก็ยั่งยืนทางด้านนางสาวสาธิกาสามสีผู้บัญชาการเรือนจำระนองค่ะก็ได้กล่าวว่าเรือนจำระนองเนี่ยเราขับเคลื่อนโครงการตามแนวคิด3วิติแห่งโอกาสตั้งแต่การคัดกรองฝึกทักษะอาชีพการจัดตั้งบ้านกึ่งวิถีเพื่อเป็นสะพานเชื่อมระหว่างเรือนจำกับสังคมการส่งเสริมอาชีพสุจริตเพื่อลดการกระทำผิดซ้ำนะคะโดยดำเนินงาน3รูปแบบได้แก่บ้านกึ่งวิถีในสถานประกอบการบ้านกึ่งวิถีร่วมกับภาคีเครือข่ายแล้วก็บ้านกึ่งวิถีในเรือนจำชั่วคราวของบางริ้นเรือนจำจังหวัดระนองได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย8องค์กรลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ค่ะเพื่อสงเคราะห์สร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ผู้พ้นโทษมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตนะคะเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมแล้วก็ลดการกระทำผิดซ้ำอย่างเป็นรูปธรรมเอาเป็นว่าเราสองคนนะคะร่วมให้กับผู้ที่พ้นโทษทุกคนแล้วก็พร้อมที่จะออกมาใช้ชีวิตในสังคมนะคะก็เชื่อว่าทุกคนทำได้นะคะสังคมให้โอกาสนะคะก็ให้กำลังใจทุกคนเลยค่ะ
1: รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเรา
1: ปักใต้บ้านเรา

0: มาปิดท้ายกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคุณผู้ฟังที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็มีการแถลงข่าวจัดเตรียมนครเกมส์2569ค่ะเปิดเวทีเยาวชนประชาชนส่งเสริมสุขภาพพัฒนาทักษะกีฬาและสร้างความสามัคคีค่ะโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงข่าวเตรียมจัดงานการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาและประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชนครเกมประจำปี2569ระหว่างวันที่19ถึงวันที่22สิงหาคม2569นี้ค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้กับเด็กเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนค่ะได้แสดงความสามารถด้านการกีฬาส่งเสริมการออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์พร้อมกับสร้างความรักความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะ
1: วันนี้ได้ว่าไปภาคใต้เราได้หลายจังหวัดเลยนะคะขอบคุณพี่ๆทีมงานดีเจสายใต้ด้วยนะคะกับการผลิตรายการดีๆแบบนี้ค่ะศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้วันนี้เวลาของเราสองคนหมดลงอีกแล้วนะคะก็ขอให้คุณแม่ทุกท่านนะคะมีความสุขมากๆเนื่องในวันแม่แห่งชาติปีนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะคะอยู่ทั่วทุกพื้นที่ของภาคใต้กลับมาเจอกับเราสองคนในวันพรุ่งนี้เวลาเดินเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะคะวันนี้สุขสันต์วันแม่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: นี้เวลา 13:00 น. M-Cord Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: สั่งการของนายกรัฐมนตรีสั่งดูดในทะเบียนทั่วประเทศคุมเข้มอาวุธปืนทั้งระบบเร่งปรับกฎหมายภายใน60วันนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัดทั่วประเทศกำชับให้ในทะเบียนท้องที่ทุกแห่งเตรียมความพร้อมและดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเพื่อยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมตั้งแต่การอนุญาตการซื้อขายการครอบครองไปจนถึงการปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายมาตรการระยะเร่งด่วนให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือแบบป.3เป็นการชั่วคราวจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่นพร้อมให้นายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบจำนวนใบอนุญาตแบบป.3ที่ยังค้างอยู่และยังไม่มีการซื้อขายอาวุธปืนและรายงานผลให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายใน30วันขณะเดียวกันผู้ได้รับใบอนุญาตแบบป.3และได้ซื้ออาวุธปืนไปแล้วจะต้องดำเนินการขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือแบบป.4ภายใน30วันนับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติฉะนั้นจะเข้าข่ายมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนอกจากนี้กรมการปกครองจะเร่งตรวจสอบยอดขายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของผู้ค้าอาวุธปืนทุกรายให้สอดคล้องกับยอดใบอนุญาตแบบป.3หากพบความผิดปกติหรือไม่ตรงกันจะดำเนินคดีอย่างเฉียบขาดพร้อมประสานกรมสรรพากรตรวจสอบหลักฐานการเสียภาษีของผู้ประกอบการอีกด้วยด้านอาจารย์โต้งนักอาชญาวิทยาเห็นด้วยกับแนวทางนายกในการคุมการพกพาอาวุธปืนชี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวปืนแต่อยู่ที่คนครอบครองพันตำรวจโทด็อกเตอร์กฤษณพงษ์ภูตระกูลหรืออาจารย์โต้งนักอาชญาวิทยากล่าวถึงแนวทางการห้ามพกพาอาวุธปืนว่ามองว่านายกรัฐมนตรีมีความปรารถนาดีและให้ความสำคัญกับปัญหาอาวุธปืนหลังพบการนำปืนมาใช้ก่อเหตุรุนแรงเพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่ต้องพิจารณาคือปัญหาไม่ได้เกิดจากตัวอาวุธปืนเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ผู้ครอบครองและการเข้าถึงอาวุธปืนด้วยโดยเฉพาะเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาพบว่าอาวุธปืนบางส่วนไปอยู่ในมือของบุคคลที่อาจจะมีความเครียดหรือแรงกดดันจึงควรทำให้อาวุธปืนอยู่กับผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้จริงทั้งการปฏิบัติหน้าที่หรือการป้องกันทรัพย์สินส่วนกรณีที่ประชาชนกังวลว่าหากมีคนร้ายเข้ามาในบ้านแล้วเกิดการยิงกันขึ้นจะสามารถป้องกันตัวเองได้หรือไม่อาจารย์โต้งระบุว่าประชาชนยังสามารถใช้สิทธิป้องกันตัวเองได้ตามกฎหมายแต่ต้องเป็นการป้องกันที่พอสมควรแก่เหตุส่วนกรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐได้รับการยกเว้นให้พกปืนได้ระหว่างปฏิบัติหน้าที่มองว่าจำเป็นต้องกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการกล่าวอ้างว่าอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพกพาอาวุธปืนโดยให้หน่วยงานต้นสังกัดและผู้บังคับบัญชาเป็นผู้กำหนดระเบียบเนื่องจากลักษณะงานของเจ้าหน้าที่บางประเภทไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะเวลาราชการดังนั้นผู้บังคับบัญชาซึ่งเข้าใจลักษณะงานของเจ้าหน้าที่มากที่สุดควรออกระเบียบและคำสั่งให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างหรือข้ออ้างในการพกพาอาวุธปืนขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติก็จะมีความสบายใจว่าตัวเองทำงานให้กับรัฐดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชนสังคมจะไม่ได้เป็นการขัดระเบียบหรือคำสั่งของนายกรัฐมนตรีพัทยาระดมกำลังกวาดล้างต่างด้าวขอทานริมหาดพัทยาโดยเมื่อช่วงค่ำวันนี้นายดำรงเกียรติพินิจการรองนายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยตำรวจสภ.เมืองพัทยาตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องระดมกำลังปล่อยแถวลงพื้นที่กวดขันและจัดระเบียบขอทานชาวต่างด้าวในพื้นที่เมืองพัทยาสืบเนื่องจากประชาชนและผู้ประกอบการในเมืองพัทยาร้องเรียนจำนวนมากว่าพบชาวต่างด้าวออกมานั่งขอทานและรบกวนนักท่องเที่ยวตามจุดสำคัญต่างๆโดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยวขณะเดียวกันยังพบคนไทยเร่บ้านบางส่วนซึ่งมีอาการมึนเมาออกมาขอเงินจากประชาชนและนักท่องเที่ยวจึงกระจายกำลังตรวจสอบตลอดเส้นทางถนนสาย2พัทยาและแนวชายหาดพัทยาก่อนพบกลุ่มขอทานชาวกัมพูชารวม17คนเป็นเด็ก7คนและผู้ใหญ่10คนนอกจากนี้พบเด็กเล็กอายุเพียง7เดือน2ปีและ3ปีอยู่ในกลุ่มดังกล่าวตรวจสอบประวัติพบว่าบางรายเคยถูกจับกุมและดำเนินการตามกฎหมายรวมถึงผลักออกนอกประเทศมาแล้ว 3-4 ครั้งนอกจากนี้ยังพบคนไทยไร้บ้านซึ่งมีอาการมึนเมาออกมาขอทานอีก8รายจึงควบคุมตัวทั้งหมดส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดชลบุรีดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมพิจารณาให้ความ

0: ช่วยเหลือตามความเหมาะสมต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ้ยทำไงดี

0: ขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: ก่อนค่อยนอนก็ได้ขึ้นเน็ตกระซ่ามีสไตล์ได้เอลซีครบซีโร่ซีโร่ไม่มีน้ำตาลไม่มีคาเฟอีน
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: M-Code Radio Network ลดไฟ

0: เคยมีองค์ทรงสถิตสิริกิติ์พระพันปีสีสยามสิริโฉมเปี่ยมบุญญาสง่างามราชทุกนามยังจงรักและภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดย DJ โอณรมน
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับและทักทายคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะวันนี้โอณรมนค่ะพร้อมด้วยน้องโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับพี่โอครับนะครับก็เจอกันเป็นประจำในทุกวันพุธนะครับ13นาฬิกาถึง14นาฬิกาโดยประมาณนะครับก็จะมีข่าวต่างๆให้ได้ติดตามรับฟังกัน1ชั่วโมงต่อจากนี้ไปด้วยครับพี่โอครับ
3: ค่ะนะคะวันนี้วันพุธที่12สิงหาคม2569ค่ะหลายท่านทราบดีวันนี้

0: วันสำคัญกับวันแม่แห่งชาตินะคะ12สิงหาคมดังนั้นก็ขอเทิดทูนพระคุณแม่คุณแม่ทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะเริ่มต้นรายการนะคะก็พี่โอมีคำกลอนหรือว่าคำขวัญเนื่องในวันแม่แห่งชาตินะคะโดยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะโดยมีใจความสำคัญค่ะเน้นย้ำถึงพระคุณแม่ที่ยิ่งใหญ่และยากจะหาใดทดแทนคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569นะคะพระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญนะคะก็พี่โออาจจะอ่านแล้วมันไม่ได้คล้องจองเท่าไหร่นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นเรียกว่าเป็นคำขวัญแล้วก็เป็นคำกลอนด้วยนั่นเองนะคะ
1: ครับก็จริงๆแล้วมันช่วงของวันสำคัญแบบนี้นะครับก็จะมีกลอนถวายพระพรที่หลายๆคนเคยได้ยินนะครับทางสถานีวิทยุของเราเองนะครับทางทีวีต่างๆเนี่ยนะครับก็มีบทกลอนที่ฟังแล้วไพเราะเพราะพริ้งหลายบทกลอนเลยทีเดียว
0: ใช่ค่ะนะคะเป็นคำกลอนที่เทิดทูนพระคุณแม่ด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะก็จะมีในส่วนของกิจกรรมวันแม่แห่งชาติใช่ไหมคะที่ทางจังหวัดชุมพรเองเนี่ยเขาได้จัดกิจกรรมกันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วน้องโอ
1: ๋ครับก็จะมีกิจกรรมตักบาตรใช่ไหมครับที่จะจัดขึ้นที่โรงเรียนเทศบาล1บ้านท่าตะเบา
0: ค่ะก็ที่บริเวณหอประชุมนะคะก็สามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะซึ่งบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ทราบเพราะบางท่านอาจจะคิดว่าไปทำบุญตักบาตรที่บริเวณถนนปรมินทร์ใช่ไหมคะ
1: คือก่อนหน้านี้นะครับทุกปีก็จะมีกิจกรรมที่หน้าศาลหลักเมืองนะครับถนนปรมินทร์นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมีการย้ายสถานที่นะครับมาจัดอยู่ที่บริเวณโรงเรียนเทศบาล1บ้านท่าตะเผานะครับซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีพี่น้องประชาชนนะครับจำนวนมากเลยทีเดียวที่ไปร่วมกิจกรรมต่างๆนั่นเองครับ
0: ค่ะนะคะซึ่งในช่วงเช้าของวันนี้นะคะก็จะมีค่ะในส่วนของการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถึง103รูปด้วยกันนะคะตามกำหนดการค่ะที่ทางจังหวัดชุมพรนะคะได้ออกรายละเอียดมานะคะพระสงฆ์และสามเณรจำนวน103รูปนะคะเดินทางไปถึงที่พิธีก็มีการทำบุญตักบาตรแล้วก็จะมีในส่วนของพระสงฆ์นะคะจะมีพิธีสวดพระพุทธมนต์นะคะจำนวน10รูปค่ะแล้วก็จะเป็นกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในช่วงเช้าอย่างเดียวนะคะ
1: ช่วงบ่ายไม่มีนะครับ
0: ไม่มีค่ะ
1: ครับผมนะครับก็เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเนื่องในวันแม่แห่งชาตินะครับแล้วก็เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพระพันปีหลวงด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นจริงๆแล้วการระลึกถึงบุญคุณของแม่เนี่ยนะครับไม่ใช่เฉพาะวันที่12สิงหานะครับพี่โอครับอยากจะให้ทุกวันเป็นวันที่มีความหมายสำหรับคุณแม่นะครับเพราะว่าอย่างน้อยนะครับท่านได้เห็นเวลาท่านเห็นความรักของลูกนะครับความการทำดีของลูกเนี่ยนะครับบางทีก็ทำให้คุณแม่เนี่ยภูมิใจนะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะวันแม่และอีก364วันไม่ได้ทำเลยนี่ก็ไม่ใช่เหมือนกันนะครับ
0: ใช่ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าทุกๆวันค่ะเป็นวันแม่ได้นะคะรักเทิดทูนคุณพ่อคุณแม่นะเดี๋ยวคุณพ่อน้อยใจ เอ่ยถึงคุณพ่อสักนิดนึงนะคะแต่ว่าวันนี้พิเศษนิดนึง นะคะสัญลักษณ์ก็คือดอกมะลิน
1: ะ
0: คะแล้วก็จะเป็นเสื้อหรือว่าชุดสีฟ้าใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่ะสำหรับคุณแม่ทั้งหลายนะคะก็ขอให้มีความสุขนะคะพี่โอในฐานะที่ก็เป็นแม่คนหนึ่งเหมือนกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ยุคสมัยเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนแปลงกันไปนะคะสมัยก่อนเด็กๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่รู้ยังมีกิจกรรมวันแม่ในโรงเรียนหรือเปล่าม
1: ีครับเมื่อวานเนี่ยนะครับมีอย่างที่โรงเรียนลูกชายนะครับก็มีกิจกรรมไหว้แม่นะครับที่ดวงดาวเนสซี่นะครับก็เป็นกิจกรรมระลึกถึงคุณแม่นะครับก็มีการร้องเพลงมีการเอาของขวัญมาไหว้กราบคุณแม่อะไรเงี้ยนะครับก็เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นนะครับ
0: ค่ะแล้วก็ อาจจะมีการเขียนการ์ดใช่ไหมคะให้กับคุณแม่อะไรเงี้ยมันก็เป็นสื่ออย่างนึงที่ทำได้ตั้งแต่ระดับอนุบาลนะคะประถมมัธยมแต่ว่าพอเด็กยิ่งโตอ่ะความผูกพันมันก็อาจจะห่างหายไป

0: คือ
1: น
0: เด็
1: ะ
0: ก
1: คะ
0: เด็กบางคนเนี่ยพอเริ่มโตขึ้นก็เริ่มแยกไปเรียนที่อื่นนะครับความใกล้ชิดความผูกพันก็จะอย่างที่บอกว่ามันจะจางๆไปนะครับแต่ว่าถ้าเรายังหมั่นสื่อสารมันพูดคุยกันบ่อยๆเนี่ยนะครับบางทีความสัมพันธ์ก็ยังแน่นแฟนเหมือนเดิม
1: ใช่ค่ะพอพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะก่อนหน้านี้ก็หลายๆท่านได้ติดตามข่าวความสูญเสียความเสียหายที่เกิดขึ้นในโรงเรียนใช่ไหมคะที่จังหวัดนนทบุรีก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมาเยอะแยะหลากหลายมากมายนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยครอบครัวแยกทางต้องอยู่กับคุณปู่
0: คุณย่า
1: ใช่นะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาที่โรงเรียนซึ่งตอนนี้กระแสข่าวมันออกไปเยอะหลากหลายมากแต่เราคงจะไม่ได้เอาประเด็นข่าวนี้มาพูดคุยกันนะคะเราคงจะคุยกันในลักษณะว่าสถาบันครอบครัวเนี่ยเป็นสถาบันสำคัญอันดับหนึ่งนะคะวันนี้ลองถามลูกว่าเรียนเป็นยังไงมีเพื่อนรังแกไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องพูดต้องคุยกันถูกไหมคะ
0: บางทีลูกเขาอยากจะเขาอึดอัดอัดอั้นอยากจะระบายอยากจะพูดอยากจะเล่านะครับถ้าเล่ากับใครไม่ได้เล่ากับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาบอกว่าอาจจะเป็นก็เรียกว่าเป็นทางออกที่ดีนะครับเป็นบุคคลที่ปลอดภัยสำหรับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ค่ะหรือบางทีพ่อแม่ก็บางท่านนะคะลูกๆอาจจะไม่ค่อยปรึกษาอาจจะไปปรึกษาเพื่อนหร
0: ืออ
1: าจจะมีคุณครูนะคะที่ชื่นชอบหรือว่าไว้วางใจได้พูดคุยปรึกษากันอะไรเงี้ยนะคะอยู่บ้านกับโรงเรียนเนี่ยพี่โอมองว่าเกือบจะเท่าๆกันเนาะ
0: ใช่ปัจจุบันนี้เป็นอย่างนั้นจริง
1: ใช่ค่ะดังนั้นก็2สถานที่เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็สถานที่อื่นๆที่สำคัญอีกก็คือในโลกออนไลน
0: ์
1: เพราะเด็กเนี่ยบางทีก็จะใช้เวลาว่างไปกับโลกออนไลน์เยอะ
0: ฝังอยู่กับโลกออนไลน์เลยแหละนะครับเด็กบางคนเนี่ยนะครับบางทีด้วยความเหตุผลของผู้ปกครองนะครับส่วนมากก็จะเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุผลที่ลูกเป็นคนก้าวร้าวเหตุผลที่ลูกติดเกมติดโซเชียลเพราะอะไรเพราะอย่างแรกคุณพ่อคุณแม่เอาเวลาตรงนั้นไปทำงานเพื่อหาเงินมาให้ลูกใช้นะครับฝากลูกไว้กับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือว่ากับโรงเรียนอะไรเงี้ยนะครับพาไปเรียนพิเศษบ้างมาอะไรบ้างเพื่อให้พ้นจากบ้านเพื่อไม่ให้อะไรต่างๆเนี่ยนะทำให้ความใกล้ชิดมันห่างหายไปนะครับฉะนั้นสละเวลาให้ลูกสักนิดหนึ่งนะครับหรือว่าคุณลูกก็เหมือนกันแหละนะครับบางทีไม่ค่อยได้คุยกับคุณพ่อคุณแม
1: ่
0: นะครับบางทีด้วยภาระหน้าที่ด้วยการเรียนด้วยการงานต่างๆทำให้ไม่ค่อยได้คุยกันนะครับโทรศัพท์มีนะครับบางทีถ้าไม่ได้เจอหน้าก็โทรหาบ่อย
1: ๆนะคร ับ
0: เหมือนผมเองเนี่ยผมพยายามโทรหาแต่ท่านไม่รับเลยเพราะคุณแม่เสียไปแล้ว
1: ถ้ารับนี่
0: นะ
1: ก็เดี๋ยวนี้มันก็มี AI ที่สามารถเอามาสร้างภาพอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะอ่ะก็เอาเป็นว่าใครที่อาจจะเป็นทั้งลูกเป็นทั้งแม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พูดคุยกันนะคะสื่อสารกันให้มากนะคะถึงแม้ว่าบางทีอยู่บ้านเดียวกันส่งข้อความแชทหากันก็ยังมีนะแต่ก็ถือว่ายังได้ใกล้ชิดกันไง
0: ที่บ้านเนี่ยบางทีถ้าเวลาว่างไม่ตรงกันแนะนำให้ทำเป็นไลน์กลุ่มไว
1: ้
0: นะฮะพ่อแม่ลูกต่างๆทำเป็นไลน์กลุ่มไว้นะครับมาคุยในไลน์กลุ่มกันอะไรเงี้ยนะครับก็ได้ถึงกัน
1: ค่ะนะคะอันนี้ก็พูดคุยกันถึงเรื่องราวของครอบครัวนะคะคุณผู้ฟังความรักความผูกพันเนี่ยคือสายใยสำคัญของครอบครัวนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ไหนๆก็พูดถึงเรื่องของเด็กนักเรียนแล้วนะคะก็พี่โอได้มีโอกาสพูดคุยกับหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็สอบถามไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดกิจกรรมนะคะ เรื่องของการเอาตัวรอดนะคะในโรงเรียนสถาบันการศึกษาอะไรต่างๆอย่างเงี้ยว่าทางสำนักงานเนี่ยมีการให้ข้อมูลมีการให้ความรู้ไหมส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาจะไปสอนไปอบรมให้เด็กๆนะคะก็คือหนีซ่อนสู
0: ้
1: นะคะซึ่งโครงการนี้เนี่ยเขาทำอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็จะมีการจำลองสถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์นะคะแล้วก็จะมีการให้ข้อมูลให้ความรู้ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เด็กนักเรียนจะต้องทำแบบไหนนะคะโดยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเขาก็จะเน้นเรื่องของการป้องกันแล้วก็ลดอุบัติเหตุเรื่องของเอาตัวรอดเวลาที่อยู่ในรถตู
0: ้
1: จะต้องเอาตัวรอดแบบไหน
0: เขาก็จะสอนลืมเด็กไว้ในรถประมาณนั้นใช่ไหม
1: ใช่เขาก็จะสอนกันในลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วทราบมาว่าทางสภ.เมืองชุมพรนะคะจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยที่ท่านรับผิดชอบดูแลเนี่ยนะคะที่เขาก็จะมีโครงการที่สอนนะคะให้ความรู้กับน้องๆหลายๆโรงเรียนเลยเดี๋ยว พี่โอมีโอกาสอาจจะได้สัมภาษณ์พูดคุยกับสารวัตรดิวนะคะท่านอยู่สภ.เมืองชุมพรก็อยากจะทราบว่าเขามีโครงการมีหลักการการสอนยังไง

0: คือบางทีเนี่ยไม่เฉพาะแต่เด็กนะผู้ใหญ่เราเองเนี่ยก็จำเป็นสำคัญแล้วก็ต้องรู้เหมือนกันในการเอาตัวรอดในการช่วยเหลือชีวิตคนอื่นอะไรแบบเนี้ยหรือตัวเราเองอะไรอย่างนี้นะคะ
1: มีเพื่อนผมอยู่คนหนึ่งที่เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนในร้อยตำรวจที่สำราญนะครับเขาก็แนะนำมานะครับบอกผมมาว่าถ้ามีโรงเรียนไหนที่สนใจอยากจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมาสอนวิธีหนีซ่อนสู้ต่างๆนี่นะครับก็สามารถที่จะติดต่อได้นะครับทางโรงเรียนในร้อยตำรวจสามรานก็ยินดีส่งบุคลากรมาอบรมมาให้ความรู้ให
0: ้ค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นการป้องกันตัวเองในเบื้องต้นเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะนะคะช่วงแรกนี่เราคุยกันเรื่องของกิจกรรมวันแม่นะคะแล้วก็หลากหลายเรื่องราวของครอบครัวแล้วก็เรื่องของสาระความรู้นะคะในเรื่องของกิจกรรมที่อาจจะไปสอดแทรกให้กับโรงเรียนนะคะแต่เดี๋ยวช่วงหน้าโกกรีนใช่ไหมคะ
1: แอมกอดเรดิโอโกกรีนมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของแมงกระพุนมาให้ติดตามกันด้วยครับ
0: ค่ะ
2: แอมกอดเรดิโอโกกรีน
1: เอาละครับคุณผู้ฟังครับกลับเข้ามาสู่ช่วงของแอมกอดเรดิโอโกกรีนนะครับวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับแมงกระพุนกล่องนะครับเมื่อสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหลายๆคนคงได้ข่าวนะครับหลังจากมีเด็กชายคนหนึ่งนะครับอายุ13ปีสัมผัสพิษขณะเล่นน้ำอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับพิษเนี่ยมาจากแมงกระพุนนะครับที่เรียกว่าแมงกระพุนกล่องนั่นเองนะครับก็เด็กคนนี้นะครับสัมผัสพิษแมงกระพุนกล่องขณะลงเล่นน้ำบริเวณชายหาดแห่งหนึ่งที่อำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็เสียชีวิตเลยครับพี่โอครับนะฮะโดยเหตุการณ์เนี่ยนะครับก็ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็ได้แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็แสดงความห่วงใยต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับโดยการมีการกำชับให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเนี่ยนะครับบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับโดยนายปิ่นศักดิ์สุรศบดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้กล่าวว่าทางทช.เองเนี่ยนะครับได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่เนี่ยนะครับร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานสาธารณสุขนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ประกอบการชายหาดเฝ้าระวังสถานการณ์และประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงนะครับพร้อมทั้งแนะนำให้งดกิจกรรมทางน้ำนะครับหากพบแมงกะพรุนพิษหรือได้รับแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่นะครับพร้อมทั้งเน้นย้ำให้บอกว่าห้ามสัมผัสแมงกะพรุนโดยตรงนะครับและจะให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะครับซึ่งเรื่องของทช.เนี่ยนะครับได้ร่วมกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขนะครับดำเนินมาตรการให้ความรู้และป้องกันอันตรายจากแมงกะพรุนพิษอย่างต่อเนื่องโดยมีการแพร่แนวทางนะครับเผยแพร่แนวทางการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องนะครับเมื่อผู้ได้รับบาดเจ็บจากถูกพิษแมงกะพรุนเนี่ยนะครับให้รีบขึ้นจากน้ำทันทีนะครับเพื่อลดความเสี่ยงจากการจมน้ำให้นอนนิ่งๆนะครับแล้วก็โทรแจ้งสายด่วนการแพทย์ฉุกเฉินก็คือ1669นะครับจากนั้นให้ราดน้ำส้มสายชูบริเวณที่สัมผัสพิษต่อเนื่องอย่างน้อย30วินาทีนะครับเพื่อยับยั้งการปล่อยพิษจากเข็มพิษนะฮะแล้วก็ก่อนใช้ไม้หรือครีมเนี่ยนะครับคีบเศษหนวดออกนะครับหากผู้บาดเจ็บหยุดหายใจหรือว่าหัวใจหยุดเต้นเนี่ยนะครับให้ทำการCPR หรือว่าปั๊มหัวใจคืนชีพระหว่างการรอส่งโรงพยาบาลนะครับข้อห้ามก็คือห้ามใช้น้ำจืดน้ำเปล่าเหล้าขาวหรือขัดถูนวดและขยี้บริเวณแผลนะครับเนื่องจากจะเป็นการกระตุ้นให้เข็มพิษเนี่ยนะครับปล่อยพิษเข้าสู่ร่างกายมากขึ้นซึ่งอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตนะครับโดยน้ำส้มสายชูเนี่ยนะครับมีคุณสมบัติช่วยยับยั้งการทำงานของเข็มพิษแต่ไม่ช่วยบรรเทาอาการปวดนะครับดังนั้นหากอาจจะใช้วิธีบรรเทาอาการปวดอื่นเช่นการประคบร้อนหรือการประคบเย็นนะครับควรราดน้ำส้มสายชูให้ครบตามเวลาที่กำหนดก่อนก็คือ30วินาทีนะครับโดยทางทช.เนี่ยนะครับได้ติดตั้งเสาน้ำส้มสายชูพร้อมกับป้ายแนะนำวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นบริเวณชายหาดสาธารณะหลายแห่งในพื้นที่เสี่ยงนะครับรวมถึงมีการประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการท่องเที่ยวก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูกาลที่อาจจะพบแมงกะพรุนพิษนะครับเพื่อให้ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีนั่นเองครับเพียวครับ
0: ค่ะนะคะก็เรียกได้ว่าเวลาไปท่องเที่ยวทางทะเลนะคะเวลาถ้าเกิดพี่โอเห็นแมงกระพุนเนี่ยอยู่ห่างเอาไว้ก่อนดีกว่าไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนก็แล้วแต่
1: เราไม่รู้ว่าสายพันธุ์ที่มาใกล้เราเนี่ยมันมีพิษหรือเปล่า
0: ค
1: ่ะนะครับที่ชุมพรเราเองเนี่ยโดนเป็นประจำไหมพี่โอครับแต่บางทีก็มีการปฐมพยาบาลแบบผิดวิธีต่างๆนานานะครับฉะนั้นอย่างที่บอกนะครับว่าใครที่เจอ

0: แมงกะพรุนแล้วรู้สึกว่าปวดแสบปวดร้อนเนี่ย อย่างแรกเลยก็คือหาน้ำส้มสายชูมาราดให้จับนอนนิ่งๆเลยนะครับแล้วก็เอาน้ำส้มสายชูเนี่ยราดบนแผลเลยจุดที่โดนเนี่ยนะครับน้ำส้มสายชูเดี๋ยวนี้มีอยู่เต็มไปหมดนะครับตามร้านค้าต่างๆแม้แต่ตามร้านอาหารก็ไปขอเข้ามาได
1: ้
0: นะครับราดประมาณ30วินาทีนะครับเพื่อยับยั้งไม่ให้พิษเนี่ยมันแล่นเข้าสู่ร่างกายเรามากเกินไป
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับ
1: เพราะว่ามันอันตรายถึงแก่ชีวิตเลยนะ
0: ใช่
1: ถ้าโดนแมงกระพุนกล่องเนี่ยนะคะแล้วเราได้รับพิษของมันเนี่ยเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของการระมัดระวังด้วยนะคะบางคนบอกโอ้ยเห็นตัวแมงกะพรุนลอยอยู่เอามือไปจับ
0: เล่นมันน่ารักดีอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: มันนิ่มๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้นะคะคือให้เอาเป็นว่าถ้าเกิดเจอเนี่ยนะคะให้ถอยห่างเอาไว้ก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะคะส่วนแมงกะพรุนที่กินรับประทานนี่ก็เป็นอีกอย่าง
0: นิดนึงนะฮะซึ่งเราเองเนี่ยไม่ใช่ผู้ชำนาญไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญบางทีเราก็มองไม่ออกหรอกนะครับฉะนั้นเตือนลูกเตือนหลานนะครับเวลาลงไปเล่นน้ำทะเลถ้าเจอแมงกะพรุนเนี่ยให้ถอยห่างออกมาอย่าไปโดนเขานะครับ
1: ใช่ค่ะนะคะด้วยความห่วงใยค่ะก็นำมาพูดคุยกันนะคะในช่วงของ MCOT Radio Go Green ค่ะ
2: MCOT Radio Go Green
3: MCOT Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดย DJ โอณรมน
4: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสี Honda Yamaha บริการได้มาตรฐานมั่นใจทุกขั้นตอนเพื่อการขับขี่ที่มั่นใจพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร
5: ์ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
7: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: สองโอสองมุมข่าวโดยโอณรมนและโอนันทวัฒน์พบกันทุกวันพุธ MCOT Radio Network อสมทชุมพรสองโอสองมุมข่าว

0: าละครับกลับเข้ามาในช่วงของ2โอ2มุมข่าวนะครับยังมีข่าวสารบ้านเมืองในจังหวัดชุมพรหลายข่าวให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับเพราะว่าในจังหวัดชุมพรเราเนี่ยก็มีข่าวมีกิจกรรมมากมายที่จัดขึ้นนะครับเราก็นำข่าวต่างๆมาจากทาง Facebook ของกรมประชาสัมพันธ์บ้างละนะครับจากหน่วยงานต่างๆในพื้นที่บ้างละรวมไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับที่แจ้งข่าวเข้ามาแล้วก็นำมาแจ้งให้ได้ทราบในช่วงนี้ด้วยครับพี่โอครับ
1: ค่ะนะคะก็จะเป็นในเรื่องราวของข่าวเตือนภัยด้วยนะคะเพราะวันนี้เนี่ยเป็นข่าวที่แจ้งกันเข้ามาค่ะจากแฟนรายการของเรานะคะที่อยู่ในโซนของอำเภอละแมค่ะนะคะเพราะว่า เขาบอกว่ามีการหลอกขายว่าเป็นเสื้อมหัศจรรย์ที่สามารถจะรักษาโรคได้ทุกโรคนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกค่ะว่ามันไม่มีสินค้าหรืออะไรใดๆหรอกค่ะที่มันจะทำให้เราเนี่ยหายจากโรคภัยไข้เจ็บได้นะคะก็มีคนโดนหลอกไปหลายคนนะคะนี่แฟนรายการเนี่ยเขาก็แจ้งมาเขาก็บอกว่าคนที่เป็นข่าวเนี่ยเขามีการแชร์แจ้งกันไปนะคะก็เตือนภัยชื่อเจ๊พอพานละกันนะคะซึ่งอยู่ในอำเภอละแมเนี่ยขายเสื้อวิเศษรักษาโรคมี

0: ีการชักชวนค่ะอวดอ้างสรรพคุณนะคะว่าเป็นเสื้อพลังแม่เหล็กใส่แล้วหายไข้หายปวดหายเมื่อยนะหายจากโรคเบาหวานความดันนะคะซึ่งอันเนี้ยมันเป็นภัยค่ะเพราะว่ามันไม่มีอะไรเราที่มันจะสามารถทำให้หายขาดได้นะโอ
1: ้ไม่น่าเชื่อว่ายุคปัจจุบันเนี่ยนะครับยังมีแบบนี้ให้หลงเชื่ออยู
0: ่ใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องนี้นะคะมันเป็นภัยความเสียหายเพราะว่าบางคนเนี่ยโดนหลอกหมดเงินไปเป็นหลักล้านเลยนะคะเหตุเนี่ยเกิดขึ้นกันที่อำเภอละแมค่ะบางเคสเนี่ยผัวเมียต้องทะเลาะกันนะคะเพราะว่าด้วยความเกรงใจช่วยซื้อเพราะว่าเป็นญาติพี่น้องมาขายสุดท้ายก็ใช้ไม่ได้ก็ต้องพากันมาทิ้งนะคะโดยแฟนรายการอสมทเนี่ยก็แจ้งมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นนี้นะคะข่าวเนี่ยอำเภอละแมเนี่ยระบาดหนักมาหลายปีแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วนะคะก็มันคล้ายๆลักษณะของลูกโซ
1: ่
0: อะ
1: ่
0: ะบอกต่อๆบอกต่อๆกันเหมือนพี่โอมาบอกน้องโอน้องโอก็ไปบอกคนต่อๆ อะไรเงี้ยใช่ไหมคะมันก็สร้างความเสียหายนะคะมันแพงมากแล้วก็กำไรเยอะมากนะคะโฆษณาเกินจริงเพราะว่าชุดหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าตกหลายหมื่นนะมีถุงเท้ามีเสื้อมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะมันเป็นชุดบางคนเนี่ยไม่อยากซื้อแต่ก็ถูกตื้อก็เลยซื้อนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุนะคะที่โดนหลอกแล้วเขาก็บอกว่าจะมีการนัดพบปะพูดคุยกันอยู่บ่อยๆนะคะอันนี้ข้อมูลนะคะที่ได้มาจากแฟนรายการที่อยู่ทางโซนอำเภอละแมนะคะเห็นบอกว่ามีหัวหน้าคนใหม่เนี่ยสายมาจากปทิวหรือท่าแซะไม่รู
1: ้
0: แล้วก็ไปเช่าบ้านอยู่ที่หลังอำเภอละแมนะคะส่วนเจ๊พอพานเนี่ยเป็นตัวแทนในพื้นที่ของเพลแม่จะมีการชักชวนคนไงแล้วก็มาดูเหมือนมาสาธิตสินค้าอะไรอย่างเงี้ยน้องโอ๋นะคะมันก็เลยเป็นเหตุให้ว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องโกหกหลอกลวงนะคะต้องระมัดระวังก็มาเตือนภัยกันค่ะ
1: ครับเวลาเป็นป่วยไข้ก็ไปหาหมอดีกว่านะครับ ดีกว่าจะมาหาวิธีทางลัดแบบนี้นะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: มันเป็นไปได้ยากจริงๆนะครับเพราะว่าใส่เสื้อผ้าแล้วมันหายจากโรคเนี่ยมันไม่ใช่แล้วนะครับผมว่ามันแปลกๆถ้ากำลังหนาวอยู่ใส่เสื้อผ้ามันทำให้อุ่นได
0: ้
1: นะครับแต่ว่าโรคอื่นเนี่ยนะครับก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณก่อนตัดสินใจซื้อนะครับเงินทองไม่ได้หาได้ง่ายๆนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ตอนนี้มีอีกภัยนึงครับพี่โอ๋ครับพูดถึงเรื่องนี้ก็เป็นภัยที่มาในรูปแบบมิจฉาชีพอีกรูปแบบนึงนะครับไปตามหน่วยงานต่างๆนะครับไปตามบริษัทต่างๆแล้วบอกว่าเป็นนักข่าวนะครับขอสมทบทุนค่าโน่นค่านี่บ้างสารพัดนะครับมันทำให้วงการสื่อของเราเนี่ยได้รับความเสื่อมเสียได้รับความเสียหายนะครับอ้างว่าจะเอาเงินไปทำโน่นทำนี่นะครับแต่ว่าพอขอดูบัตรนักข่าวก็ไม่รู้ว่าจากหน่วยงานไหนก็บอกไม่ได้นะครับบางทีทำบัตรหลอกขึ้นมาเองนะครับวันนี้ผมได้รับร้องเรียนโดยตรงมาเลยนะครับบอกว่าเขาก็โทรมาถามผมนะครับว่ามีนักข่าวคนนี้ไหมหน้าตาเป็นอย่างนี้รูปร่างอายุประมาณคนมีอายุหน่อยอะไรเงี้ยนะครับผมก็บอกว่าผมอยู่ในวงการนักข่าวของชุมพรก็ไม่เคยเห็นหน้าตาแบบนี้นะครับแต่เขาบอกว่านี่แหละไปตามหน่วยงานแล้วก็ไปขอบริจาคเงินขอพันนึงไม่มี500ก็เอา200ก็เอานะครับซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่วิถีของนักข่าวอยู่แล้วนะครับฉะนั้นอย่าได้หลงเชื่อกับพฤติกรรมแบบนี้นะครับเพราะว่าคุณอาจจะเป็นเหยื่อได้ง่ายๆนะฮะ
0: ค่ะนะต้องระมัดระวังเพราะว่า ในส่วนของภัยจากมิจฉาชีพเนี่ยโหมันมีมาเยอะใช่ไหมคะ หลากหลายรูปแบบค่ะดังนั้นก็ต้องร่วมกันพิจารณากันด้วยนะคะคุณผู้ฟังอย่าไปหลงกลเป็นเหยื่อนะคะอันนี้เนี่ยด้วยความห่วงใยค่ะก็เอามาแจ้งเตือนกันนะคะเวลาที่มีภัยยังไงล่ะเหมือนกับว่าเป็นภัยจากมิจฉาชีพเนี่ยบางทีมีการแชร์นะในกลุ่มเนี่ยแต่บางทีต้องอ่านข่าวด้วยนะคะบางที มันเป็นข่าวข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยมันก็ยังมีอยู่เนาะค่ะ
1: เราเรียกว่าต้องเสพสื่อให้มีสตินะฮะไม่ใช่ซื้อเชื่อไปทุกอย่างก็ไม่ได้เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะนะคะอ่ะฝากกันเอาไว้เตือนภัยค่ะมิจฉาชีพทุกวันนี้เนี่ยมันยังไม่ได้หนีหายไปไหนนะคะก็ต้องมีการระมัดระวังกันมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะวันนี้ยังคงเป็นวันแม่แห่งชาติใช่ไหมคะก็ช่วงแรกนี่พี่โอ๋ลืมค่ะเพราะว่ามีกิจกรรมดีๆที่ปากน้ำชุมพรนะคะเขามีการจัดกิจกรรมวันแม่แจกปลาย่างฟรีบ่าย3โมงเป็นต้นไปนะคะเดี๋ยวฟังรายการเราจบแล้วเดี๋ยวรีบไปปากน้ำชุมพรนะคะเพราะว่าเขาจะมีกิจกรรมค่ะที่จัดขึ้นที่สะพาน

0: ะสะพานปลาปากน้ำชุมพรบริเวณหน้าภาพพระพันปีหลวงนะคะโดยตลาดปลาปันสุกเนี่ยจะเปิดให้บริการตั้งแต่ช่วงบ่ายๆแบบนี้ละค่ะแต่ว่าในส่วนของพิธีการเนี่ยจะเริ่มประมาณ5โมงเย็นเป็นต้นไปจะมีการวางช่อดอกไม้แล้วก็จุดเทียนรำลึกถึงพระองค์ท่านนะคะจะมีดนตรีแจ๊สค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านค่ะได้ไปร่วมกิจกรรมกันเป็นงานเล็กๆนะคะในชุมชนซึ่งวงดนตรีแจ๊สเนี่ยจะเป็นวง The Rabbit Band นะคะก็เอาเป็นว่าเป็นหนึ่งงานค่ะที่จัดกันเล็กๆภายในชุมชนภายในท้องถิ่นแต่ว่าเผื่อว่าท่านใดสนใจนะคะที่อยากจะไปร่วมกิจกรรมระลึกถึงแม่ของแผ่นดินพระพันปีหลวงก็เรียนเชิญได้นะคะตลาดปลาปันสุกนะคะบริเวณสะพานปลาปากน้ำชุมพรนะคะบ่าย3โมงเป็นต้นไปเขาจะมีการย่างปลานะคะแจกฟรีนะมีโอกาสก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้เลยค่ะ
1: ชวนคุณแม่ไปด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: นะเอาล่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงนะครับช่วงหน้ายังมีข่าวให้ได้ติดตามกันต่อครับ
0: สนับสนุนโดยปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ไม่มีสารตกค้างมั่นใจใช้ปุ๋ย Black Cat
2: หอม
3: เข้มถึงใจ
4: กาแฟเขาทะลุเต็มรสกับกาแฟจากไร่มาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อป5ดาว7ปีซ้อนโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุต้นแบบของเกษตรกรดีเด่นจังหวัดชุมพรปี2546
5: กาแฟเขาทะลุมีหลายรสชาติทั้งกลมกล่อมและเข้มพิเศษ
4: กาแฟเขาทะลุมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าร้านค้าและท้องตลาดทั่วไปหรือสั่งซื้อที่077620009 0936763606 ID Line 0622365272
6: เข้มเต็มรสสดจากไร่ถูกใจแท้กาแฟเขาทะลุ
0: ก็ฝากแฟนๆรายการกันเอาไว้ด้วยค่ะดื่มกาแฟให้ถูกใจนะคะวันนี้กับกาแฟเขาทะลุเลยค่ะโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุเรามีหลายสูตรให้คุณได้เลือกกันนะคะชื่นชอบแบบเข้มหรือแบบกลางๆนะคะสูตร1ซองสีดำสูตร2ซองสีแดงหาซื้อกันได้เลยค่ะที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณนะคะสอบถามกันได้ที่ตัวแทนจำหน่ายชุมนุมสากลชุมพรหรือเครือข่ายสากลทั่วประเทศคิดจะดื่มกาแฟฝากกันเอาไว้ด้วยในใจเลยสำหรับกาแฟเขาทะลุโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุนะคะแล้วก็สำหรับพี่น้องชาวสวนพี่น้องเกษตรกรค่ะมีปัญหานะคะเรื่องของผลผลิตไม่ค่อยจะดีเลยใช่ไหมคะมีปัญหาใบเหลืองยอดไม่เดินต้นโตช้าวันนี้ใช้ Black Cat นะคะฉีดพ่นเป็นปุ๋ยให้ทางใบคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็มีพี่น้องเกษตรกรหลายๆคนค่ะที่เอาไปใช้กับทุเรียนนะคะปาล์มน้ำมันยางพารางจริงก็ใช้ได้กาแฟนี่ก็ใช้ได้ดีเลยใช้ได้กับพืชผักผลไม้ทุกชนิดวันนี้ลองเปิดใจใช้นะคะคุณผู้ฟัง1ชุดใช้อย่างต่อเนื่องนะ 1,980 บาท1ชุดจะผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรค่ะเฉลี่ยแล้วตกลิตรละไม่ถึงบาทนะแล้วก็วันนี้ใช้ควบคู่กันไปกับ Black Cat วันยาเชื้อราที่ปลอดภัยมากๆ1ลิตรก็ผสมน้ำได้ถึง 1,000 ลิตรนะคะราคา 1,540 บาทค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ตอนนี้ปุ๋ย Black Cat เราก็มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อ6ชุดแถม1ชุดกันไปเลยซื้อ10แถม2กันไปเลยหรือซื้อยกลังมีราคาพิเศษให้สอบถามที่อสมทชุมพรนะคะหรือติดต่อบริษัทเกียรติประธานพรค่ะโดยคุณเกียร์0634596939นะคะ0634596939ฝากคุณผู้ฟังกันเอาไว้ด้วยนะคะเรื่องราวดีๆของเรานะคะสนับสนุนโดยกาแฟเขาทะลุรสชาติเข้มแท้ต้องกาแฟเขาทะลุด้วยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนนวัตกรรมเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรปุ๋ย Black Cat ธาตุอาหารรองอาหารเสริมชนิดน้ำและสารปรับปรุงดินชนิดผง1ชุดผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรสูตรเดียวจบช่วยในการเจริญเติบโตของพืชลดความเครียดในทุกฤดูกาลผลผลิตมีคุณภาพดีรสชาติดีสีสวยเร่งรากเร่งแป้งดึงช่อล้มหัวแตกกอปุ๋ย Black Cat โดยบริษัทเกียรติประธานพรจำกัดสอบถามโทร0634596939หรือติดต่อสถานีวิทยุอสมทชุมพร
7: 2โอ2มุมข่าวโดยโอนนฤมลและโอนันทวัฒน์พบกันทุกวันพุธ Mcot Radio Network อสมทชุมพร2โอ2มุมข่าว

0: กลับมาในช่วงของ2โอ2มุมข่าวช่วงสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับก็ยังมีข่าวในจังหวัดชุมพรนะครับโดยเฉพาะข่าวกิจกรรมที่จัดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรมาเล่าสู่ให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับพี่โอครับ
1: ค่ะนะคะก็มีกิจกรรมข่าวสาร

0: จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรใช่ไหมคะที่นำเสนอข่าวกิจกรรมต่างๆนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นข่าวของหน่วยงานราชการนะก็นำมารายงานนำมาแจ้งกันนะคะให้กับคุณผู้ฟังเนี่ยได้รับทราบกันค่ะ
1: ครับเมื่อวันนี้นะครับ11สิงหาคมในเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็ได้เป็นประธานในพิธีโปรดเปิดโครงการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชุมพรนะครับมีกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพของชุดปฏิบัติการประจำตำบลในการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดชุมพรที่โรงแรมชุมพรการ์เด้นอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับโดยมีนายจิรศักดิ์แสงหอยปลัดจังหวัดชุมพรได้กล่าวรายงานนะครับพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น410คนนะครับก็ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการประจำตำบลจาก70ตำบลจำนวน280คนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนอำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชุมพรอำเภอท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่จำนวน130คนนะครับซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค8สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรด้วยครับ
0: ค่ะนะคะถ้าพูดถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบันเนี่ยถือว่ายังคงเป็นปัญหาสำคัญอันดับต้นๆ นะคะส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของสังคมคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนด้วยก็มีการป้องกันปราบปรามกันอยู่อย่างต่อเนื่องใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็ยังไม่หมดไม่จบไม่สิ้นนะคะอันนี้เนี่ยการอบรมครั้งนี้เนี่ยก็เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอำนาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดแล้วก็ขั้นตอนการดำเนินงานของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดนะคะอย่างถูกต้องพร้อมพัฒนาทักษะการคัดกรองการจำแนกกลุ่มเป้าหมายผู้เสพผู้ติดยาเสพติดประเมินสภาพปัญหาเบื้องต้นเพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูสภาพทางสังคมรวมถึง เพิ่มพูนเทคนิคการสื่อสารการสร้างแรงจูงใจติดตามดูแลผู้ผ่านการบำบัดในระยะยาวเพื่อป้องกันการกลับไปเสพซ้ำนะคะแล้วก็มุ่งปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนในชุมชนให้มองผู้เสพเนี่ยเป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการช่วยเหลือได้รับโอกาสลดการตีตรานะคะตลอดจนส่งเสริมการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคประชาชนอย่างเป็นระบบนะคะก็ถือว่าต้องมีการสื่อสารที่ดีด้วยนะน้องโอ๋เนาะ
1: บ
0: างทีเจ้าหน้าที่บางท่านเนี่ยก็อาจจะแบบมีการวางอำนาจ อะไรอย่างเงี้ยจนทำให้ประชาชนเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยหรือว่ารู้สึกไม่ดีอะไรเงี้ย
1: รู้สึกหวั่นกลัวนะครับ
0: ค่ะนะซึ่งการอบรม เรื่องราวตรงนี้เนี่ย ก็ถือว่าบางสิ่งบางอย่างถ้าเกิดเป็นคนที่แย่มากๆเนี่ยอาจจะต้องใช้ความรุนแรง
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดเป็นคนที่ยังพอพูดคุยกันได้ก็อาจจะต้องใช้อีกไม้นึงใช่ไหมคะมีทั้งไม้อ่อนไม้แข็งอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องผสมผสานกันไปค่ะ
1: ก็เพื่อแก้ไขปัญหานะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับปัญหายาเสพติดนะครับก็ก่อให้เกิดผลกระทบตามมาอีกหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพจิตใจนะครับเรื่องของปัญหาลักเล็กขโมยน้อยนะครับรวมไปถึงปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นทุกอย่างล้วนแล้วแต่มาจากยาเสพติดทั้งนั้นนะครับ
0: ใช่ค่ะนะคะแล้วก็ปัญหายาเสพติดเนี่ยบางคนก็มองว่ามันใกล้ตัวมากๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของสถานบันเทิงก็เป็นอีกสถานที่นึงที่อาจจะมีความสุ่มเสี่ยงเรื่องของปัญหายาเสพติดก็ทราบมาว่าทางจังหวัดเองเนี่ยนะคะโดยในอำเภอเมืองชุมพรเนี่ยเขาก็มีการลงตรวจสอบพื้นที่สถานบันเทิงใช่ไหมคะก่อนหน้านี้มีข่าวรายงานกันมาว่าเขาก็จะมีการเข้มงวดใช่ไหมคะควบคุมดูแลกันอย่างใกล้ชิดก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะ
1: ครับเพราะว่าในอำเภอเมืองชุมพรเราเนี่ยนะครับสถานบันเทิงเยอะมากนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ผุดขึ้นแล้วก็ดับลงผุดขึ้นแล้วก็ดับลงเยอะมากเลยทีเดียว
0: ค่ะนะแต่ก็เอาเป็นว่าใครที่คือการเข้าสถานบันเทิงเนี่ยมันถือว่าเป็นการผ่อนคลายเป็นการพักผ่อนอย่างหนึ่งใช่ไหมคะแต่ก็คนที่เข้าไปใช้บริการแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าพบเห็นสิ่งผิดปกติผิดแปลกไปอะไรเงี้ยนะคะแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาเนาะค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของกิจกรรมดีๆใช่ไหมคะที่เขาจัดขึ้นในจังหวัดชุมพรเกี่ยวกับเรื่องของเลนลี่ท่องเที่ยว ปั่นกินเที่ยวเนาะตั้งแต่เมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาใช่ไหมคะน้องโอ
1: ครับนะครับก็เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นนะครับนี่เป็นโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนประจำปี2569นะครับกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายจักรยานเลนลี่ท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรปั่นกินเที่ยวแอดชุมพรครั้งที่2นะครับจัดขึ้นณศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวคลองท่าเสม็ดตำบลสะพลีอำเภอประทิวจังหวัดชุมพร

0: โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานนะครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากจังหวัดชุมพรหลายท่านนะครับเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนั่นเองครับ
1: ค่ะนะคะซึ่งงานนี้เนี่ยก็ทราบมาว่าท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพรนะคะก็เป็นเจ้าของโครงการนะคะได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็ไม่เฉพาะแต่ประชาชนยังทราบมาว่ามีเยาวชนด้วยใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ที่เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอจะทำให้มีสุขภาวะที่ดีครบด้านทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมสติปัญญานะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของชุมพรของเราด้วยนะคะเพราะว่าทราบข่าวมาว่าเส้นทางการปั่นจักรยานในครั้งนี้เนี่ยผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยเขาก็จะผ่านเส้นทางสำคัญของชุมพร3จุดใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวคลองท่าเสม็ดนะคะมุ่งหน้าสู่สะพานชมกว้างโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่แล้วก็ไปที่วัดปากคลองตำบลนาทุ่งอำเภอเมืองชุมพรแล้วก็ไปที่หาดทุ่งวัวเล่นนะคะตำบลสะพลีอำเภอปะทิวแล้วก็เข้าสู่เส้นชัยนะคะที่ศูนย์ส่งเสริมท่องเที่ยวคลองท่าเสม็ดนะคะเห็นบอกว่าใช้ระยะเวลาในการปั่นเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงด้วยกันนะคะ
0: ครับเส้นทางในการปั่นนะครับก็สะดวกสบายนะครับถนนราบเรียบนะฮะพูดถึงการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในวันที่28ถึง30สิงหาคมนะครับใครที่ชอบแนวฟังดนตรีชายหาดห้ามพลาดงานนี้เลยนะครับชื่องานว่า Feel All The Feeling at ชุมพรนะครับก็พลังแห่งทะเลชุมพรนั่นเองนะครับก็จะมีดนตรีนะครับกิจกรรมนะฮะก็มี28ถึง30สิงหาคมที่หาดทุ่งวัลเล่นอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรนะครับงานมีตั้งแต่ช่วงเช้านะครับ6โมงเช้าถึง4ทุ่มทุกวันนะครับมีวันที่28เนี่ยกวาง AB Normal นะครับกลางคืนเนี่ยนะครับแล้วก็29มีเต่าทัศนัยนะครับ30มี Instinct นะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมเต็มชายหาดเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นซับบอร์ดนะครับมีวิ่งนะมีอาหารนะครับมีเวิร์กช็อปต่างๆนะครับมิวสิกเอนเตอร์เทนเมนต์และอีกหลากหลายประสบการณ์ที่คุณห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะครับก็เตรียมกล้องให้พร้อมนะครับชวนเพื่อนไปด้วยแล้วก็เตรียมเงินในกระเป๋าไปด้วยไปเที่ยว
1: ค่ะ
0: สำคัญมากเงินในกระเป๋า
1: 60 40ยังใช้ได้อยู่นะยังไม่หมดใช่ไหมคะ
0: แต่ว่ามันติดที่ปลายเดือนนี่สิเราใช้กันตั้งแต่ต้นเดือนหมดแล้วอยู่
1: ใช่ค่ะนะคะก็เอาเป็นว่าใครที่ได้ฟังข่าวนี้ก็อาจจะเชิญชวนเพราะมันเป็นช่วงของวันหยุดใช่ไหมคะศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยก็มาเที่ยวกันได้นะคะในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนะคะยังพอมีเวลาเหลือในช่วงท้ายก่อนที่เราจะบอกลากันไปใช่ไหมคะในช่วงนี้ก็เดี๋ยวมีข่าวจากทางด้านอาจารย์สุภวัฒน์นะคะที่แจ้งข่าวสารเข้ามานะคะเดี๋ยวขออนุญาตประชาสัมพันธ์ข่าวนี้สักนิดนึงนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวงานบำเพ็ญกุศลศพนะคะคุณแม่กิ๊มกอนเพชรนะคะอายุ91ปีค่ะซึ่งสวดพระอภิธรรมศพนะคะ11ถึง15สิงหาคมนะคะแล้วก็จะทำพิธีสวดมติกาบังสุกุลวางดอกไม้จันทร์ณศาลา2วัดสว่างมนัสปากน้ำหลังสวนนะคะวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมจะมีพิธีชาปนกิจศพก็เรียนเชิญญาติมิตรที่เคารพนับถือร่วมไว้อาลัยกันเป็นครั้งสุดท้ายนะคะนี่ก็เป็นข่าวงานเพลงกุศลศพที่แจ้งเข้ามาค่ะ
0: ครับในช่วงท้ายเวลาหมดแล้วนะครับก็ติดตามรับฟังรายการ2โอ2มุมข่าวได้ใหม่นะครับในทุกๆวันพุธนะครับตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรทั้ง2ความถี่นะครับ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์รวมไปถึงคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทาง M-Cod Connect นะครับผ่านแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือของคุณก็รับฟังอสมทได้24ชั่วโมงเช่นกันครับ
1: ค่ะนะคะสำหรับใครที่มีข่าวสารค่ะแจ้งมาให้กับทีมงานอสมทเรากันได้เลยนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะโอนฤมลตันบินค่ะ
0: ครับผมโอนันทวัฒน์ผู้ถือกำเนิดลาไปก่อนเจอกันใหม่พุธหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สองโอสองมุมข่าวโดยโอนนฤมลและโอนันทวัฒน์พบกันทุกวันพุธ M-Cod Radio Network อสมทชุมพรสองโอสองมุมข่าว

0: 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4 คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสวทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองรองโฆษกรัฐบาลแจ้งมาตรการคุมปืนย้ำจัดการทั้งปืนเถื่อนและปืนมีทะเบียนเข้มการครอบครองพกพาและใช้อาวุธเพื่อความปลอดภัยประชาชนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงข้อวิพากษ์วิจารณ์แนวทางควบคุมอาวุธปืนของรัฐบาลว่ารัฐบาลรับฟังข้อเสนอแนะรวมถึงข้อกังวลเรื่องสิทธิในการป้องกันตนเองและผลกระทบต่อนักกีฬายิงปืนแต่ขอให้แยก

0: ข้อที่จริงออกจากการตีความเพราะขณะนี้รัฐบาลยังอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดกฎหมายใหม่จึงยังไม่ใช่ข้อสรุปของกฎหมายที่ประกาศใช้แล้วหลักที่สำคัญของนายกรัฐมนตรีคือการทำให้การครอบครองการพกพาและการใช้อาวุธปืนอยู่ภายใต้การควบคุมที่เข้มงวดมากขึ้นโดยต้องแยกให้ชัดเจนระหว่างสิทธิ์ในการครอบครองกับสิทธิ์ในการพกพาและใช้อาวุธซึ่งไม่ใช่สิทธิ์เดียวกันการมีอาวุธปืนที่มีทะเบียนถูกต้องไม่ได้หมายความว่าจะสามารถนำปืนออกไปพกพาในที่สาธารณะหรือหยิบมาใช้ได้ตามใจไม่ใช่รัฐบาลจะเลือกจัดการปืนถูกกฎหมายหรือปืนเถื่อนก่อนเพราะรัฐบาลต้องจัดการทั้งสองอย่างปืนเถื่อนผิดกฎหมายอยู่แล้วต้องปราบปรามอย่างเด็ดขาดส่วนปืนที่อยู่ในระบบต้องตรวจสอบและควบคุมการพกพาการใช้อย่างจริงจังขึ้นชื่อว่าเป็นอาวุธปืนต้องมีระบบควบคุมเพราะเมื่อปืนถูกนำไปใช้ก่อเหตุสิ่งที่เดิมพันไม่ใช่ทะเบียนแต่คือชีวิตของประชาชนโฆษกรัฐบาลยืนยันไทยไม่นำความร่วมมือทางทหารแลกเงื่อนไขการค้าสหรัฐนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีมีรายงานจากสำนักข่าวต่างประเทศบางแห่งระบุว่ารัฐบาลไทยเตรียมนำความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารมาเป็นเงื่อนไขต่อรองในการเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงและไม่ใช่แนวนโยบายของรัฐบาลไทยการเจรจาการค้ากับสหรัฐดำเนินไปบนพื้นฐานของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศความเป็นธรรมและความสมดุลทางการค้าโดยรัฐบาลพิจารณาข้อเสนออย่างรอบคอบโดยเฉพาะผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ประกอบการภาคการผลิตและประชาชนไทยพร้อมแสวงหาข้อตกลงที่สร้างประโยชน์ร่วมกันอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ายขณะเดียวกันความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารระหว่างไทยกับสหรัฐเป็นความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานและดำเนินไปบนพื้นฐานของผลประโยชน์ด้านความมั่นคงร่วมกันความร่วมมือต่างๆรวมถึงการฝึกร่วมผสมคอปลาโกยังคงดำเนินไปตามกรอบและแผนงานที่กำหนดไว้โดยไม่ได้ถูกนำไปผูกโยงเป็นเงื่อนไขแลกเปลี่ยนกับผลการเจรจาทางการค้าไฟไหม้เรือเฟอร์รี่ที่อินโดนีเซียเร่งอพยพคนเกิดเหตุเพลิงไหม้บนเรือเฟอร์รี่ที่มีคนอยู่บนเรือประมาณ131คนแบ่งเป็นผู้โดยสาร114คนและลูกเรือ17คนขณะแล่นออกจากท่าเรือปานดังไบบนเกาะท่องเที่ยวบาหลีมุ่งหน้าสู่ท่าเรือเลมบาบนเกาะลอมบอกจังหวัดนูซาเต็งการ่าตะวันตกของอินโดนีเซียเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเรือลำเกิดเหตุเป็นเรือเฟอร์รี่ KM ปุตรียัสมินเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณช่องแคบลอมบอกส่วนสาเหตุยังไม่แน่ชัดหน่วยกู้ภัยเข้าพยพผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมดแล้วยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: หลายชีวิตล้นถักทอขึ้นจากเส้นใยเล็กๆที่เรียกว่าโอกาสโอกาสในการเรียนรู้ต่อยอดภูมิปัญญาและหยัดยืนด้วยสองมือของตนเองเติบโตไปกับบ้านเล็กในป่าใหญ่และคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเชื่อมั่นในความสามารถของคนไทยได้พระราชทานโอกาสให้คนไทยได้ก้าวเดินไปไกลอย่างยั่งยืนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทบุญรอดเรมอรี่จำกัด
3: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดด

0: ดอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลัง

0: ื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
3: ำลึกวันเคยมีองค์ทรงสถิตสิริกิติ์พระพันปีศรีสยามสิริโฉมเปี่ยมบุญญาสง่างามราชทุกนามยังจงรักและภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: สุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอ๋ นฤมล

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับและทักทายคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสุขใจไปกับเพลงนะคะอยู่กับโอนฤมลที่นี่เช่นเดิมค่ะ Mcard Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 นะคะสำหรับวันนี้วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ค่ะส่งความปรารถนาดีส่งความรู้สึกดีๆกับคุณแม่ทุกคนเลยนะคะส่งความสุขค่ะด้วยเสียงเพลงให้กับคุณแม่ได้ติดตามรับฟังกันที่นี่นะคะเนื่องในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมค่ะวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่นะคะหรือว่าคุณลูกพาคุณแม่นะคะไปเที่ยวรับประทานอาหารก็ขอให้มีความสุขนะคะแล้วเราก็มาเติมเต็มให้กำลังใจกันค่ะกับงานเพลงเพราะๆกันที่นี่ด้วยนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะวันนี้เป็นวันหยุดใช่ไหมคะดังนั้นงานเพลงค่ะมีคุณได้ฟังกันแบบจุใจแน่นอนแต่ก็ยังคงมีเรื่องราวนะคะดีๆที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะคะว่ามีเรื่องราวอะไรแบบไหนอย่างไรค่ะในช่วงเวลาของรายการสุขใจไปกับเพลงเดอะโอนฤมลนะคะติดตามกันได้เลยค่ะแต่ช่วงนี้เพลงเพราะๆรอคุณผู้ฟังกันอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะ

กลับเข้ามาในช่วงนี้นะคะสุขใจไปกับเพลงของเราค่ะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันหยุดเนาะดังนั้นคุณขอมาเราจัดให้คุณนี่ก็ยังขอมาได้นะคะแต่ว่าไม่ได้เปิดสายหน้าไมค์เท่านั้นเองคุณผู้ฟังร่วมพูดคุยกับเราก็0776415 67นะคะ0776415 67ค่ะสำหรับช่วงเวลาดีๆของเราตรงนี้ก็จะมีงานเพลงลูกทุ่งนะคะใหม่บ้างเก่าบ้างสนุกสนานกันบ้างนะคะเพื่อชีวิตบ้างก็ตามคำแนะนำของคุณผู้ฟังนี่แหละแต่ว่าส่วนใหญ่อะก็อยากจะเลือกเป็นแนวลูกทุ่งนะคุณผู้ฟังอาจจะเป็นลูกทุ่งสมัยใหม่แต่บางคนก็บอกว่าโอ้อยากจะฟังลูกทุ่งอมตะก็ได้นะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยก็อาจจะแบบชั่วโมงนึงอาจจะเปิดสักเพลง2เพลงอะไรอย่างนี้นะคะเอาใจทุกๆวัยแหละคุณผู้ฟังนะคะบางคนบอกโอ้เพลงนี้ไม่ได้ฟังนานแล้วนะคะอยู่ๆวิธีอสมทชุมพรเราเปิดทำให้หลายๆคนนะนึกถึงอดีตนึกถึงความหลังก็มีเนาะเอาเป็นว่าในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวเราไปผ่อนคลายสบายใจด้วยงานเพลงเพราะๆให้คุณได้ฟังกันก่อนนะคะติดตามรับฟังเพลงนะคะให้มีความสุขความสบายใจกันต่อละกันในช่วงนี้นะคะกับช่วงเวลาของสุขใจไปกับเพลงของเราค่ะ

ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเร่งรวมข้อมูลข่าวสารสาระ

0: และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
3: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: สุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอ๋ณรมนทร์

คุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะก็ขออนุญาตที่จะงดอีก1วันนะคะสำหรับการเปิดสายหน้าใหม่ในช่วงของคุณขอมาเราจัดให้นะคะคุณขอมาเนี่ยเราจัดให้ฟังกันแบบด่วนๆแต่ว่าวันนี้ของด1วันนะคะเดี๋ยวแจ้งเรื่องราวข่าวสารสาระดีๆค่ะที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันก่อนละกันนะคะสำหรับใครที่จะเลือกซื้อนะคะจะบอกว่าเรื่องหมูอันนี้โอ้แนะนำเลยนะคะไปที่ร้านหมูทองหลังสวนได้เลยนะคะก็ฝากสิ่งดีๆกันเอาไว้ด้วยค่ะอยากได้หมูสดต้องไปที่ร้านหมูทองหลังสวนนะคะเราจำหน่ายหมูสดคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกสุดคุ้มค่ะบริการหั่นสับนะคะบดสไลด์ส่งฟรีถึงบ้านเลยนะสะดวกทันใจเลยค่ะได้ไงลองสอบถามกันไปได้ที่ร้านหมูทองหลังสวนนะคะเยื้องๆกับร้านพัดตลาดอวยชัย2ค่ะโทรสั่งเลยเนี่ยพูดคุยกันได้กับน้องบีผู้จัดการร้านนะคะ0618547822นะคะ0618547822ที่นี่เนี่ยเขาดูแลแบบสะอาดจริงๆเลยนะคะกับร้านหมูทองค่ะแล้วก็มีข่าวดีนะคะจากร้านหมูทองสาขาหลังสวนด้วยโปรโมชั่นวันแม่ค่ะนี่ซื้อของครบ300บาทรับฟรีนะคะเป็นนมดีน่า1กล่องนะคะแล้วก็ยังมีการสะสมแต้มให้ด้วยอีกคูณ2เลยนะคะยังไงรีบไปกันนะคะที่ร้านหมูทองหลังสวนค่ะใครที่อยู่ในพื้นที่ของอำเภอหลังสวนนะคะหรืออำเภอใกล้เคียงค่ะติดต่อสอบถามกันไปได้เลยกับร้านหมูทองหลังสวนตลาดอวยชัย2นะคะหมูสดคุณภาพดีราคาถูกใจค่ะส่งไวถึงมือคุณอย่างแน่นอนนะคะรีบโทรปรึกษาพูดคุยกันกับน้องบีผู้จัดการร้านได้เลยนะคะฝากกันเรียบร้อยในช่วงนี้ค่ะ

สำหรับเรื่องราวดีๆที่อยากจะมาเน้นย้ำบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังค่ะก็คือเรื่องของเครื่องฟอกอากาศนะคะที่เรียกได้ว่าไม่ว่าคุณจะออกไปข้างนอกหรือว่าอยู่ในบ้านเนี่ยหลายคนนะคะรู้สึกเหมือนกับว่าอากาศเนี่ยมันหนักฝุ่นควันมันเยอะใช่ไหมคะหายใจไม่ค่อยโล่งค่ะโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวนะคะแต่ทุกปัญหาเนี่ยจะหมดไปค่ะเพราะว่าเราอยากจะขอนำเสนอคาจิว่านะคะเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001นะคะอีกหนึ่งทางเลือกค่ะที่ช่วยให้การหายใจเนี่ยสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานนะคะช่วยทั้งกรองฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันค่ะแล้วก็ดูดกลิ่นไม่พึงประสงค์ด้วยนะคะใช้งานง่ายปรับแรงลมค่ะได้ถึง3ระดับนะคะเบากลางหรือแรงเนี่ยก็ได้ตัวเครื่องค่ะมีหน้าจอสัมผัสแบบ LED ด้วยนะคะแสดงสถานะอากาศแล้วก็อุณหภูมิค่ะมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลจะเป็นโหมดนอนหลับนะคะที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้เวลานอนจะกลางวันกลางคืนนะคะคาจิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่ค่ะที่สำคัญนะคะเขาใช้ไส้กรองระบบเฮปาด้วยนะคะช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อด่วนตอนนี้ได้เลยค่ะเพราะเรามีราคาโปรโมชั่นนะคะ 1,290 บาทค่ะแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกอีก1แผ่นนะคะรีบโทรด่วนเลยค่ะ02-114-3990นะคะ02-114-3990มีค่าส่งและรับประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปได้เลยคุณผู้ฟังที่ช็อปมาเนี่ยนะคะอ่ะฝากกันเอาไว้นะในช่วงนี้ค่ะเรื่องราวดีๆของเรานะคะ

0: สำหรับในช่วงของนานาสารพันสาระติดตามกันช่วงนี้เลยค่ะ
1: นานาสารพันสาระ
0: สำหรับในช่วงของนานาสารพันสาระค่ะคุณผู้ฟังมีเรื่องนี้มาฝากกันนะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดค่ะว่าไขมันในเลือดสูงเนี่ยนะคะมาจากการกินของมันของทอดใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกิดนะคะจากอาหารบางประเภทแต่ว่ามันเกิดจากนี่เลยค่ะคือ1คุณไม่ออกกำลังกายด้วยนะคะนั่งนานเดินน้อยไม่ค่อยขยับตัวทำให้ร่างกายเนี่ยใช้พลังงานลดลงนะคะพลังงานส่วนเกินก็ถูกเปลี่ยนเป็นไตรกลีเซอไรด์ค่ะควรจะเดินเร็วนะคะวันละ 20-30 นาทีค่ะลุกเดินทุกชั่วโมงนะคะฝึกกล้ามเนื้อสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งนะคะแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งก็คือนอนน้อยพักผ่อนไม่พอนะคะการนอนดึกหรือนอนไม่มีคุณภาพส่งผลต่อฮอร์โมนความหิวและการทำงานของอินซูลินทำให้กินจุกจิกแล้วก็อยากของหวานมากขึ้นนะคะซึ่งเป็นสาเหตุค่ะให้ไขมันในเลือดสูงส่วนสาเหตุต่อมาก็คือดื่มแอลกอฮอล์หรือสูบบุหรี่นะคะแอลกอฮอล์เนี่ยกระตุ้นให้ตับสร้างไตรกลีเซอไรด์เพิ่มส่วนบุหรี่ทำให้ไขมันดีนะคะลดลงแล้วก็เร่งการเสื่อมของหลอดเลือดค่ะส่วนประการต่อมานะคะกินหวานแล้วก็แป้งมากเกินไปแม้ไม่กินของทอดแต่หากบริโภคน้ำหวานขนมเบเกอรี่หรือแป้งขัดสีมากเกินความต้องการร่างกายจะเปลี่ยนน้ำตาลส่วนเกินเป็นไตรกลีเซอไรด์ทันทีนะคะแล้วก็ใครที่มีความเครียดสะสมเครียดเรื้อรังจะทำให้ฮอร์โมนคอร์ติซอลสูงค่ะส่งผลให้หิวง่ายนอนหลับไม่ดีแล้วก็ควบคุมระดับน้ำตาลกับไขมันได้ยากนะคะนี่ก็คือ5พฤติกรรมที่ทำให้ไขมันในเลือดพุ่งสูงทั้งที่คุณไม่กินของมันของทอดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่ออกกำลังกายนอนน้อยดื่มแอลกอฮอล์สูบบุหรี่กินหวานจัดนะคะมีความเครียดสะสมเรื้อรังอันนี้มันก็ทำให้ไขมันในเลือดสูงได้นะคะดังนั้นรู้แล้วก็ทราบสาเหตุแล้วใช่ไหมคะก็ลดของหวานขนมนะคะเลือกโปรตีนคุณภาพดีอย่างเช่นปลาไก่ไม่ติดหนังนะคะไข่เต้าหู้ถั่วแล้วก็เพิ่มไขมันดีจากปลาทะเลอะโวคาโดน้ำมันมะกอกนะคะแล้วก็กินผักทุกมื้อด้วยเลือกผลไม้ทั้งลูกแทนน้ำผลไม้นะคะออกกำลังกายสม่ำเสมอด้วยค่ะนอนหลับให้เพียงพอนะคะเพียงแค่นี้เนี่ยคุณภาพชีวิตของคุณก็จะดีแล้วก็ไขมันในเลือดเนี่ยไม่ได้เกิดจากการกินอย่างเดียวนะคะคุณผู้ฟังอย่างที่บอกไปไม่ออกกำลังกายเลยนอนน้อยเลยนะคะมันมีผลตามมาทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะคุณผู้ฟังอ่ะก็ฝากกันเอาไว้ค่ะเป็นข้อคิดดีๆของเรานะคะกับสาระดีๆที่นำมาฝากกันช่วงนี้ค่ะ

คุณผู้ฟังคะมาถึงในช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะสุขใจไปกับเพลงของเราค่ะสำหรับวันหยุดนะคะที่เราส่งมอบความสุขด้วยเสียงเพลงให้กับคุณแม่นะคะให้คุณพ่อด้วยนะเดี๋ยวน้อยใจแล้วก็ให้คุณผู้ฟังทุกๆคนล่ะค่ะอาจจะมีบทบาทเป็นลูกบทบาทเป็นคุณแม่นะคะก็ส่งความสุขความสบายใจด้วยเสียงเพลงเพราะๆให้คุณได้ฟังกันที่นี่นะคะโอ้ณรบลค่ะดำเนินรายการลาคุณฟังกันไปก่อนนะเอาไว้เราจะเจอกันใหม่แล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าฟังข่าวต้นชั่วโมงจบแล้วก็อย่าลืมค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันต่อนะคะกับน้องโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะคะดีเจโอนันทวัฒน์นั่นเองค่ะติดตามรับฟังให้กำลังใจกันต่อนะคะสำหรับโอณรบลช่วงนี้ก็บอกลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคุณผู้ฟังพรุ่งนี้โชคดีมีความสุขดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะด้วยความห่วงใยลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองร่างเสร็จแล้วสุภชัยโพสต์ร่างกฎหมายควบคุมอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพร้อมเสนอสภาแก้ไขนายสุภชัยชัยสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานคณะทำงานด้านกฎหมายพรรคภูมิใจไทยโพสต์เฟซบุ๊กว่าพรรคภูมิใจไทยเตรียมร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรให้มีการแก้ไขเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมโดยมีกว่า100มาตราสำหรับร่างกฎหมายฉบับนี้กำหนดหลักการไว้ถึง24ข้อในการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพุทธศักราช2490ที่ใช้บังคับมาเป็นเวลานานโดยไม่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในสาระสำคัญบทบัญญัติหลายมาตรามีความไม่เหมาะสมกับกาลและสมัยเนื่องจากเทคโนโลยี

0: เทคโนโลยีได้มีการวิวัฒนาการไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันส่งผลให้กฎหมายที่บังคับใช้อยู่มีความไม่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพการทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอันก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติของผู้บังคับใช้กฎหมายตลอดจนส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในหลายประการสมควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติดังกล่าวเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการปัจจุบันและสร้างความปลอดภัยต่อประชาชนจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติฉบับนี้เตรียมนำอัฐิหลุนลอยแม่น้ำโขงท่องโลกไปใหม่ครอบครัวทำพิธีเก็บอัฐิหลุนโซโล่ที่วัดรังสีชัชวาลอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์หลังทำพิธีฌาปนกิจเมื่อวานนี้ท่ามกลางความอาลัยของญาติญาติและประชาชนจำนวนมากที่มาร่วมส่งหลุนเดินทางไกลเป็นครั้งสุดท้ายโดยมีการนำเท่าอัฐิมาจัดเรียงตามประเพณีพร้อมนิมนต์พระสงฆ์ประพรมน้ำหอมเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนนำอัฐิไปทำบุญที่บ้านโดยส่วนหนึ่งเตรียมนำไปลอยอังคารที่แม่น้ำโขงซึ่งเป็นแม่น้ำที่มีระยะทางยาวไกลไหลผ่านหลายประเทศเพื่อให้หลุนได้ท่องโลกไปใหม่ส่งท้ายการเดินทางครั้งสุดท้ายของชายหนุ่มผู้รักการเดินทางซึ่งญาติจะปรึกษากันอีกครั้งส่วนอัฐิที่เหลือจะนำไปเก็บไว้ที่วัดหลังทำบุญ100วันแล้วก็จะนำไปไว้กับพ่อของหลุนต่อไปสำหรับพัดลมข้าวของและข้าวสารที่มีผู้นำมาร่วมทำบุญจำนวนมากนั้นญาติจะนำไปบริจาคให้สถานที่ต่างๆเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับหลุนต่อไปรัสเซียปล่อยอดีตนาวิกโยธินสหรัฐกลับบ้านทำเนียบขาวเผยแพร่ภาพประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต่อสายคุยกับโรเบิร์ตกิลแมนอดีตนาวิกโยธินสหรัฐวัย32ปีซึ่งถูกขังในรัสเซียมาตั้งแต่ปี2565กิลแมนเดินทางกลับถึงสหรัฐเมื่อวานนี้หลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียลงนามอภัยโทษให้ด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรมเพื่อเคารพการรักษาอาการป่วยหนักทรัมป์ระบุว่ากิลแมนอยู่ในสภาพสู้ผอมเอ่ยปากขอกินชีสเบอร์เกอร์ทันทีที่เครื่องลงจอดซึ่งทรัมป์ตกปากรับคำว่าจะจัดการให้ทางนี้มีทีมแพทย์4คนคอยดูแลอาการของเขาบนเที่ยวบินก่อนจะส่งตัวไปฟื้นฟูร่างกายที่ศูนย์การแพทย์ในเมืองซานอันโตนิโอรัฐเท็กซัสต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
1: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364004

0: The New High New Honda
1: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
2: รำลึกวันเคยมีองค์ทรงสถิตสิริกิติ์พระพันปีสีสยามสิริโฉมเปี่ยมบุญญาสง่างามราชทุกนามยังจงรักและภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา

ที่ FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดรับหน้าที่กันเหมือนเดิมนะครับวันนี้พบกันตรงกับวันสำคัญวันหนึ่งของตัวเราเลยนะครับนั่นก็คือวันแม่แห่งชาตินะครับ12สิงหาคม2569นะครับวันนี้เป็นวันเขาเรียกว่าเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงนะครับแล้วก็เป็นวันแม่แห่งชาติด้วยนะครับเป็นวันหยุดราชการนะครับแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆที่ได้ทำร่วมกันนะครับก็เป็นวันดีๆนะครับวันที่ระลึกถึงบุญคุณของคุณแม่นะครับจริงๆแล้วการระลึกถึงบุญคุณของคุณแม่เนี่ยระลึกได้ทุกวันนะครับไม่ว่าท่านจะมีชีวิตอยู่หรือไม่มีชีวิตอยู่ก็ตามนะครับท่านก็จะสามารถทำในสิ่งดีๆให้กับคุณแม่ได้ด้วยเช่นกันด้วยหลายๆกิจกรรมนั่นเองนะครับแต่ว่าช่วงของจิโกยามบ่ายก็ยังอยู่ดูแลกันตรงนี้นะครับมีเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งให้ได้ฟังกันในวันพุธอย่างนี้นะครับที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ขอบคุณ Toyota ชุมพรด้วยนะครับรถยนต์คุณภาพพร้อมการบริการหลังการขายเป็นเจ้าของกันได้ทุกรุ่นที่บริษัท Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณนั่นเองนะครับเรามีบริการหลังการขายเรามีศูนย์อะไหล่ที่ได้มาตรฐานไว้บริการแบบครบครันในสไตล์ของโตโยต้าชุมพรอยู่แล้วครับ

บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์0775114888

ยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับเปิดเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งให้ได้ฟังกันในบรรยากาศของวันพุธอย่างนี้นะครับวันหยุดราชการนะครับท่านก็ได้หยุดงานกันด้วยนะครับส่วนใครที่ยังต้องทำงานตามปกติก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านกันต่อไปนะครับดูแลกันกับชิโกยามบ่ายโดยโตโยต้าชุมพรรถยนต์คุณภาพที่บริษัทโตโยต้าชุมพรทุกสาขาไกลบางขุนนั่นเองครับ

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัด

0: จังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: M-Cot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: M-COT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520 ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

คุณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆมากมายมารบกวนนะครับแต่พอหน้าฝนเนี่ยนะครับก็จะมียุงนะครับที่ก็จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกโรคไข้มาเลเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้การป้องกันเบื้องต้นนะครับก็คือเวลาคุณนอนหลับเนี่ยนะครับก็ป้องกันด้วยมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงเป็นไม่เป็นสนิมในการใช้งานได้ยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยนะครับพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์021143990ย้ำอีกครั้งนะครับ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

ช่วงของจิโกยามบายช่วงนี้นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการกับ Honda ชุมพรรถจักรยานยนต์4จังหวะระบบหัวฉีด PGM FI ช่วยประหยัดพลังงานช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมกับรูปทรงใหม่ๆวันนี้เป็นเจ้าของกันได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Wave 125i Wave 110i Scoopy PCX Giono Honda Click แล้วอีกหลายๆรุ่นเลยนะครับเอ่ยไม่หมดกันเลยทีเดียวที่ Honda ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณดาว0บาทก็มีนะครับเพียงแค่ใช้บัตรประชาชนเพียงเดียวก็เป็นเจ้าของจักรยานยนต์ได้พร้อมทั้งรับของแจกและของแถมมากมายที่ Honda ชุมพรเท่านั้นครับ

0: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux TravelGreater together
1: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333

ดูแลกันในช่วงท้ายชั่วโมงแรกตรงนี้กับที่โกยามบ่ายโดย Honda ชุมพรนะครับก็ขอบคุณที่แนะนำเพลงโปรดกันเข้ามาด้วยเดี๋ยวไปฟังเพลงและพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่หนึ่งนะครับชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งกันต่อสักครู่

0: ิออโน่พลัสสไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
1: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
2: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
0: ทุกสายไปได้ไกลกว่า The New High New Honda
3: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: นี้เวลา16นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลนายกโพสต์โซเชียลวันแม่แห่งชาติมอบพวงมาลัยให้คุณแม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีโพสต์โซเชียลวันแม่แห่งชาติมอบพวงมาลัยให้คุณแม่ทัศนีชาญวีรกูลและถ่ายรูปกับครอบครัวโดยมีคุณพ่อชวรัตน์ชาญวีรกูลร่วมอยู่ด้วยพร้อมแคปชั่นว่ายังมีพ่อมีแม่อยู่ไม่เคยอยากได้อะไรมากกว่านี้พร้อมแฮชแท็กขอบอกขอบคุณสูงสวรรค์และวันแม่แห่งชาติ2569มอบเงินเยียวยาครอบครัวรัสเซียและชาวไทยถูกฆ่าฝังดินรวม5ศพที่ห้องประชุมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลห้วยใหญ่นายธีรยุทธแก้วสิงห์รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีรวมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายในคดี2พี่น้องชาวรัสเซียและครอบครัวชาวไทย3คนที่ถูกฆ่าฝังดินในพื้นที่สภ.ห้วยใหญ่จังหวัดชลบุรีโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับจังหวัดชลบุรีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเหยื่ออาชญากรรมกรณีดังกล่าวภายใต้งานคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์เพื่อสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรมแก่ทายาทผู้เสียชีวิตทั้ง5รายรายละ 300,000 บาทเป็นเงินทั้งสิ้น 1,500,000 บาทจากนั้นยังมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรีเทศบาลตำบลห้วยใหญ่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรีบริษัทซับไลฟ์ประเทศไทยบมจ.กรุงไทย

0: ักษาประกันชีวิตร่วมมอบเงินช่วยเหลือวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเผยแพร่การบริการให้แก่ประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายคดีอาญาให้ได้รับสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2 2559ให้การช่วยเหลือผู้เสียหายคดีอาญาที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมให้ได้รับความช่วยเหลือรวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมสร้างความมั่นใจต่อกระบวนการยุติธรรมของไทยแม่น้ำปิงน้ำท่วมร้านอาหารที่ลุ่มริมตลิ่งเชิงสะพานจันสมตัวเมืองเชียงใหม่ลดลงแล้วพื้นที่เต็มไปด้วยโคลนแม่น้ำปิงที่ไหลผ่านตัวเมืองเชียงใหม่ที่มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากฝนที่ตกอย่างหนักทางตอนเหนือทำให้ท่วมร้านอาหารที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งแม่น้ำปิงเชิงสะพานจันสมหรือหน้าชุมชนวัดเกตการามในตัวเมืองเชียงใหม่ระดับน้ำที่ท่วมขังมาหลายวันในช่วงบ่ายวันนี้จากระดับน้ำที่ขึ้นสูง2.70 เมตรวันนี้โดยเวลา13 นาฬิกาของวันนี้ลดลงมาอยู่ที่2.33 เมตรทำให้ระดับน้ำที่ท่วมร้านอาหารท่าน้ำต้นกลุ่มลดลงแล้วแต่พื้นที่ร้านเต็มไปด้วยโคลนหรือเลนหนาประมาณ1 นิ้วร้านต้องนำเครื่องสูบน้ำไดโว้ไปสูบน้ำจากแม่น้ำปิงขึ้นมาล้างทำความสะอาดโคลนเพื่อเร่งเปิดร้านให้เร็วที่สุดและบริเวณจุดที่ลดระดับลงมาติดริมตลิ่งแม่น้ำยังคงสูงประมาณ30 เซนติเมตรขอความร่วมมือเรือบริการนักท่องเที่ยวในแม่น้ำปิงชะลอความเร็วขาล่องมีคลื่นน้ำวิ่งกระแทกเข้าตลิ่งแรงมากส่วนร้านป้าหลาหิมปิงยังมีน้ำท่วมขังสูงประมาณหัวเข่าหรือประมาณ50 เซนติเมตรทางร้านใช้เชือกผูกเก้าอี้ติดไว้กับต้นไม้โดยทางร้านต้องมีการยกเครื่องใช้ไฟฟ้าโต๊ะเก้าอี้ไว้บนที่สูงซึ่งขณะนี้ยังไม่เปิดร้านเนื่องจากจะมีพายุลูกใหม่เข้ามาจึงต้องปล่อยไว้ก่อนขณะที่ปีที่ผ่านมาน้ำท่วมมาแล้วมากกว่า10 ครั้งต้องทำใจและยังชี้ให้ดูร่องรอยน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี67ระดับน้ำสูงถึงชั้น2เมื่อวันที่5 ตุลาคม 2567ระดับน้ำจุดพี1เชิงสะพานนวรัตน์อยู่ที่5.30 เมตร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24 ชั่วโมง
9: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟนคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายก็น้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟนคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟนคอมบีใช้กับไม้ผล

0: ุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงก็แคร์เข้มข้นก็สูงชายก็น้อยดีดี
1: รำลึกวันเคยมีองค์ทรงสถิตสิริกิติ์พระพันปี

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
2: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเปอร
3: ์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
2: จิ๊กโกย

เฮิร์ตและ104.75 เมกะเฮิร์ตผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะครับชั่วโมงนี้มาพร้อมกับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดองนะครับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพืชผลการเกษตรไม่ว่าจะเป็นปาล์มน้ำมันยางพาราเงาะทุเรียนมังคุดพืชสวนพืชไร่ทุกชนิดนะครับต้องการการดูแลต้องการการเอาใจใส่การใส่ปุ๋ยคือสิ่งสำคัญนะครับเลือกปุ๋ยที่ดีเลือกปุ๋ยที่มีคุณภาพวันนี้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดองไม่ใช่ปุ๋ยเคมีนะครับฉะนั้นราคาไม่แพงแถมได้ผลผลิตดีได้ผลผลิตมีคุณภาพด้วยนะครับเรามีทั้งสูตรบำรุงต้นและสูตรเร่งดอกบำรุงผลนะครับมีจำหน่ายที่สอทรัพย์ไพศาลตำบลวังไผ่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีชุมพรและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านคุณนะครับประสบการณ์การจำหน่ายปุ๋ยตราพระรามเดินดงกว่า20ปีเป็นประกันฉะนั้นมั่นใจในเรื่องราวของคุณภาพและปริมาณได้นะครับกับปุ๋ยตราพระรามเดินดงนั่นเองครับ

กลับเข้ามาในชั่วโมงที่2นะครับจิโกยามบ่ายยังมีเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งให้ได้ฟังกันต่อนะครับก็อยู่ดูแลกันต่อตรงนี้จนถึง6โมงเย็นโดยประมาณนะครับ 90.75 เมกะ

0: มาใช้พระรามเดินหนอง
1: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินหนองกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
2: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753

อยู่เป็นเพื่อนกันในบรรยากาศยามเย็นอย่างนี้นะครับในวันหยุดด้วยนะครับวันนี้12สิงหาคมวันแม่แห่งชาตินะครับพาแม่ไปทำกิจกรรมอะไรกันบ้างนะครับพาแม่ไปทานอาหารที่ไหนกันดีอะไรเงี้ยนะครับก็เอาใจท่านบ้างนะครับอย่างจากที่ท่านก็ทำงานหนักทำงานเหนื่อยมาเพื่อเลี้ยงเราให้เติบโตมาแล้วเนี่ยนะครับเรามีโอกาสนะครับจริงแล้วไม่ใช่เฉพาะวันนี้นะครับทุกๆวันเราก็ทำให้ท่านได้นะครับขอให้ระลึกอยู่เสมอว่าแม่คือผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ของเรานั่นเองนะครับเอาละครับอยู่ดูแลกันตรงนี้นะครับเปิดเพลงเพราะให้ฟังในช่วงของจิ๊กโกยามบ่ายกันต่อครับ

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเร่งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักพักผ่อนน้อยชอบท่องเที่ยวหรือเดินทางบ่อยประกันภัยอุบัติเหตุประกันภัยสุขภาพประกันภัยโรคร้ายแรงประกันชดเชยรายได้เป็นทางเลือกที่ช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินให้คุณได้ด้วยความห่วงใยจากคปภ.
1: Mcot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520 ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
1: จิ๊กโกยามบ่าย

คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนทุกเดือนนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เนี่ยนะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุโคตรเยอะเลยนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยนะครับใช้นานต่อเนื่องได้ถึง12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะครับปรับมุมได้กันน้ำได้ระดับ IP67 นะครับไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะครับสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับวันนี้สนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้เลยนะครับรับเลยเมกาสปอตไลท์1ชุดนะครับยังไม่พอเราแถมฟรีให้อีก1ชุดพร้อมโคมไฟ LED อีก2อันนะครับแล้วก็ยังแถมแว่นกันแดดแบบคล้าแบบให้อีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990 ย้ำอีกครั้ง02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

อยู่ดูแลกันเปิดเพลงเพราะในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งให้ได้ฟังกันนะครับในช่วงของจิ๊กโกยามบ่ายเป็นเพื่อนกันนะครับไม่ว่าจะฟังอยู่ที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าฟังอยู่ที่ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ก็ได้นะครับขอเป็นกำลังใจทางด้านเสียงเพลงกับเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับนำมาฝากกันในบรรยากาศของวันแม่แห่งชาติวันนี้ด้วยครับ

เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาห์ในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร065-431-3005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ

เอาละครับช่วงท้ายชั่วโมงที่2นะครับจิโกยามบ่ายก็จะมีเรื่องราวดีๆนะครับจาก The Beat Resort and Residence มาฝากกันด้วยนะครับเราเป็นสถานที่จัดสัมมนาจัดเลี้ยงนะครับพร้อมบริการห้องพักติดทะเลห่างจากสนามบินชุมพรเพียงแค่10นาทีเท่านั้นนะครับนอกจากนั้นแล้วเรายังมีห้องทากิทากินะครับมีพื้นที่รองรับการจัดประชุมสัมมนาได้หลากหลายรูปแบบพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้มากถึง250ท่านนะครับสามารถปรับรูปแบบของห้องประชุมได้หลากหลายรูปแบบอีกด้วยมีร้านคาเฟ่นะครับบิสโตต่อตู่พร้อมให้บริการช่วงพักเบรกนะครับทานอาหารทานของหวานทานเครื่องดื่มพร้อมวิวทะเลสดสายตาบรรยากาศสบายๆนะครับนอกจากนั้นแล้วเรายังมีห้องพักวิวทะเลและวิวสวนนะครับห้องกว้างสะอาดตกแต่งสวยงามพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนะครับมีสระว่ายน้ำให้บริการด้วยนะครับวันนี้ที่ The Beat Resort and Residence อำเภอปทิวจังหวัดชุมพรนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0654313005นั่นเองนะครับนี่คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงท้ายชั่วโมงเดี๋ยวไปฟังเพลงเพราะๆและพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยสักครู่หนึ่งนะครับชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่ดูแลกันต่อสักครู่เดียวครับ

0: ดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux TravelGreater Together
1: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 17 นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลพลตำรวจโทไตรรงค์แจ้งข้อกฎหมายยิงโจรในบ้านพยานหลักฐานจะเป็นตัวชี้ว่ามีความผิดหรือปกป้องตัวเองพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติโพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงกรณีสังคมถกเถียงเรื่องข้อกฎหมายกรณีเจ้าของบ้านใช้อาวุธปืนยิงผู้บุกรุกจนเสียชีวิตในฐานะตำรวจได้อธิบายหลักกฎหมายเพื่อให้เข้าใจตรงกันว่ากระบวนการสืบสวนของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายและไม่ด่วนสรุปความผิดของเจ้าของบ้านส่วนผู้ใช้อาวุธจะมีความผิดหรือไม่ต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานก่อนทำความเห็นทางคดีเสนอพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาต่อไปดังนั้นจึงไม่สามารถสรุปผลทางกฎหมายได้ทันทีเพียงเพราะประเมินจากสถานะว่าผู้เสียชีวิตเป็นผู้บุกรุกหรือเหตุเกิดภายในบ้านหัวใจสำคัญอยู่ที่พฤติการขณะเกิดเหตุเช่นผู้บุกรุกเข้ามาในบ้านเวลากลางคืนเข้ามาใกล้ตัวไม่ยอมหยุดเมื่อถูกทักถามหรือมีพฤติการที่ทำให้เจ้าของบ้านเชื่อโดยมีเหตุผลว่ากำลังจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นข้อเท็จจริงสำคัญในการพิจารณาว่าการตอบโต้นั้นเป็นการป้องกันโดยชอบหรือพอสมควรแก่เหตุหรือไม่ในทางกลับกันหากพยานตรายนั้นสิ้นสุดลงแล้วแต่ยังมีการติดตามไปใช้กำลังหรือใช้อาวุธการพิจารณาทางกฎหมายก็อาจแตกต่างออกไปตามพฤติการหากข้อเท็จจริงเป็นการป้องกันโดยชอบและพอสมควรแก่เหตุดังนั้นไม่จำเป็นต้องมองเป็นสองขั้วว่ายิงได้หรือยิงไม่ได้สิ่งสำคัญกว่าคือประชาชนมีสิทธิ์ป้องกันตนเองและผู้อื่นตามที่กฎหมายรับรองและกระบวนการยุติธรรมมีหน้าที่ตรวจสอบจากข้อเท็จจริงว่าการป้องกันนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายหรือไม่และกฎหมายไม่ได้พิจารณาเพียงว่าเหตุเกิดในบ้านหรือนอกบ้านแต่พิจารณาจากพฤติการทั้งหมดประมวลรุจนะเสรีอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยอดีตอธิบดีกรมการปกครองเสียชีวิตอย่างสงบนายประมวลรุจนะเสรีอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอดีตอธิบดีกรมการปกครองและอดีตผู้ว่าราชการจังหวัด

0: กำแพงเพชรซึ่งเป็นบิดาของนายชาทิพย์รุจนาเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรคนปัจจุบันได้ถึงแก่อสัญญกรรมโดยสงบเมื่อเวลา 11:00 น.วันนี้เบื้องต้นพิธีรดน้ำศพในวันที่14สิงหาคมมีพิธีสวดพระอภิธรรมระหว่างวันที่14ถึง18สิงหาคมเวลา 19:00 น.และกำหนดพิธีพระราชทานเพลิงวันที่19สิงหาคมเวลา 15:00 น.ณวัดชลประทานลังสฤษฎิ์ศาลา18
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
9: อยากได้หมูสดต้องร้านหมูทองหลังสวนจำหน่ายหมูสดคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกสุดคุ้มบริการหั่นสับบดสไลด์ส่งฟรีสะดวกร้านหมูทองหลังสวนเยื้องร้านพัดอ้วยชัย2โทรสั่งเลย0618547822
10: เมดโคเอเนจีเราใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยว่าเมดโคจะดำเนินการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเมดโคเอเนจีผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
11: รำลึกวันเคยมีองค์ทรงสถิตสิริกิจพระพันปีสีสยามสิริโฉมเปี่ยมบุญญาสง่างามราชทุกนามยังจงรักและภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
12: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
13: โกยามบ่ายซุปเปอร์เฮดรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
14: จิ๊กโกยามบ่าย

อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่

กลับมาอยู่ดูแลกันต่อในชั่วโมงที่3นะครับมีเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งให้ฟังต่ออีก1ชั่วโมงนะครับวันนี้วันพุธเราฟังเพลงไทยลูกทุ่งกันยาวๆ3ชั่วโมงรวดเลยนะครับกับจิโกยามบ่ายที่ 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดยังดูแลกันต่อยังมีเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งให้ได้ฟังกันนะครับใครที่ชื่นชอบฟังเพลงอะไรก็สามารถแนะนำเพลงโปรดและติดตามกันได้กับช่วงของจิโกยามบ่ายนั่นเองครับ

0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: กลับมาในช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องราวของภัยบนท้องถนนที่เกิดขึ้นได้เป็นประจำทุกวันนะครับโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชุมพรบ้านเรานะครับอุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดขึ้นบ่อยมากๆในแต่ละวันเนี่ยนะครับหลายเคสที่เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยออกไปปฏิบัติหน้าที่นะครับฉะนั้นเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุนะครับก็จงเคารพกฎจราจรนะครับแล้วก็ขับรถด้วยความไม่ประมาทที่สำคัญก็คือมีอุปกรณ์ส่วนควบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์นะครับสมใส่หมวกกันน็อกเรามีกระจกมองข้างนะครับมีไฟเลี้ยวไฟเบรกมีแตรให้เรียบร้อยนะครับรถยนต์ก็เช่นกันนะครับก็คาดเข็มขัดนิรภัยกันด้วยนะครับแล้วก็อุปกรณ์ส่วนควบอย่างเช่นไฟเลี้ยวไฟท้ายไฟเบรกแตรต่างๆใบปัดน้ำฝนระบบยางต่างๆก็เช็คให้ดีก่อนที่จะขับรถก่อนที่จะเดินทางกันในช่วงนี้ด้วยนะครับก็ด้วยความห่วงใยกันกับช่วงเวลาของรายการทิโกยามบ่ายนั่นเองครับ

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเป็นรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะครับเปิดเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งให้ได้ฟังกันในบรรยากาศของวันหยุดวันแม่แห่งชาติวันนี้นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่ทุกๆคนนะครับขอให้ลูกๆเป็นคนดีของคุณพ่อคุณแม่กันทุกๆคนด้วยนะครับเป็นกำลังใจกันตรงนี้ด้วยเสียงเพลงเพราะๆที่นำมาฝากกันกับช่วงของจิโกยามบ่ายด้วยครับ

อยู่ดูแลกัน2ความถี่เหมือนเดิมนะครับ 90.75 และ 104.75 ช่วงของจิ๊กโกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับนำเพลงพร้อมมาฝากคุณผู้ฟังกันวันนี้บอกแล้วว่าวันพุธเนี่ยเราเจอกัน3ชั่วโมงรวดนะครับจุใจกันทางด้านเสียงเพลงกันแน่นอนเอาล่ะไปต่อเนื่องกันแล้วกลับมาในช่วงท้ายชั่วโมงครับ

เอาละครับคุณผู้ฟังครับเวลาหมดในช่วงของจิโกยามบ่ายชั่วโมงที่3ตรงนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยนะครับผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดลาไปก่อนเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับโชคดีและมีความสุขโชคดีสำหรับวันแม่ทุกๆคนด้วยนะครับขอสวัสดีครับ

ก่อนค่อยนอนก็ได้ขึ้นเอ็กซ่ามีสไตล์ได้เมลซีโค้กซีโร่ไม่มีน้ำตาลไม่มีคาเฟอีน

วันที่12สิงหาคมของทุกปีคือวันแห่งความรักความกตัญญูและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ปวงชนชาวไทยพร้อมใจน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เป็นแม่แห่งแผ่นดินตลอดพระชนชีพแห่งการทรงงานพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังทุกภูมิภาคทรงรับฟังความทุกข์ยากของประชาชนด้วยพระราชหฤทัยเปี่ยมพระเมตตาและทรงริเริ่มโครงการน้อยใหญ่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างยั่งยืนทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฟื้นคืนคุณค่าผ้าไทยและงานหัตถศิลป์พื้นบ้านให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกลายเป็นอาชีพสร้างรายได้สร้างศักดิ์ศรีและสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไปพระองค์ทรงริเริ่มโครงการป่ารักน้ำเพื่อฟื้นฟูผืนป่าและต้นน้ำลำธารให้ธรรมชาติและชุมชนพึ่งพาอาศัยกันอย่างสมดุลทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยส่งเสริมการจัดตั้งหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อให้ผู้เจ็บป่วยในถิ่นทุรกันดารได้รับการรักษาอย่างทั่วถึงโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาหรือฐานะพระราชกรณียกิจนานัปการล้วนสะท้อนถึงพระวิริยะอุตสาหะพระเมตตาและความรักที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรเปรียบดังร่มโพร่มใสที่แผ่ความร่มเย็นปกคลุมแผ่นดินไทยตราบจนทุกวันนี้เนื่องในวันแม่แห่งชาติขอเชิญชวนคนไทยร่วมกันแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณเริ่มจากการดูแลมารดาผู้ให้กำเนิดทำความดีด้วยความซื่อสัตย์เสียสละและดำรงตนตามแนวทางแห่งความพอเพียงเพราะการตอบแทนพระคุณด้วยการประพฤติดีคือการสืบสานพระราชปณิธานแม่ของแผ่นดินน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

0: บทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาติดตามกันครับ18:03 น.ที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหลายพื้นที่เลยนะครับเมื่อกี้นี้มีข้อความช่วงที่ไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจมาก็คุยกันกับคุณผู้ฟังในออนไลน์ด้วยนะครับบอกว่ามีฝนตกมาเรียกว่าหลายพื้นที่เช่นเดียวกันแต่ก็ทำให้บรรยากาศของเย็นๆวันนี้ครับมีความชุ่มฉ่ำแล้วก็เรียกว่าอบอุ่นไปด้วยความรักวันนี้วันแม่แห่งชาติ12 สิงหาคม 2569ด้วยยังคงมีข้อความนะครับส่งมาอย่างต่อเนื่องในหลากหลายพื้นที่ที่มีทั้งการจัดกิจกรรมนะมีทั้งการจัดอีเวนต์นะครับเรียกว่าแคมเปญต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับร้านอาหารนี่วันนี้ต้องบอกว่าเต็มแทบจะทุกร้านเลยคุณลูกน่ารักมากๆครับบอกว่าพาคุณแม่พาคุณพ่อด้วยเดี๋ยวคุณพ่อจะน้อยใจนะฮะแล้วก็สมาชิกในครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับเรียกว่าเป็นความสุขที่เกิดขึ้นนะครับสวัสดีน้องเป้ด้วยนะครับที่ติดตามกันอยู่ผ่านทางTikTok นะครับบอกวันนี้คุณมิลกี้เพิ่งมาค่ะรายงานตัวมาเรียบร้อยนะครับก็ติดตามกันครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับ FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับรวมถึงนะฮะที่กำลังติดตามอยู่ FM 105 MHz ด้วยแล้วก็ AM นะครับ AM 819 kHz AM 891 kHz และก็ยังมี AM 1467 กิโลเฮิรตซ์นะครับที่ฟังอยู่ออนไลน์ของเราก็ยังคงคึกคักในเพจ Facebook นะครับรวมถึงทาง TikTok ด้วยแต่หนึ่งเรื่องครับที่วันนี้ต้องให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันก่อนเรื่องราวของการศึกษานะครับที่ติดตามกันมาโดยตลอดอีกหนึ่งเรื่องที่รัฐบาลก็ยังคงเดินหน้าครับในการยกระดับเรื่องการศึกษาเดินหน้าดึงเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาเนี่ยล่าสุดครับมีตัวเลขน่าสนใจสามารถดึงกลับเข้ามาเรียนได้แล้วคุณผู้ฟัง 30,000 กว่ารายนะครับพร้อมอนุมัติการเรียนแบบโฮมสคูลนะฮะซึ่งต้องบอกว่าสามารถที่จะเรียนได้แบบโฮมสคูลนะฮะซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยเปิดทางให้ครอบครัวครับได้มีการจัดเรื่องการเรียนการสอนการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กด้วยนะครับเรื่องนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยว่ารัฐบาลนะครับโดยกระทรวงศึกษาธิการได้เร่งดำเนินการในการติดตามดึงเด็กที่หลุดออกไปจากระบบการศึกษาให้กลับเข้ามาสู่เรื่องของการเรียนนะฮะควบคู่กับการใช้ฐานข้อมูลจริงวางแผนจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับจำนวนเด็กในแต่ละพื้นที่ครับเพื่อก่อให้เกิดเด็กทุกคนเนี่ยจะต้อง มีโอกาสเรื่องของการเรียนนะฮะแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังด้วยนอกจากนี้ครับการเดินหน้านโยบายสำคัญนะครับคือ Thailand Zero Dropout ครับอย่างจริงจังตรงนี้เป็นนโยบายสำคัญเลยทีเดียวนะครับในการติดตามตัวเด็กแล้วก็เยาวชนนอกระบบการศึกษาซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญตอนนี้เนี่ยติดตามได้แล้วกว่า 58,485 คนช่วยเหลือดึงกลับเข้าสู่ระบบได้แล้วครับ 30,000 กว่าคน 39,68 คนส่วนที่เหลือครับก็อยู่ในระหว่างการติดตามการให้ความช่วยเหลือซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้ครับเป็นแนวทางสำคัญเลยนะฮะในการช่วยเหลือเน้นครับติดตามเป็นรายบุคคลแล้วก็เน้นด้วยการค้นหาสาเหตุแนวทางที่เหมาะสมนะครับในการนำเด็กเนี่ยกลับสู่ระบบการศึกษาด้วยคุณผู้ฟังทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ย้ำด้วยครับว่าเพื่อเป็นโอกาสในการเรียนนะฮะแล้วก็สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันรัฐบาลครับได้มีการอนุมัติการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวโฮมสคูลเนี่ยนะฮะจำนวน153ครอบครัวได้มีการเปิดทางให้ครอบครัวสามารถจัดการเรียนการสอนนะฮะหรือว่าจัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้เรียนภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดได้ด้วยนะครับทั้งนี้ข้อห่วงใยเรื่องจำนวนเด็กนักเรียนในกรุงเทพที่ลดลงอย่างต่อเนื่องจนอาจจะส่งผลให้มีโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยหลายพื้นที่เลยนะครับก็ได้มีการวิเคราะห์เรื่องนี้กันด้วยว่าได้มีการสั่งการครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย จัดฐานข้อมูลสถิติโรงเรียนนะครับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสพฐในกรุงเทพแล้วก็ย้อนหลังกลับไปอีก10ปีวิเคราะห์ว่าเด็กลดลงนั้นเนี่ยย้ายไปที่ไหนหรือว่าหลุดออกไปจากระบบการศึกษาหรือไม่อย่างไรด้วยหาสาเหตุที่ได้นะครับจากข้อมูลต่างๆด้วยรัฐบาลก็เดินหน้าครับในการดึงเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาเนี่ยกลับเข้าห้องเรียนนะครับตอนนี้ตัวเลขน่าสนใจเลยกว่า 30,000 รายแล้ว

0: ที่ยวได้ไปพักผ่อนนะครับกับครอบครัวเนื่องในวันสำคัญครับวันนี้วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569นั่นเองนะครับมาดูอีกหนึ่งภารกิจสำคัญครับของกระทรวง DE กันหน่อยล่าสุดครับกระทรวง DE จับมือ Apple นะครับในการยกระดับความปลอดภัยออนไลน์เดินหน้าปกป้องเด็กไทยจากภัยของไซเบอร์ครับนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับก็ให้การต้อนรับนะครับเรื่องราวของผู้ที่มาผลักดันนะครับเกี่ยวกับการให้ความร่วมมือด้านความปลอดภัยบนโลกออนไลน์สะท้อนบทบาทเชิงรุกนะครับของกระทรวง DE ครับในการสร้างความร่วมมือกับผู้เล่นระดับโลกด้านเทคโนโลยีด้วยนะครับโดยเรื่องนี้ครับเป็นการหารือกันนะฮะเพื่อปกป้องเด็กแล้วก็ปกป้องเยาวชนจากความเสี่ยงในเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตเราจะสังเกตเห็นว่าปัจจุบันนี้เนี่ยภัยออนไลน์เนาะเรื่องราวของสื่อสังคมออนไลน์แพลตฟอร์มดิจิทัลเนี่ยเรียกว่าก็มีมากมายนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเดินหน้าสร้างความตระหนักรู้ด้านดิจิทัลให้แก่ประชาชนในวงกว้างซึ่งตรงนี้ครับถือว่าเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวง DE นะครับในการให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ครับทั้งสองฝ่ายเลยก็ยังมีการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนากฎหมายควบคู่ไปกับการดูแลเศรษฐกิจแพลตฟอร์มดิจิทัลนะฮะการสร้างสมดุลการกำกับดูแลแล้วก็การส่งเสริมการเติบโตครับอีกหนึ่งประเด็นสำคัญนะฮะที่ได้มีการหารือครั้งนี้คือเรื่องของการมุ่งมั่นนะครับของกระทรวง DE ในการผลักดันความร่วมมือกับบริษัทเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่แข็งแกร่งของประเทศแล้วก็ครอบคลุมทุกภาคส่วนนั่นเองนะครับมาดูอีกเรื่องนึงกันหน่อยครับคุณผู้ฟังที่ต้องบอกว่าหลายๆคนก็ติดตามกันอยู่นะครับทางด้านของรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นครับเดินทางไปที่จังหวัดจันทบุรีต้องบอกจันทบุรีนี่มีหลายเรื่องราวนะครับแก้ปัญหาทั้งเรื่องน้ำเรื่องช้างป่าเรื่องที่ดินทำกินครับล่าสุดนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมคณะผู้บริหารครับลงพื้นที่ที่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนโดยตรงนะครับเน้นปัญหาสำคัญสำคัญณเวลานี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขาดแคลนน้ำปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์แล้วก็ปัญหาเรื่องที่ดินทำกินทั้งหมดครับเรื่องสำคัญเลยก็คือเรื่องการยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความปลอดภัยของประชาชนด้วยนะครับรัฐบาลก็เดินหน้าในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมควบคู่ครับกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติสร้างสมดุลบอกว่าคนอยู่ได้ช้างก็อยู่ได้ป่าก็อยู่รอดนะครับโดยนายสุชาติชมกลิ่นนะครับกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ที่จังหวัดจันทบุรีครับก็เพื่อรับฟังปัญหาอย่างที่บอกไปเรื่องน้ำนะฮะปัญหาเรื่องนี้เนี่ยปัจจัยสำคัญมากครับในการดำรงชีวิตแล้วก็การประกอบอาชีพของพี่น้องประชาชนก็ได้มีการมอบหมายคุณผู้ฟังให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งผลักดันการแก้ปัญหาน้ำในพื้นที่อำเภอสอยดาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ตำบลปะตงนะฮะแล้วก็ตำบลทรายขาวพร้อมติดตามความคืบหน้าของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองตาพลายนะครับซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงด้านน้ำทั้งการอุปโภคแล้วก็การบริโภครวมถึงการเกษตรด้วยนะครับเรื่องน้ำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆครับที
1: ่พร้อมตรวจสอบหลักฐานการเสียภาษีโฆษณายิงปืนเนี่ยนะ
2: ครับ
1: แล้วก็7ก็เร่งปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายให้ฝ่ายปกครองและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งดำเนินการหากพบผู้กระทำผิดให้ดำเนินคดีอย่างเข้มงวดนะขยายความนิดนึงใบป.3เนี่ยใบป.3ก็คือใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนนะ
2: ครับ
1: ใช้เป็นหลักฐานแสดงว่าทางราชการก็คืออำเภอหรือว่ากรมการปกครองอนุญาตให้ผู้ที่ได้รับใบป.3เนี่ยไปติดต่อซื้ออาวุธปืนจากร้านค้าหรือรับโอนจากผู้อื่นได
2: ้คือได้ใบนี้มาแล้วเนี่ยเข้าร้านปืนได้เลยหรือเป็นมรดกตกทอดก็เอาไอ้เนี้ยไปขออนุญาตได้เลยอย่างนี้เหรอ
1: หรือว่าไปซื้อจากอย่างไปซื้อคุณฉลองเ
2: ร
1: ี่ยวแรงที่มีอยู่8กระบอกที่แบบแกว่าโอนลอยเนี่ยนะเนี่ยเอาเราใบป.3ไปซื้อ
2: ครับ
1: กำหนดมีอายุ6เดือนนะออกมาแล้วเนี่ย6เดือนเนี่ยต้องไปซื้อให้มันเรียบร้อย
2: ครับ
1: หรือไปรับโอนมาให้เรียบร้อยหากหมดอายุ6เดือนยังไม่ซื้อจะต้องไปขอใหม
2: ่
1: อันนี้ที่คุณธนทินเขาบอกว่าจะต้องสั่ง

0: ให้กรมการปกครองหรือว่าทางจังหวัดเนี่ยไปตรวจสอบดูสิ
1: ครับ
0: มันเกิน6เดือนแล้วยังเนี่ยที่มันถือค้างกันเนี่ย
1: ครับ
0: ใช่มั้ยพอมันขอให้6เดือนแต่บางทีมันไม่ถึงมันเลยไปแล้วมันก็ยังไม่ยอมมันก็ยังถือใบป.3กันไว้ครับส่วนใบป.4เนี่ยก็คือใบอนุญาตให้มีและใช้เปรียบเสมือนโฉนดปืนหรือทะเบียนประจำปืนออกให้หลังจากที่คุณนำปืนที่ซื้อตามใบป.3มาตรวจสภาพและขึ้นทะเบียนกับนายทะเบียนให้เรียบร้อยเอาใบป.3ไปซื้อปืนหรือไปรับโอนปืนมา
1: ครับ
0: นะแล้วก็เอาปืนนั้นเนี่ยเอาไปตรวจสภาพลงทะเบียนเขาจะออกใบป.4ให้
1: เพราะว่ามันจะต้องตรวจประวัติอ่ะพี่เบสารต้องเอาปืนนั้นไปยิงก่อนแล้วก็เอากระสุนปืนที่มันมีหัวจุดชนวนอยู่อ่ะเป็นหลักฐานของเจ้าหน้าที่ปกครองเอาไว้ครับ
0: ครับคราวนี้กำหนดเวลาใบป.4เนี่ยเขาจะมีอายุอยู่ตลอดไปตราบเท่าที่คุณเป็นเจ้าของและครอบครองปืนกระบอกนั้น
1: ครับ
0: อนุญาตให้เก็บและใช้ได้เฉพาะในเคหสถานตามภูมิลำเนาแต่ว่าระเบียบใหม่นายกเขาจะให้3ปีคุณต้องมาติดต่อขอต่อทะเบียน
1: ครับ
0: คือให้ไม่ให้ตลอดไปแล้วเพื่อที่จะมาพูดง่ายๆเอามาตรวจสอบดูประวัติ
1: ครับ
0: ใช่ไหมครบ3ปีแล้วคุณก็ต้องมารีเช็คอ่ะถ้าไม่มีอะไรเป็นปกติทุกอย่างก็ให้ต่อไปอีก3ปี
1: ครับ
0: เหมือนใบขับขี่เดี๋ยวนี
1: ้5ปี
0: ใบขับขี่เดี๋ยวนี้ตลอดชีวิตไม่มีแล้วใช่ไหม
1: ใช่ครับไม่มีแล้วครับ
0: อย่างผมเนี่ยใบขับขี่ตลอดชีวิตยังมีแต่ว่าผมเห็นรุ่นหลังๆเนี่ยก็ต้องไปต่อกันสามปีห้าปีก็ต้องไปต่อกัน
1: ก็รอบแรกถ้าไปสอบนะฮะได้ปีนึงนะครับแล้วก็ต้องถือใบอนุญาตปีนึงเนี่ยประมาณสักกี่รอบอ่ะผมจำไม่ได้ละหลังจากนั้นมาก็5 ปีต่อกันครั้งหนึ่งครับ
0: เนี่ยแล้วก็มีข่าววันนี้ก็อธิบดีกรมการปกครองก็สั่งการเลย
1: ครับ
0: ตามที่นายกได้มีมาตรการระยะสั้นระยะยาวเนี่ยนะให้นายทะเบียนเพราะว่าพวกนายอำเภอพวกผู้ว่าเขาจะเป็นนายทะเบียนใช่ไหม
1: ก็เป็นคนออกใบอนุญาตให้ครับ
0: คงเป็นงานของมหาดไทยกรมการปกครองนะ
1: ครับ
0: เอานี่คือทั้งหลายทั้งปวงที่นายกก็ดูจะแข็งขันมาก
1: ครับ
0: แต่มันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมวันนี้เนี่ยมันเกิดประเด็นถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลอย่างหนักครับหลังจากที่มีเพจชื่อเพจสื่อเถื่อนนะ
1: ครับ
0: สื่อเถื่อนไอเราเป็นสื่อทางการ
1: อ่า
0: ฮะอันนี้เขาบอกเขาสื่อเถื่อน
1: ครับ
0: เพจชื่อสื่อเถื่อนเนี่ยตั้งชื่อมาดูชวนติดตามหรือไงก็ไม่ทราบนะได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่าที่เห็นนี้คืองานเลี้ยงฉลองครบรอบ134 ปีวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน10สิงหาคม
1: ครับ
0: ที่อำเภอเกาะพะงันครับ
1: สุราษฎร์ธานี
0: ปรากฏว่าในงานดังกล่าวเนี่ยครบรอบ134ปีวันกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมีการนำอาวุธปืนลูกซองยาวมาจับรางวัลมอบให้กับผู้โชคดีภายในงาน5กระบอก
1: โอ้โหสนองนโยบายนายกเลยนะครับ
0: เขากำลังจะควบคุมอยู่ไม่ให้ออกใบป.3เพื่อมาเพิ่มจำนวนอาวุธปืนอันนี้ในงานเนี่ยแจก
1: ปืนเลย
0: ผู้ใหญ่บ้านที
1: ่
0: เกาะพะงัน
1: ครับ
0: แจก5กระบอก
1: กำนันผู้ใหญ่บ้านสังกัดอะไรนะเนี่ย
0: กรมการปกครองนี่แหละหากันเติม
1: ครับ
0: แล้วภายในงานก็ยังมีการแสดงคอนเสิร์ตสดจากศิลปินเพื่อชีวิตชื่อดังมาสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้ร่วมงานไฮไลท์สำคัญที่เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงความเหมาะสม
1: ครับ
0: ก็คือช่วงจับรางวัลที่มีการนำอาวุธปืนลูกซองยาวจำนวน5กระบอกนี่แหละครับมาล้วงจับรางวัลกันโอ้โหโชว์แล้วอย่างนี้ปืนลูกซองยาว
1: สวยสวย
0: อย่างกับ M16 นะ
1: ใช่ครับใหญ่สวยแล้วก็มันยิงไม่ได้มืดทีละนัดเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับพี่เบสารเดี๋ยวนี้มันใส่กระสุนได้โอ้โหหลายนัดอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็อนุภาพมันร้ายแรงพอสมควรเลยนะครับ
0: ครับ
1: อ่าฮะโอ้นี่ฮะนี่ตบหน้าฉาดใหญ่ท่านอธิบดีกรมการปกครองเลยนะฮะแล้วก็โอ้โหกระเด้งไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยอ่ะที่กำลังเดินช้อปปิ้งอยู่โอท็อปวันที่4เนี่ยครับ
0: ครับแล้วเนี่ยเขามีภาพมีอะไรต่างๆมาลงข้อมูล
1: อ
0: ่ะไม่น่าจะเลื่อนลอย
1: ครับ
0: มีหน้าตาคนมอบคนรับ จับรางวัลได้กันนะ
1: โอ้โห
0: ครับ
1: ก็เขาก็ไปตามนายกรัฐมนตรีอะฮะเพราะว่าท่านนายกบอกว่าแหมถ้าจะคุมอาวุธปืนจริงๆต้องไม่มีให้มาให้พกเลยเนี่ยไอ้ป.12ผมก็ไม่เคยเซ

0: ให้แล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีใครสามารถพกอาวุธปืนได้ยกเว้นเจ้าหน้าที่นะฮะคนก็ถามไปถึงนักการเมืองเลยเอาตั้งแต่รัฐมนตรีก็จะมีนายตำรวจติดตามเป็นข้าราชการตำรวจมีอำนาจหน้าที่นะฮะการปฏิบัติหน้าที่อันนี้พกอาวุธได้แต่คนขับรถคนใกล้ชิดคนติดตามพกกันหมดอ่ะพี่เวสารจนต้องถามว่าอ้าวแล้วท่านนายกและคนเหล่านี้ล่ะนักการเมืองเหล่านี้จะต้องเคลียร์เขายังไงเดี๋ยวสักวันหนึ่งเนี่ยผมจะเคลียร์ทำเนียบผมจะตรวจทำเนียบเลยว่ามีปืนกันกี่กระบอกไม่ให้มีนะฮะยกเว้นเจ้าหน้าที่ที่เขาต้องปฏิบัติหน้าที่อันนั้นเขาพกพาอาวุธได้ตามกฎหมายแต่บรรดาคนอื่นจะไม่ให้มีแล้วนะก็เลยไปค้นกันอีกพี่เบสารเมื่อสักครู่นี้เพจอะไรนะสื่อเถื่อนใช่ไหมครับ
1: สื่อเถื่อนใช้ชื่อสื่อเถื่อน
0: มีเพจไทยอะไรนะไทยแอร์เมดนะฮะฟอร์สนี่นะครับ
1: ไทยอาร์มฟอร์ส
0: ไทยอาร์มฟอร์สนะฮะ
1: เพจดังเพจดังเรื่องไอ้ช่วงข้อมูลช่วงไทยกัมพูชา
0: ไทยกัมพูชา
1: เขาก็ไทยอาร์มฟอร์สเนี่ยข้อมูลเขาเยอะ
0: เขาขุดค้นบิ๊กเนมบ้านใหญ่ของภูมิใจไทยเลยนะฮะแจ้งถืออาวุธปืนมากน้อยขนาดไหนเอาเฉพาะนครปฐมนะพี่เมษาลตระกูลสะสมทรัพย์รวมๆแล้วมี55กระบอกครับ
1: พี่น้องเขานะ
0: ครับคุณชาดาไทยเศษกำนันป้อก็ติดโผด้วยนะฮะภรรยาของนายกรัฐมนตรีก็มี1กระบอกด้วยนะครับแต่ว่าของนายกฉันบอกว่าของเขาหายไปแล้วเนี่ย
1: นายกบอกของเคยมีแล้วหายไปแล้ว
0: ไป
1: แจ้งความแล้วแจ้งความว่าหาย
0: ครับก็ทางคุณอนัลโยกอสกุลเจ้าของเพจนะฮะไทยอาร์มฟอร์สนี่แหละเพจข่าวสารเกี่ยวกับอาวุธสงครามโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กว่ารายชื่อแกนนำพรรคภูมิใจไทยบางส่วนนะฮะอันนี้ยกตัวอย่างว่าบางส่วนที่มีการแจ้งครอบครองปืนในบัญชีทรัพย์สินครับคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยมี12กระบอกคุณชาดาไทยเศษมี23กระบอกคุณวีรศักดิ์หวังสุภกิจกัวสนมี26กระบอกคุณอนุชาสะสมทรัพย์คนเดียวนะครับ40กระบอกฮะคุณพานุวัฒน์สะสมทรัพย์15กระบอกมี2คนเข้าไปก็55กระบอกไปแล้วนะครับคุณธีรเดชตั้งมั่นก่อกิจ13กระบอกคุณรังสีกรทิมาอะไรตะทิมากฤตะนะฮะขออภัยถ้าเกิดอ่านผิดนะครับ5กระบอกนะฮะแล้วก็คุณอัศพลสันไตรภพ2กระบอกแล้วก็มีภริยาของท่านนายก1กระบอกนะครับ
1: คุณจ๋า
0: ครับโอ้โหแล้วปืนแล้วแต่ละกระบอกนี่มันไม่ใช่ราคาถูกๆนะพี่เบสารครึ่งค่อนแสนเลยนะครับถ้าดีๆหน่อยเนี่ยมันก็แสนกว่าเลยนะครับเนี่ย
1: ใช่ใช่เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับ
0: ครับ
1: ครับ
2: คุณเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่กรุณาคลิกลิงก์เพื่อยืนยันการรับรางวัล
3: ว้าวฉันโชคดีอะไรขนาด
4: ช้าก่อนครับ SMS อาจมาจากมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ด้วย4ไม่ไม่คลิกลิงก์ระวังกับดักอันตรายไม่เชื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนเสมอไม่รีบหยุดตั้งสติคิดให้รอบคอบและไม่โอนระวังสูญเงินมีสติรู้ทันป้องกันปลอดภัยโดนหลอกออนไลน์แจ้งระงับบัญชีโทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมง

0: เอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 Mcot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod

0: ีวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: คุณ ETS นะครับพี่เพศานคุยเข้ามาบอกว่ารัฐมนตรีเนี่ยมี 40-50 กระบอกเลยผมขอมีมั่งสักกระบอกได้ไหมครับนะฮะก็มีบางท่านแจงมาแล้วนะอย่างคุณสุชาติชมกลิ่นวันนี้ก็แจงมาเหมือนกันบอกว่าไอ้ที่มีเนี่ยเมื่อก่อนผมเป็นนักกีฬานะเป็นนักกีฬายิงปืนนะฮะแล้วก็สะสมเอาไว้นะครับสะสมเอาไว้บางคนเขาสะสมเหมือนพระเครื่องจริงนะพี่เพศานไม่เคยเอามาใช้ให้เห็นมายุงมายิงอะไรนะครับวันดีคืนดีก็ออกมาขัดถูให้มันเงาสวยงามแล้วก็ดูความสวยงามของอาวุธปืนเก็บเข้าตู้เหมือนเดิม
3: ก็มีหลายวัตถุประสงค์
2: ครับ
3: หลายวัตถุประสงค์เป็นงานอดิเรกก็มีแล้วก็บางคนก็ชื่นชอบ
2: ครับ
3: ทั้งมีทั้งพกไปไหนมาไหนไม่มีปืนแล้วรู้สึกมันเหมือนกับบางคนก็เปรียบเปยนะเหมือนกับแก้ผ้าเดิน
2: ครับ
3: มีความรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองผิดปกติเลยต้องพกปืนไปไหนต้องมีปืนติดตัวตลอดแต่ก็จะมีคนลักษณะอย่างนั้นอยู่ไม่น้อย
2: แต่พอมีแล้วต้องใช้เนี่ยปลายทางมันคุกไงพี่ไพศาลเพราะเห็นไหมเหตุทะเลาะวิวาทบนท้องถนนนะถ้ามีอาวุธปืนขึ้นมาเนี่ยปลายทางจบไม่สวยสักคน
3: ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ก็มีปัญหาตามมาได
2: ้เอาเพราะถ้าเกิดเราไม่มีอาวุธร้ายแรงอย่างเนี้ยคำพูดที่เราจะสื่อสารออกไปกับคู่กรณีมันจะเป็นอีกแบบนึงเลยนะครับแต่พอมีอาวุธปืนเนี่ยการพูดคุยมันจะเป็นอีกแบบนึงเลยนะครับ
3: ก็วันนี้อธิบดีกรมการปกครองคุณนฤชาโกษาศิวิไลก็ลงคำสั่งด่วน
2: ครับ
3: ถึงปลัดจังหวัดทั่วประเทศนะบอกว่านารัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทยก็คือนายกอนุทินเนี่ย
2: ครับ
3: จึงเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยนะ
2: ครับ
3: ให้ดำเนินการตามมาตรการที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนก็คือ1มาตรการเร่งด่วนเนี่ยก็จะประกอบด้วยไม่อนุมัติให้เปิดโครงการปืนสวัสดิการใหม่2ให้มหาดไทยระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือว่าแบบป.3เป็นการชั่วคราวนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่น3ให้นายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบจำนวนใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือแบบป.3ที่ยังค้างอยู่โดยที่ยังไม่ซื้ออาวุธปืนจริง
2: ครับ
3: แล้วให้รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายใน30วัน4ให้ผู้ได้รับอนุญาตซื้อปืนและซื้อปืนไปแล้วให้รีบมาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือแบบป.4ภายใน30วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติมิฉะนั้นจะถือว่ามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
2: ครับ
3: 5ก็ให้กรมการปกครองตรวจสอบยอดขายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของผู้ค้าอาวุธปืนทุกรายสอดคล้องกับยอดใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือแบบป.3หรือไม่ถ้าไม่ตรงกันให้ดำเนินคดีอย่างเฉียบขาดเนี่ยก็ไล่เรียงตามคำสั่งที่ออกมา
2: ครับ
3: ที่รัฐมนตรีมหาดไทยก็คือตัวนายกสั่งการ
2: ปัญหาก็คือสนามยิงปืนเนี่ยพอซ้อมเสร็จแทบปืนฝากไว้ฮะไม่ต้องพกออกมาข้างนอกฮะ
3: อันนี้เขาจะออกระเบียบ
2: ครับ
3: ให้ดำเนินการอย่างนั้น
2: ครับ
3: ก็ดูแบบอาการก็แบบเข้มข้นนะ
2: ฮะ
3: แต่จะเป็นไฟไหม้ฟางหรือเปล่าวูบเดียวหรือเปล่า
2: ครับอัน
3: นี้ก็ดูกันต่อไป
2: โอ้ก็นี่ปืนเหล่านี้คือมีทะเบียนคุยกับนักอาชญาวิทยาครับพี่เพศานะเขาบอกว่าต้องแยกอย่างนี้ปืนมีทะเบียนเนี่ยอย่างที่พี่เพศานเล่าเมื่อสักครู่เนี่ยป.3คือซื้อป.4คือไปขึ้นทะเบียนแล้วก็ตรวจสอบประวัติปืนนั้นใช่ไหมครับเก็บไว้ในฐานข้อมูลที่เราจะต้องเอาปืนเข้าบ้านเราเนี่ยนะครับเขาบอกไอ้ปืนมีทะเบียนเหล่านี้คนถือเนี่ยเขามีวิจารณญาณพอไม่เอาไปใช้เหตุยิงใครหรอครับเพราะว่าพอเขาไปตรวจปลอกกระสุนปืนมันสาวมาถึงต้นตอได้ฮะไอ้ที่มันยิงกันทุกวันเนี้ย1ปืนเปลี่ยนมือ2ปืนเถื่อนครับ
3: ส่วนใหญ่เป็น

0: ปืนไม่ค่อยไม่ถูกต้องอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: นะประมาณเห็นว่า 90%
1: ครับ
0: ที่ก่อคดีลักษณะอาชญากรรมนะ
1: ใช่ครับนั่นแหละฮะคือเอ๊ะเกาถูกที่คันหรือเปล่าฮะเพราะว่ามาตรวจสอบลักษณะนี้คุณต้องออกนโยบายปราบปืนเถื่อนเลยต่างประเทศนะครับเขามีการสำรวจผลวิจัยเลยฮะที่ออสเตรเลียพี่เมษานครับกรณีมีเหตุการณ์ใช้อาวุธปืนเนี่ยเขาออกกฎหมายเรื่องของการนิรโทษกรรมเลยใครมีอาวุธปืนเถื่อนที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเอามาคืนรัฐจะนิรโทษกรรมให้นะฮะแล้วก็ดูสถิติอุบัติเหตุมันลดลงไป 50% เลยนะครับหลังจากที่มีเอาปืนเถื่อนเอามาคืนเจ้าหน้าที่กันเนี่ยครับบ้านเราก่อนหน้านี้นะฮะหลังจากมีการก่อเหตุกันที่ห้างดังกลางเมืองก็เคยออกนโยบายนิรโทษกรรมไปรอบแล้วฮะให้เวลา90วันถึง120วันเอาสิ่งเทมูวุธปืนมาคืนนะฮะ
0: ก็เห็นว่าก็ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือเท่าไหร่นะ
1: ก็นักอาชญาวิทยาบอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดผมเอาไปคืนเนี่ยแล้วผมซื้อเปลี่ยนมือมาเนี่ยถ้ามันถูกรางวัลที่1ขึ้นมาก็คือไอ้ปืนกระบอกนี้มันเคยไปทำอะไรใครมาก่อนก็มีประวัติอยู่ผมซวยสิครับไม่เอาไปคืนดีกว่า
0: ถ้าจะออกไอ้ระเบียบพวกนี้มันต้องให้ครอบคลุมให้ป้องกันเขาแบบโดยที่เขาเองไม่รู้สึกว่าความเสี่ยงเขาถ
1: ้
0: าไม
1: ่
0: ม
1: ีอ
0: ย่างเงี้ยนะ
1: จะไปได้รับความร่วมมือครับ
0: โอ้ยคุณครอบครองอาวุธปืนที่มันเคยมีประวัติครอบ
1: ยาวเลยครับนี่ครับคุยกับเจ้าหน้าที่ยาวเลยครับ
0: คุณต้องออกมาในรายละเอียดให้มันดูครอบคลุมไปก่อน
1: ครับ
0: นะ
1: คุณคนฝันข่าวบอกว่าปืนเถื่อนกับปืนขึ้นทะเบียนใครมากกว่ากัน 60-40 ครับเรามีอยู่ 10.3 ล้านกระบอกนะสำหรับคนไทย70ล้านคนนะก็เป็นปืนที่มีทะเบียนประมาณสักเกือบ 60% นะฮะแล้วก็
0: มีทะเบียน60ป
1: ่ะประมาณนะฮะ4ล้านกว่าป่ะหรือ4ล้านหรือ6ล้านเนี่ยผมจำตัวเลขไม่ได้มันสลับกันไปนะฮะแล้วก็ไอ้ปืนเถื่อนอีกอะประมาณ4ล้านนะฮะ
0: ก็ไม่น้อยนะ
1: ไม่น้อยครับ
0: นะ
1: ครับถ้าเทียบเป็นคนไทยอ่ะยืน100คน15คนมีปืนนะครับส่วนญี่ปุ่นเนี่ยยืนกัน100คน 0.1 คนฮะมีปืนครับ
0: ครับตอนนั้นที่เขาก็สตุ้งสตังเขาน่าจะมั่งคั่งกว่าเรานะ
1: ครับ
0: แต่ของเราก็อย่างว่าเนี่ยคนมีตังนักการเมืองเนี่ยคนหนึ่ง10-20กระบอก30กระบอกอะไร
1: ครับ ใช้ไม่ถูกเลยนะว่าจะเอากระบอกไหนมาขัดมาถูมาเช็ดเนี่ยนะ
0: ครับโจรขึ้นบ้านไม่รู้จะเลือกหยิบกระบอกไหนมายิงเลย
1: ครับเดี๋ยวก่อนเลือกก่อนเนี่ยประมาณเนี้ยครับ
0: แล้วมีปืนนี่มันต้องเอาไปมันแบบมันไม่ใช่ว่าจู่ๆวางไว้นะมันต้องบั่นมาล้าง
1: ต้องเช็ดใช่ครับใช่ครับ
0: ถูนะแล้วก็ต้องเอาไปซ้อมยิง
1: ซ้อมยิงเคลือบน้ำมันประมาณนี้ไม่งั้นเดี๋ยวถ้ามันเสียศูนย์ไม่ตรงขึ้นมาเนี่ยโอ้โหใช้อะไรก็ออกมาใช้จริงๆมันใช้ไม่ได้ครับ
0: ก็เคยเห็นคนที่เขามีปืนอยู่เดี๋ยวก็ต้องมาถอดมาล้าง
1: ครับ
0: มีเครื่องอุปกรณ์ก็มีไอ้ขดลวดอะไรไอ้ก้านขดลวดไปด้วยเอาไว้แยงลำกล้องอะไรก็จะมีแล้วก็วุ่นวายไปหมด
1: แล้วอันตรายเห็นไหมพี่เพศาเอาย้อนหลังกลับไปสักอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะที่มีการยิงกันตรงวัดลาดพร้าวอ่ะแถวๆลาดพร้าวอ่ะพี่เพศาแล้วแฟนที่เป็นผู้ชายเอาปืนออกมาขัดเช็ดถูปรากฏว่าปืนลั่นใส่ภรรยาตัวเองเสียชีวิตแล้วตัวเองต้องถูกดำเนินคดีประกันตัวออกมาสู้คดีว่าปืนมันลั่นไปถูกคนรักเสียชีวิตมางานศพที่วัดเพื่อนของคนที่เสียชีวิตไม่เชื่อว่าปืนมันลั่นต้องตั้งใจยิงเพื่อนชะแน่ๆเลยนะฮะแล้วก็เกิดเหตุทะเลาะวิวาทแล้วก็ยิงกันสนั่นวัดเนี่ยพี่ไพศาลเห็นไห ม
0: พอ
1: ยิงกันสนั่นวัดคนที่เป็นมือปืนลั่นใส่ภรรยาเสียชีวิตคนที่โกรธว่าเพื่อตัวเองตายเนี่ยที่ไปก่อเหตุยิงเนี่ยแล้วก็ต้องหนีไปแล้วเจ้าหน้าที่ไปปิดล้อมให้มอบตัวแล้วเขาก็ไลฟ์สดสุดท้ายปลายทางกลางดึกเขาก็ทำร้ายตัวเองด้วยปืนกระบอกนั้นเสียชีวิตไปกันหมดเลยฮะ
0: สามศพ
1: ใช่ครับน่ะเอาปืนมาเช็ดเอาปืนมาถูฮะ
0: อ้างว่างั้น
1: ครับ
0: โอเคพักกันอีกสักครู่นึงครับ
2: รำลึกวันเคยมี

0: รงสถิตสิริกิตพระพันปีสีสยามสิริโฉมเปี่ยมบุญญาสง่างามราชทุกนามยังจงรักและภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สิบแปดตัวนาฬิกา35 นาทีครับพี่ไพศาลครับเดี๋ยวผมขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร CEO of ASEAN รุ่นที่3สักครู่หนึ่งนะครับ
6: โอ้ครับดีครับ
5: เพราะว่าตอนนี้เหลือที่นั่งน้อยลงแล้วนะครับ
6: เห็นว่าเหลือว่าไม่ถึง10ที่ประมาณ10ที่
5: ใช่ครับต้องเร่งกันแล้วนะครับเพราะว่าจะปิดรับสมัครคนที่25นี้แล้วนะครับคำเรียกร้องครับมาตามนี้เลยฮะรุ่นนี้เรายกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกตลอด15สัปดาห์เต็มนะครับตั้งแต่วันที่2กันยายนถึง9ธันวาคมนี้นะครับจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้ครับรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยนะครับเราจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดาค่าลงทะเบียน 59,000 บาทครับรับสมัครอย่างที่ผมบอกไปนะฮะถึง25สิงหาคมนี้โทรได้เลยนะครับ094-480-3076094-480-3034และ094-396-6649รีบสมัครด่วนนะครับตอนนี้น้อยกว่า15ที่นั่งไปแล้วฮะเหลือไม่ถึง10แล้วมั้งครับตอนนี้พี่ไพศาลครับแล้วที่สำคัญนะอันนี้คือรุ่นที่3ใช่ไหมครับรุ่นที่1และรุ่นที่2เขายังเกาะกันแน่นปึ๊กเลยพี่ไพศาลแล้วนักธุรกิจทั้งนั้นฮะที่เขาเกาะกันแน่นขนาดนี้แล้วแหมสัปดาห์ที่ผ่านมา
6: เดี๋ยวจะมีการรับสหายรับน้องอะไรกันด้วยนะ
5: ครับใช่ครับใช่ครับ
6: เพื่อมาเข้าเป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน
5: ครับ
6: ทั้ง3รุ่น
5: ครับมันก็จะกลายเป็นจุดแข็งฮะในการถ้าเกิดว่าจะเจาะตลาดอาเซียนกันจริงๆเนี่ยนะฮะคนมีประสบการณ์คนทำธุรกิจอยู่เนี่ยแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ให้ข้อแนะนำอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะเป็นประโยชน์กับการทำธุรกิจของเราอะครับ
6: ครับเอ๊ะวันนี้เนี่ยมีการเปิดเผยไอ้ผลของการสอบเรื่องทุจริต
5: ครับ
6: ทุจริตไอ้
5: ท้องถิ่นนะฮะ
6: ท้องถิ่นนะ
5: ครับ
6: คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568อย่างที่ทราบกันว่านายกตั้งคณะกรรมการชุดนี้โดยมอบให้รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายคุณประกรณ์นิมประพันธ์เป็นประธานคณะกรรมการแล้วก็ได้มีการประชุมกันครบเรียบร้อยสรุปการตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อกฎหมายเรียบร้อยแล้วก็ได้ส่งรายงานถึงนายกรัฐมนตรีอนุทินไปเรียบร้อยแล้ว
5: ครับ
6: ตั้งแต่เมื่อวันที่6สิงหาคม2569ที่ผ่านมานะคราวนี้วันนี้มีการเปิดผลการสอบฮะก็ที่สำคัญเนี่ยเขาบอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าเรื่องนี้มันมีช่องว่างที่เอื้อต่อการทุจริตและลักษณะที่อาจขัดต่อกฎหมายเกือบทุกขั้นตอน
5: ก็บกพร่องตั้งแต่ร่าง TOR เลยครับ
6: ตั้งแต่การกำหนดอัตราว่างการอนุมัติจัดสอบการจัดทำ TOR การจัดหาผู้รับจ้างการจัดสอบการตรวจคะแนนการประกาศผลประชุมการเรียกบรรจุและการดำเนินการหลังพบขบวนการทุจริต
5: ก็เราคุยกันตั้งแต่ช่วงแรกๆกับพี่เพศาลต้องการบรรจุกี่ตำแหน่งมัน 6,600 หรือ 6,000 ประมาณนี้ไม่ใช่เหรอครับ
6: เห็นที่สอบเนี่ยเขายืนยันว่าอัตราว่างสำหรับการสอบเนี่ย 8,545 อัตรา
5: ครับ
6: แต่สอบไปสอบมามีการบรรจุจริงไปถึง 15,520 อัตราม
5: ันบวมไปถึงขนาดนั้นได้ยังไงใช่ไหม
6: เกือบครึ่ง
5: ครับ
6: จึงเสนอให้ตรวจสอบว่าการบรรจุเกินอัตราดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม
5: ่
6: อันนี้แรกเลยนะ
5: ครับ
6: ส่วนการจัดทำ TOR พบว่ากสทเนี่ยมอบฝ่ายเลขานุการเป็นผู้ดำเนินการจัดทำ TOR และกำหนดให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบการสอบในลักษณะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่คณะกรรมการย้ำว่าเงื่อนไขดังกล่าวไม่ทำให้กสทพ้นจากความรับผิดชอบตามกฎหมายเนื่องจากก็ยังมีหน้าที่กำกับและรับผิดชอบต่อกระบวนการจัดสอบอยู่ดี
5: ครับ
6: นอกจากนี้ยังพบว่าผู้รับจ้างนำงานตรวจผลสอบไปให้ผู้รับจ้างช่วงดำเนินการและมีการทำสำเนาข้อมูลผลสอบเพิ่มอีก1ชุดซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าเป็นความเสี่ยงต่อการทุจริตและควรตรวจสอบว่าเกิดขึ้นโดยเจตนาหรือไม่ประเด็นสำคัญที่สุดของรายงานคือพบความผิดปกติของผลคะแนนสอบโดยผลการตรวจคะแนนผู้รับจ้างช่วงทันทีหลังการสอบภาคกอและขอไม่ตรงกับผลที่มีการประกาศจากการตรวจสอบดิจิทัลฟุตปรินท์และคำให้การผู้เกี่ยวข้องพบหลักฐานการสั่งการและประสานให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลผลสอบหลายครั้งโดยมีทั้งการแก้คะแนนผู้สอบตกให้เป็นผู้สอบได้และการเพิ่มคะแนนผู้ที่สอบได้อยู่แล้วซึ่งผลต่อลำดับบัญชีและโอกาสได้รับการเรียกบรรจุคณะกรรมการระบุว่าเป็นความบกพร่องร้ายแรงและการมอบหมายหรือประสานกับบุคคลภายนอกที่ไม่มีหน้าที่และอำนาจให้แก้ไขผลสอบที่มีการประกาศแล้วเป็นพฤติกรรมผิดปกติและทุจริตอย่างชัดแจ้งรายงานฉบับนี้ยังวิจารณ์ว่ากสทไม่ได้ตรวจสอบรายละเอียดผลสอบอย่างเพียงพอก่อนรับรองโดยอ้างว่าเป็นข้อมูลลับทั้งที่กสทเป็นผู้กำหนดชั้นความลับเองและมีหน้าที่รับผิดชอบผลสอบอีกประเด็นที่คณะกรรมการตั้งข้อสังเกตคือหลังมีการจับกุมขบวนการทุจริตกสทยังดำเนินการเรียกบรรจุต่อก่อนจะมีคำสั่งให้ชะลอการบรรจุในภายหลังโดยคณะกรรมการเห็นว่าเป็นเรื่องผิดปกติและสะท้อนปัญหาในระบบสั่งการและบังคับบัญชาของกระทรวงมหาดไทยรวมถึงกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการคณะกรรมการยังเสนอให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งแพ่งอาญาปกครองและด้านมาตรฐานทางจริยธรรมพร้อมตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเนื่องจากเห็นว่าพฤติการมีลักษณะทำเป็นขบวนการอย่างชัดเจนพร้อมเสนอให้ทบทวนว่ากสทควรจัดสอบต่อไปหรือไม่เนื่องจากความเชื่อมั่นต่อกสทและระบบการจัดสอบได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงหากยังให้จัดสอบต่อต้องปรับกลไกและโครงสร้างให้มีธรรมาภิบาลและระบบควบคุมที่เข้มงวดขึ้นสำหรับผลสอบเสนอให้กรมการปกครองท้องถิ่นจัดทำคะแนนและบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านภาคกอและขอใหม่จากฐานข้อมูล OMR คัดแยกผู้ที่มีหลักฐานว่าถูกแก้ไขคะแนนโดยไม่ชอบทบทวนการรับรองผลและเพิกถอนการขึ้นบัญชีหรือการบรรจุผู้ไม่มีสิทธิ์รวมถึงติดตามเรียกเงินเดือนและค่าตอบแทนคืนหากเป็นกรณีที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับนอกจากนี้เสนอให้สำนักงานกพ.จัดทำฐานข้อมูลกลางผู้ทุจริตการสอบเข้าราชการเพื่อให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบได้ตั้งแต่ขั้นตอนสมัครสอบและป้องกันไม่ให้ผู้มีประวัติทุจริตกลับเข้าสู่ระบบราชการ
5: ครับ
6: และก็ยังเสนอให้กรมบัญชีกลางร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำ TOR มาตรฐานกลาง สำหรับการจัดสอบครอบคลุมความปลอดภัยระบบ IT การคุ้มครองข้อมูลการควบคุมสิทธิ์เข้าถึงการจัดทำออดิตลองและระบบตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงคะแนนพร้อมให้สำนักงานกพ.ปปท.ตำรวจกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการ่วมปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามฐานความผิดและบทลงโทษการทุจริตสอบรับเข้ารับราชการทางนี้คณะกรรมการเสนอให้ข้อมูลผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตส่งให้สำนักงานกพ.จัดทำฐานข้อมูลกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานความคืบหน้าต่อนายกตีทุก3เดือน
5: ครับ
6: อย่างไรก็ตามนายอนุทินได้ลงนามเห็นชอบตามที่คณะกรรมการเสนอและเพิ่มข้อสั่งการโดยมอบหมายให้นายประกรณ์กำกับดูแลติดตามและรายงานนายกรัฐมนตรีทุกระยะโดยเร็วที่สุดลงวันที่11สิงหาคม2569
5: ส่งถึงมือนายกไปแล้ว
6: ครับก็เนี่ยที่ก็มีข้อเสนอว่าให้ทำ1 2 3 4 5 6 7เนี่ยนายกสั่งการแล้วก็ให้ดำเนินการแล้วก็ให้คุณประกรณ์คนตามงานเลย
5: ครับก็มติของกกลางตอนนี้ส่งไปถึงกจังหวัดใช่ไหมแล้วก็กจังหวัดกำลังจะส่งไปถึงอปทเพื่อให้มีการถอนบรรจุพี่ไพศาลที่บรรจุกันไปแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะให้แล้วเสร็จเนี่ยครับสิ้นเดือนสิงหาคมเนี่ยครับแล้วก็ที่วันก่อนหน้านี้ที่มีการประกาศลำดับบัญชีรายชื่อใหม่นั่นแหละกำลังตามอยู่ว่าเขากำลังจะเอาคนเหล่านี้บรรจุเข้าไปทดแทนครบทั้งหมดหรือไม่ยังไงเพราะไอ้ที่มันบวมมาต้องอย่าลืมนะฮะตำแหน่งที่ต้องการจริงมัน 8,000 กว่าแต่ว่ามันบวมไปถึง 15,000 ครับจะบรรจุใหม่ 15,000 หรือเปล่าหรือเอาแค่เฉพาะที่ต้องการ 8,600 เท่านั้น
6: อ
5: ันเนี้ยก็น่าสนใจเพราะว่าไม่งั้นโอ้โหระบบราชการฐานเงินเดือนก็ต้องเทอะทะใหญ่โตทั้งที่รัฐบาลกำลังจะยุบเลิกภารกิจของบางหน่วยงานของรัฐที่ภารกิจซ้ำซ้อนไม่มีความจำเป็นแต่บวมไปถึงครึ่งหนึ่งอะจะทำยังไงต่อเดี๋ยวต้องตามดูตรงนี้ต่อด้วยนะ
6: ครับ
5: ถามว่าเรื่องนี้ช้าหรือไม่ยังไงที่กรณีคุณทวีสอดส่องหัวหน้าพรรคประชาชาติตั้งข้อสังเกตว่ามหาดไทยยื้อเวลาส่งข้อมูลให้กับปปช.สอบทุจริตท้องถิ่นหรือไม่นะฮะวันนี้ทางรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณบรสิทธิ์ก็ออกมาอธิบายด้วยนะครับกระทรวงมหาดไทยไม่ได้ยื้อเวลาครับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายกำลังทำงานอย่างหนักเลยโดยเฉพาะสถแล้วก็บอกว่าปริมาณข้อมูลที่ต้องตรวจสอบเนี่ยมันมีเกือบ 300,000 คนนะพี่ไพศาลที่เข้าไปสอบกันนะครับและขณะนี้การตรวจสอบเพิ่งจะแล้วเสร็จก่อนเข้าสู่กระบวนการส่งข้อมูลให้กับปปช.ตรวจสอบนะครับกรณีแฟลตไดร์ที่ก่อนหน้านี้ถูกตั้งข้อสังเกตว่าส่งข้อมูลล่าช้าคุณบรสิทธิ์ก็บอกว่าเนื่องจากต้องส่งให้สำนักงานพิสูจน์หลักฐานดำเนินการคัดสำเนาข้อมูลเพื่อใช้ในการตรวจสอบขณะนี้ขั้นตอนก็เสร็จไปแล้วยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการและก็จะเร่งส่งข้อมูลให้เร็วที่สุดครับส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่ามหาดไทยอาจจะปกป้องบุคคลที่เกี่ยวข้องคุณบรสิทธิ์บอกว่าไม่มีปกป้องใครขณะนี้ข้อมูลทั้งหมดถูกเปิดออกมาแล้วตรวจสอบได้ครับแล้วก็บอกว่าการดำเนินการถอดถอนผู้ที่เกี่ยวข้อง 5,929 คนเป็นเพียงปลายเหตุนะฮะแต่กระทรวงกำลังพยายามแก้ไขทุกจุดที่สามารถดำเนินการได้ก็ชุดที่อาจารย์ประกรณ์อธิบายเมื่อสักครู่นี้ครับขั้นตอนไหนมันบกพร่องอะไรกันยังไงจะแก้ไขกันยังไงฮะยืนยันว่าไม่ได้ประวิงเวลาไม่ได้ล่าช้าครับตรวจสอบการดำเนินงานได้อย่างตรงไปตรงมาไม่มีแอบแฝงครับดูจากอะไรฮะนครศรีธรรมราชพี่เวสาร132คนนะฮะที่สาวคนหนึ่งที่สอบได้ที่หนึ่งอ่ะที่ประกาศใหม่ฮะแสดงว่าอีก100ถึง131เนี่ยหลุดหมดเลยนะครับสอบไม่ได้ฮะ
6: เดี๋ยวน้องเขาบอกให้ตัดสัญญาณ
5: อ๋อเขาตัดสัญญาณ
6: ตัดสัญญาณก่อน
5: ครับ
6: เดี๋ยวกลับมา
5: ครับ
6: คร
5: ู่หนึ่งครับ
6: ครับ

สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่าย

0: แค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา49 นาทีครับพี่เพศานครับแม่คุณผู้ฟังนะฮะคุณอิสราชนบอกว่าผมไม่อยากจะรู้เรื่องอะไรเลยเท่ากับอยากจะรู้ว่าเขาตบกันจริงๆหรือเปล่า
3: อ๋อที่ทุ่งใหญ่นะ
2: ครับครับเมืองคอนนะ
3: ครับศรีธรรมราช
2: ครับก็ทางท่านรองผู้กำกับท่านยังไม่ออกมาพูดอะไรเลยอาจจะหวั่นเกรงอิทธิพลอะไรหรือไม่ยังไงนะแต่ว่าทางเพจตำรวจเองเนี่ยเขาก็โพสต์มาแล้วนะโต้อย่างแรงเลยว่าจุดกล้าทำกับตำรวจอย่างนี้ได้ยังไงกลางงานศพเลยนะฮะทุกคนตกตะลึงกันหมดนะฮะ
3: ครับ
2: เรื่องราวมันเป็นยังไงก็คือมันมีรายงานข่าวมาครับนะฮะที่ทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชเนี่ยเกิดเหตุการณ์อื้อฉาวสะเทือนวงการศรีกากีและแวดวงการเมืองท้องถิ่นครับเมื่ออดีตรัฐมนตรีตระกูลบ้านใหญ่เมืองคอนก่อเหตุบุกไปตบป้องหูรองผู้กำกับการสภ.ทุ่งใหญ่กลางงานศพท่ามกลางสายตาแขก VIP เพราะฉุนฮะไม่ยอมช่วยหาเสียงครับซ้ำร้ายนักการเมืองท้องถิ่นหญิงยังสั่งให้อาสาตำรวจเนี่ยหิ้วปีกในตำรวจผู้เสียหายออกจากงานไปด้วยนะฮะซึ่งก็เกรงว่าเหตุมันจะบานปลายแต่ว่าคดีมันยังเงียบกริบอยู่เพราะว่าผู้บังคับบัญชาเองถูกส่งมาสางคดีเป็นญาติสนิทกับผู้ก่อเหตุครับก็เลยทำให้ท่านรองผู้กำกับที่ถูกตบไปเนี่ยยังไม่กล้าเอ่ยปากพูดอะไรอะครับ
3: อ
2: สตล.นะฮะแจ้งบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ8 สิงหาคมภายในงานสวดอภิธรรมศพมารดาของนายกเทศมนตรีชื่อดังแห่งหนึ่งในตำบลปลิกอำเภอทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชครับบรรยากาศภายในงานเนี่ยเต็มไปด้วยแขกเรือระดับสูงทั้งข้าราชการนักการเมืองระดับชาติแล้วก็ระดับท้องถิ่นที่มาร่วมงานไว้อะไรอย่างคับคั่งทางอาสาตำรวจคนเนี้ยเขาบอกเขาอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับภายในงานมีบุคคลสำคัญมาร่วมงานมากมายอดีตรัฐมนตรีคนดังของจังหวัดนครศรีธรรมราชส.ส.ในพื้นที่ส.ส.เขตปากพนังนายกอบต.สมาชิกสภาท้องถิ่นก็มาร่วมงานทั้งหมดเลยตอน2 ทุ่มครับอดีตรัฐมนตรีเดินมานั่งดื่มสุรากับแขกในโต๊ะที่นั่งอยู่นะฮะซึ่งก็มีรองผู้กำกับแห่งหนึ่งและก็รองผู้กำกับผู้เสียหายรวมทั้งนายกอบต.อีกหลายคนนั่งอยู่ด้วยกันอ่ะพี่ไพศาลพอได้จังหวะสุราหมดไปครึ่งขวดอดีตรัฐมนตรีคนดังกล่าวได้เผชิญหน้าแล้วก็มีปากเสียงอย่างรุนแรงกับพันตำรวจโทรองผู้กำกับผู้เสียหายก่อนที่อดีตรัฐมนตรีจะบันดาลโทสะปรีเขาตบป้องหูแล้วก็ตบศีรษะของนายตำรวจนายนี้ฮะทั้งตบซ้ายตบขวาเลยครับตะโกนด่าทอด้วยคำหยาบคายว่าทำไมไม่ช่วยหาเสียงให้กูเป็นคนพามึงมาเองนี่เขาบอกอย่างนี้ฮะไอ้คำอย่างนี้เขาเรียกว่าทวงบุญคุณไหมฮะครับสิ่งที่สร้างความสะลดใจแก่ผู้เห็นก็คือในโต๊ะเดียวกันนั้นครับมีนายตำรวจยศพันตำรวจโทตำแหน่งรองผู้กำกับนั่งอยู่ด้วยแต่กลับต้องนั่งนิ่งเฉยฮะไม่กล้าเข้าไปห้ามปรามหรือว่าช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาเพราะเกรงกลัวบารมีและอิทธิพลของอดีตรัฐมนตรีในเวลาถัดมาครับอ้างว่าลูกสาวของส.ส.คนดังซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นนักการเมืองท้องถิ่นหญิงแทนที่จะเข้ามาไกล่เกลี่ยให้เกียรติกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกลับออกปากไล่พันตำรวจโทนายเนี้ยที่โดนตบป้องหูไปเนี่ยให้รีบออกจากงานไปแล้วก็สั่งการให้อาสาตำรวจมาลากตัวแล้วก็หิ้วปีกในตำรวจนายเนี้ยออกไปจากงานอย่างทุลักทุเลโดยอ้างว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์บานปลายนี่แหละครับพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างหนาหู
3: ครับพยายามสืบค้นกันใหญ่เลยนะว่า
2: ใคร
3: นักการเมืองบ้านใหญ่
2: ใช่ครับ
3: แต่ว่ายังไม่ทันไรเลย
2: ครับ
3: ปรากฏว่าท่านนี้โผล่เลยคุณชัยชนะเดชเดโช
2: ครับ
3: ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย
2: ์ครับ
3: แล้วก็เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วย
2: ครับครับ
3: เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขอยู
2: ่ครับ
3: สมัยคุณแพทองทาน ก็เป็นรองหัวหน้าพรรคและดูแลพื้นที่ภาคใต้เนี่ยออกมาชี้แจงตอบโต้ทันทีเลยนะ
2: ครับ
3: บอกว่า ผมนี่แหละถูกกล่าวหาว่าเป็นอดีตรัฐมนตรีตระกูลบ้านใหญ่เมืองคอนไปตบบ้องหูรองผู้กำกับสภ.ทุ่งใหญ่กลางงานศพนะซึ่งขอบอกขอเรียนเลยว่าไม่ได้ตบไม่ได้ทำอะไรเลยและกับรองผู้กำกับที่ว่านี้ก็มีความเคารพและสนิทสนมกันมาก
2: ครับ
3: เจอหน้าพบกันก็พูดคุยกันตามปกติเมื่อวานเนี่ยก็คือ11สิงหาก็ยังเจอกันอยู
2: ่
3: ก็ไม่ทราบว่าข่าวที่ออกมานั้นเป็นมาอย่างไรดังนั้นคนที่ให้ข่าวก็ต้องออกมาพูดและคนที่ปล่อยข่าวออกมาก็ต้องมาบอกว่ามันเป็นอย่างไร
2: ครับ
3: นะฮะส่วนตัวผมยืนยันว่าผมไม่ได้ทำแล้วจะมาบีบคั้นอะไรผมอีกซึ่งไม่มีอะไรเพราะผมไม่ได้ทำและยังบอกว่าส่วนที่บอกว่าเป็นเพราะไม่ช่วยหาเสียงนั้นก็ไม่มีเพราะเราเป็นคนที่สนิทสนมเพราะเราเป็นคนที่สนิทสนมกันเจอกันบ่อยพูดคุยกันตามปกติแซวกันไปแซวกันมาเป็นเรื่องของคนสนิทกัน
2: ครับ
3: คนสนิทกันทำไมจะแซวกันไม่ได้เมื่อถามว่าหากไม่ใช่เรื่องจริงมองว่าทำไมมีข่าวแบบนี้ออกมาคุณชัยชนะบอกว่าก็ต้องดูว่าทำไมข่าวนี้ออกมาเร็วแรงเพราะในข่าวที่อ้างเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่8สิงหาคมและเมื่อวานเนี่ย11สิงหาก็ไปเผาศพก็เจอกับรองผู้กำกับอยู่เลยก็ไม่มีอะไรมีการทักทายและถ่ายรูปครอบครัวด้วยกันเพราะถือว่าเป็นญาติสนิทมิตรสหายกันก็แค่นั้นจริงๆไม่มีอะไรเลยตนก็ยังงงๆอยู่เลยว่าข่าวออกมาแบบนี้ได้อย่างไร
2: ครับ
3: เมื่อถามว่าข่าวที่ออกมาเป็นการดิสเครดิตหรือกลั่นแกล้งกันหรือเปล่าล่ะคุณชัยชนะบอกว่าถ้าคิดอย่างนั้นก็คิดได
2: ้
3: จะไม่คิดก็ได้แต่ตนยืนยันว่าการเมืองหากเล่นกันก็ควรอยู่บนพื้นฐานนำข้อเสนอที่เป็นข้อเท็จจริงต่อประชาชนดีกว่าเราถามย้ำว่าดูเหมือนจะเป็นการพุ่งเป้ามาที่ตัวคุณชัยชนะนะคุณชัยชนะก็บอกก็ถูกไงเกิดเป็นแทนก็เป็นอย่างนี้แหละช
2: ื่
3: อเล่นก็ชื่อแทน
2: ครับครับ
3: คุณชัยชนะชื่อเล่นก็ชื่อแทนว่าเกิดเป็นแทนก็อย่างนี้แหละ
2: ครับ
3: ต่อข้อถามว่าหลังจากปรากฏเป็นข่าวได้มีการพูดคุยกับรองผู้กับแล้วหรือยังคุณชัยชนะบอกว่าปกติก็โทรคุยกันอยู่แล้วเพราะสนิทสนมกันเหมือนญาติก็คุยกันเป็นปกติและหลังจากข่าวออกมารองผู้กับก็งงและยืนยันว่าไม่มีอะไรผมถามว่าคนสนิทกันพูดคุยกันอยู่ดีๆเขาไม่ได้มีปัญหากันแต่สื่อเอาไปเขียนว่าเขามีปัญหาสุดท้ายมันคืออะไรกันแน่เมื่อข้อเท็จจริงออกมาว่าไม่ใช่สุดท้ายให้ความเป็นธรรมกับผมหรือเปล่า
2: ครับ
3: ยืนยันว่าเรื่องราวของคนสองคนไม่ได้มีอะไรเลยและรักใคร่กันดีและไม่มีปัญหากันยืนยันว่าอย่างนั้น
2: โอ้คนมาให้ข้อมูลนี่เสียเลยนะพี่เพศานะ เพราะว่าทุกฝ่ายเขาปฏิเสธหมดเลยมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในงานเหรอไม่มีใครเห็นเลย
3: รอตำรวจ
2: ตำรวจก็เนี่ยฮะผู้กำกับทุ่งใหญ่เนี่ยพันตำรวจเอกพงษ์พิชาญ
3: ช
2: ยาน นท
3: ์
2: พ
3: ิ
2: ริยะเลยผู้บังคับบัญชาบอกว่าผมก็ไม่รู้ผมเพิ่งทราบเมื่อเช้านี้เองทางสื่อโซเชียลว่ามีอดีตรัฐมนตรีบ้านใหญ่นครตบรองผู้กำกับลูกน้องผมเนี่ยไม่ได้รับรายงานเรื่องการถูกทำร้ายร่างกายจากรองผู้กำกับฝ่ายสืบสวนที่เป็นข่าวเลยไม่มีประชาชนคนใดเข้ามาแจ้งความหรือพบเห็นเหตุการณ์การกระทำความผิดดังกล่าวแต่อย่างใดไม่มีเลยนะก็เลยไปสอบถามข้อมูลกับรองผู้กำกับสืบสวนที่โดนตบอะพี่ไพศาลเจ้าตัวบอกยังไงรู้ไหมครับ
3: ว่า
2: เลือกการถูกทำร้ายร่างกายตามข่าวนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดนะฮะตนเองรู้จักมักคุ้นเคยกับอดีตรัฐมนตรีมาหลายปีเป็นเครือญาติกันมีความสนิทสนมกันเคารพนับถือกันเป็นพี่น้องฮะตนในฐานะนี่นะฮะเมื่อเขาอ้างว่าถูกทำร้ายแต่ผมไม่ได้ถูกทำร้ายครับผู้กำกับก็บอกว่าเนี่ยผมก็ถามเขาแล้วเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้ถูกทำร้ายเนี่ยเมื่อเจ้าตัวเขาบอกอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงต่อครับ
3: อ
2: ันเนี้ยท่านผู้กำกับพูดถึงลูกน้องฮะ
3: คร
2: ับ เจ้าตัวยืนยันกับผมเองอย่างชัดเจนว่าเรื่องการถูกทำร้ายไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเนี่ยแหละฮะแต่อย่างไรก็ตามฮะอันนี้คืออยู่ในตำแหน่งใช่ไหมครับ
3: ครับ
2: แต่คนที่เป็นอดีตผู้การกับผู้บังคับการผู้การภาคกับผู้บังคับการนะพี่เบสานบอกว่าพฤติกรรมเช่นนี้หยามศักดิ์ศรีตำรวจตำรวจมีหน้าที่ดูแลประชาชนถูกนักการเมืองตบหน้าจากเหตุไม่ช่วยเหลือเลือกตั้งผมมองว่ามันไม่ถูกต้อง เมื่อวานเนี่ยหัวหน้าพรรคที่มีอดีตรัฐมนตรีสังกัดก็เดินทางมาร่วมงานศพดังกล่าวด้วยเช่นกันผมไม่เข้าใจว่าทำไมถึงปกป้องคนที่ไม่ถูกต้องทำความผิดแล้วผิดเล่าผมจะเรียกให้มาช

0: ชี้แจงในมือผมมีคลิปจากชาวบ้านแล้วฮะอยากจะรู้ว่าจะกล้าโกหกผมอีกหรือไม่และก็จุดๆทำกับตำรวจอย่างนี้ได้ยังไงเป็นภาษาสุโขทัยอ่ะพี่ไพศาลครับ
1: ก็จริงๆก็เคยโดนข่าวในลักษณะอย่างนี้ตอนช่วงก่อนที่จะไปรับตำแหน่ง
0: ครับ
1: รัฐมนตรีช่วยนะ
0: ครับ
1: ตอนที่พรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลกับทางพรรคเพื่อไทยอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็คุณชัยชนะนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่คาดการว่าจะมารับตำแหน่งรัฐมนตรีก็มีข่าวว่าไปก่อเหตุอะไรไปชกทำร้าย
0: อ
1: ะไรใช่ไหม
0: คุณข่าวนี้อยู่ครับ
1: แล้วก็รู้สึกเจ้าตัวก็บอกไม่ใช่ผมมันมีเหตุอะไรวิวาทกันในงานที่ผมไปเนี่ยจริงแต่ไม่ใช่ผมไม่เกี่ยวกับผมเลยผมไม่เกี่ยวแต่ข่าวที่ออกมาว่าแกเข้าคุกวงในเลยที่วิวาทกันอะอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: ก็เคยมีเรื่องอย่างนี้อยู
0: ่
1: เรื่องมีการ
0: ใช้กำลังนี้ฮะ
1: ใช้กำลังทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ครับครับดูว่าคดีจะไปถึงไหนนะฮะหลักฐานที่อดีตท่านผู้การออกมาบอกว่าผมมีคลิปจากชาวบ้านแล้วมาจะเผยแพร่ได้หรือไม่อะไรยังไงเดี๋ยวรอดูนะพี่ไพศาลเรื่องนี้ครับ
1: ครับ
0: ครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงครับตอนนี้19นาฬิกาตรงแล้วครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับพี่ไพศาลครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับ
2: ครับ
1: แหมเมื่อสักครู่นี้ผู้จัดการคลื่นนะฮะให้ข้อมูลมาครับคุณยุดากรสุนทรญาติบอกว่าตอนนี้ MQuad CEO of ASEAN รุ่นที่3เหลือ13ที่นั่งครับน้อยลงไปทุกทีแล้วนะครับต้องเร่งกันหน่อยครับเพราะว่าเราจะปิดรับสมัคร25สิงหาคมนี้ครับ
2: นะฮะทำเป็นปั๊บนะ
1: ครับ
2: เต็มขึ้นมาเดี๋ยวจะเสียโอกาสนะต้องรอรุ่นต่อไป
1: ครับเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะรุ่นที่3อย่างเดียว
2: อ่ะ
1: เพราะรุ่น1รุ่น2เนี่ยเขาจะมารับน้องด้วยนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าเกาะแพ็คกันแน่นเนี่ยโอ้ภูมิภาคอาเซียน10ประเทศเนี่ยนะฮะแต่ละนะแต่ละธุรกิจนะครับยิ่งอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีเมียนมาเพิ่งมาเยี่ยมมาเยือนอย่างเป็นทางการแล้วก็บอกว่าการค้าการลงทุนของ2ประเทศเนี่ยจะเพิ่มปริมาณการค้าขายระหว่างกันขึ้นไปอีกนี่เป็นโอกาสนักลงทุนเราเลยนะครับ
2: ครับวันนี้มีรายงานข่าวถึงการเสียชีวิตของอดีตข้าราชการและนักการเมือง
1: ครับ
2: คนรุ่นเก่าน่าจะรู้จักกันนะคุณประมวลรุจนะเสรีในทางการเมืองนี่เคยดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะ
1: ครับ
2: ส่วนในทางราชการนี่ก็เป็นผู้ว่าราชการจัง

0: หวัดอยู่หลายจังหวัดแล้วก็เป็นอธิบดีกรมการปกครอง
1: ครับ
0: มีรายงานข่าวว่าได้ถึงแก่อสัญกรรมโดยสงบในวัย87ปีก็เปิดกำหนดสวดพระอภิธรรมวันที่14ถึง18สิงหาคมนี้นะก่อนจะพระราชทานเพลิงศพวันที่19สิงหาคมที่วัดชลประทานลังสฤษฎิ์นะ
1: ครับ
0: คุณประมวลรจนะเสรีเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอดีตที่ปรึกษากรมการปกครองและอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นบิดาของนายชาทิพย์รุจนะเสรี
1: ครับ
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรคนปัจจุบัน
1: คือพ่อเป็นมาก่อนก็คือคุณประมวลตอนนี้ลูกเป็นอยู
0: ่ลูกเป็นอยู่ขณะนี้เลย
1: อ๋อฮะครับครับ
0: นะลูกเป็นอยู่ในขณะนี้เลยประวัติเนี่ยคุณประมวลเนี่ยเกิดเมื่อวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2482โอ้โหเกิดก็ช่วงสงครามโลกครั้งที่2เลยนะ
1: ครับ
0: ที่ตำบลแม่เสลียงอำเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะแล้วก็สมรสกับภรรยาคุณวันเพ็ญรุจนะเสรีมีบุตรธิดารวม3คนตัวคุณประมวลนี่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสิงห์
1: แดงครับ
0: อีกทั้งยังเป็นเจ้าของผลงานหนังสือสำคัญและมีชื่อเสียงก็คือหนังสือเรื่องพระราชอำนาจนะเส้นทางการทำงานคุณประมวลรับราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยมาโดยตลอดเคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรก่อนเกษียณอายุราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครองต่อมาก้าวเข้าสู่แวดวงการเมืองโดยดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคไทยรักไทยที่มีคุณทักษิณตอนนั้นยังเป็นพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรนะ
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อสังกัดพรรคไทยรักไทยแล้วก็เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในรัฐบาลของพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรต่อมาในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยระหว่าง2548ถึง2550เมื่อนายสนอเทียนทองซึ่งดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาพรรคไทยรักไทยเริ่มมีความขัดแย้งไม่ลงรอยกับนายทักษิณชินวัตรทำให้นายประมวลรุจนะเสรีซึ่งมีความสนิทสนมกับนายสนอเทียนทองนะครับ
1: ครับ
0: ก็ได้ตีจากคุณทักษิณ
1: ครับ
0: พร้อมกับได้เขียนหนังสือออกมาจำนวน2เล่มซึ่งได้รับความสนใจและเป็นที่กล่าวถึงอย่างกว้างขวางได้แก่หนังสือเรื่องการใช้อำนาจเป็นธรรมการใช้อำนาจเป็นธรรมชาติของมนุษย์เล่มหนึ่งและอีกเล่มหนึ่งชื่อหนังสือก็คือเรื่องพระราชอำนาจโดยเฉพาะหนังสือชื่อพระราชอำนาจนั้นเนี่ยหม่อมหลวงปีมาลากุลณอยุธยาได้อัญเชิญกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาแจ้งกับนายประมวลรุจนะเสรีว่า
1: ครับ
0: เมื่อได้ทอดพระเนตรหนังสือดังกล่าวแล้วทรงมีพระราชดำรัสว่าเราอ่านแล้วเราชอบมากเขียนได้ดีเขียนได้ถูกต้อง
1: โอ้โหแล้วคนเขียนนะพี่ไพศาลโอ้ใจพองมากเลยนะครับอย่างเงี้ย
0: กระทั่งเกิดการชุมนุมขับไล่คุณทักษิณชินวัตรณท้องสนามหลวงในปี2549ในนามกลุ่มพันธมิตรเนี่ยของคุณสนธิลิ้มทองกุลเนี่ยนะ
1: ครับ
0: คุณประมวลรุจนะเสรีเนี่ยเป็นหนึ่งในอดีตผู้ที่เคยร่วมงานการเมืองคุณทักษิณได้ขึ้นเวทีปราศัยเคียงคู่กับนายสนอเทียนทองซึ่งก็เคยร่วมงานการเมืองในพรรคไทยรักไทยกับคุณทักษิณด้วย
1: ครับ
0: สองคนเนี่ยเป็นคนที่ถอยออกมาแล้วก็มาขึ้นเวทีโจมตีคุณทักษิณด้วยนะ
1: ครับ
0: หลังจากนั้นเนี่ยคุณประมวลรัชนาเสรีท่านเนี่ยนะฮะได้เข้าร่วม

0: งานการเมืองกับพรรคประชาราษฎร์พรรคประชาราษฎร์นี่ก็น่าจะเป็นพรรคของคุณเนี่ยใช่ไหมคุณสนอเป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็คุณวัฒนาสวะเหมอะไรพวกนี้แหละ
1: ครับ
0: เขาดึงคุณสนอมาเป็นหัวหน้าพรรค

0: ได้ก่อตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ใช้ชื่อว่าพรรคประชามติและดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าพรรคแต่ว่าเข้าใจว่าก็ไม่ประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งนะ
1: ครับ
0: พรรคประชามติหลังจากนั้นเนี่ยไม่ก็หลังจากนั้นมีเลือกตั้งมาเป็นลำดับก็ขบวนเขาก็ไม่ค่อยก็ไม่ได้ไม่สามารถที่จะผ่านเข้ามาทำหน้าที่เป็นตัวแทนปวงชนในสภาได้ก็บทบาทก็เริ่ม
1: บทบาทลดลงไป
0: เงียบหายไป
1: ครับ
0: นะจนวันนี้ผมก็ไม่ได้ติดตามนะว่าท่านหลังจากการเมืองไม่ค่อยจะมีสปอตไลท์ไปส่องแล้วท่านไปทำอะไรยังไงก็จนกระทั่งวันนี้ก็ทราบว่าท่านก็
1: ถึงแก่อสัญญกรรม
0: อสัญญกรรมโดยสงบครับ
1: ก็เรื่องของการใช้อำนาจแล้วก็พระราชอำนาจนะฮะอีกเล่มนึงที่เขียนแล้วก็เห็นว่าได้รับคำชื่นชมแล้วก็น่าจะเป็นต้นแบบให้กับคนที่เรียนรัฐศาสตร์นะพี่เวสารที่จะมุ่งมาทางฝ่ายปกครองฮะเป็นประหลัดอย่างเงี้ยได้อำเภอในฝันเป็นอีกเล่มหนึ่งที่คุณประมวลรจนเสรีตอนนั้นเป็นอธิบดีกรมการปกครองเขียนหนังสือเล่มนี้ไว้คุณขันชัยบุญปานเป็นผู
0: ้
1: เขียนคำนำเสนอนะฮะก็อธิบายบอกอย่างนี้เลยนะฮะคุณประมวลเนี่ยบอกว่าตลอดถึงปีของการเขียนหนังสือผู้เขียนมีความคิดเห็นต่อเรื่องใดอย่างใดกระทบกระแทกต่อชีวิตต่อองค์กรอย่างไรก็สะท้อนออกมาอย่างตรงไปตรงมาไม่กลัวต่อการวิจารณ์การตำหนิมุ่งจะใช้เวทีแห่งนี้เสนอข้อพิจารณาแนวทางปัญหาและความคิดความอ่านความตั้งใจที่จะสร้างในอำเภอในฝันที่อยากเห็นเป็นในอำเภอที่ดีของบ้านเมืองครับในอำเภอในฝันเนี่ยไม่ใช่หนังสือลายแทงของปลัดอำเภอในอำเภอหรือว่าข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยทั้งหมดแต่ว่าเป็นลายแทงของความเจริญงอกงามของชีวิตในหน้าที่การงานควรแก่อัตภาพราษฎรที่จะได้รับการบำบัดทุกบำรุงสุขอย่างถูกต้องเที่ยงตรงเที่ยงธรรมลายแทงที่ว่านี้นี่แหละฮะที่คุณประมวลเขียนออกมาครับก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจได้สำหรับคนที่เรียนรัฐศาสตร์ครับเปิดดูแล้วนะฮะเส้นทางของนายอำเภอเป็นยังไงฮะเติบโตสุดท้ายปลายทางก็เนี่ยฮะเพราะว่าคนเขียนเองก็ประสบความสำเร็จในชีวิตราชการของชีวิตด้วยนะฮะเพียงแต่สุดท้ายได้แค่อธิบดีกรมการปกครองไม่ขึ้นถึงปลัดใช่ไหมครับ
0: ไม่ได้ขึ้นถึงปลัด
1: ครับ
0: ครับสูงสุดแค่อธิบดีกรมการปกครอง
1: ครับเอาจริงๆปลายทางเนี่ยมหาดไทยเนี่ยแบบถึงอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยก็อีกก้าวเดียวนะพี่ไพศาลนะ
0: ใช
1: ่ถ้าคมนาคมก็คือใครมาเป็นรัฐมนตรีทางหลวงฮะโอกาสสูงมากได้ขึ้นเป็นปลัดฮะแล้วก็ครม.เมื่ออังคารที่ผ่านมาก็เนี่ยแหละครับเป็นปลัดกระทรวงคมนาคมที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์เลยนะ50เองอะครับ
0: ก็ต่อมาถึงว่าอีก10ปีเลย
1: ครับอยู่ตำแหน่งปลัดอีก10ปีครับ
0: แต่ว่าเขาให้อยู่ได้4ปีวาระใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็ต้องต่อเอา
1: ต่อเอาครับใช่คร
0: ับต่อได้2ครั้ง
1: โอ้เดี๋ยวนี้ในยุคของภูมิใจไทยที่เป็นแกนนำเนี่ยข้าราชการที่ไฟแรงอาวุโสก็ส่วนหนึ่งฮะแต่ว่าความรู้ความสามารถน่าจะมาแล้วเปล่าคุณอันสิทธิ์เองก็อายุแค่เท่าไหร่เองครับ54-55หรือเปล่าพี่เปี๊ยสาร
0: ก็ตอนที่ขึ้นก็น่าจะประมาณก็53
1: ครับ
0: ตอนที่ขึ้นอายุราชการ7ปีอ่ะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็คงจะเหลือไม่ถึงละเพราะเป็นมาหลายปีแล้ว
1: ครับปลัดคมนาคมก็50ก็โอ้โหเกือบ10ปีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะฮะคุณสำนัน
0: 6ปี
1: โดยมาอีก6ปีเห็นไหมฮะก็เป็นราชการยุคใหม่นะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวพักกันอีกครู่หนึ่งพี่เวสานเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: รำลึกวันเคยมีองค์ทรงสถิตสิริกิจพระพันปีสีสยามสิริโฉมเปี่ยมบุญญาสง่างามราชทุกนามยังจงรักและภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสิ่ง

0: ของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบเก้านาฬิกา14นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
3: ครับ
2: มันมีอีกประเด็นหนึ่งพี่ไพศาลที่ครม.เห็นชอบไปเมื่อวานเนี้ยนะฮะก็คือเรื่องของการปฏิรูประบบราชการตรึงอัตราข้าราชการชะลอการบรรจุแล้วก็จะมีการทยอยยกเลิกนะฮะงานที่มันซ้ำซ้อนนะครับแล้วก็งานที่มันไม่มีความจำเป็นณเวลานี้แล้วฮะเพื่อประหยัดงบประมาณเพราะว่าภาระงบประมาณด้านอัตราเงินเดือนของข้าราชการเนี่ยมันพุ่งสูงมากเลยครับ
3: ใช
2: ่ก็กรอบที่ออกมาก็คือจะค่อยๆทยอยยกเลิก
3: การประจุเป้าหมายแล้วเจ้าหมายนี่ถึงปี75
2: ปี75ครับเกษียณแล้วไม่เอาตำแหน่งราชการเนี้ยมาทดเทยมาชดเชยเกษียณไปทุกปีทุกปีทุกปีจนยุบเลิกไปเองอะครับประมาณ11ประเภทงานครับวันนี้ที่มีการอธิบายกันนะฮะ11สายงานสนับสนุนที่จะทยอยยุบตำแหน่งเมื่อว่างนะฮะจากการเกษียณก็คือเนี่ยอย่าง30กันยายนเนี่ยเกษียณปุ๊บแล้วเนี่ยนะครับจะไม่มีตำแหน่งมาทดแทนก็คือให้พ้นไปเลยนะฮะตำแหน่งนี้ก็ว่างไปนะครับส่วนคนที่อยู่ก็ไม่ได้ยุบทิ้งนะฮะก็ยังทำงานต่อไปตอนนี้ครับและเมื่อใดที่ท่านเกษียณหรือว่าพ้นจากราชการไปก็จะค่อยๆ ยุบตำแหน่งที่ท่านปฏิบัติหน้าที่อยู่
3: ปิดตำแหน่งนั้นไปเลย
2: ปิดตำแหน่งนั้นไปเลยนะครับ11สายงานเนี่ยมีกรอบตำแหน่งทั้งหมดนะครับ 15,715 อัตราตอนเนี้ยนะฮะมีผู้ครองตำแหน่งอยู่ 13,505 อัตราก็ 13,000 เนี่ยถ้าเกษียณไปยังไงก็ไม่มีอัตรามาเพิ่มแล้วครับก็มีตารางเปรียบเทียบนะครับสายงานมีอะไรบ้างนะฮะที่เขาจะมีการยุบเลิกไปแต่ว่าจะค่อยๆทยอยยุบเลิกไปนี่นะครับ
3: ครับ
2: เจ้าพนักงานธุรการกรอบตำแหน่งหรือว่ากรอบอัตรามีอยู่ 14,417 อัตราตอนนี้มีคนคลองอยู่นะฮะ 12,406 ก็ค่อยๆลดลงไป
3: ครับ
2: เจ้าพนักงานโสดทัศนศึกษาครับ490อัตรามีคนคลองอยู่ตอนนี้450ก็โสดเดี๋ยวนี้ดิสรัปไปหมดแล้วเทคโนโลยีเปลี่ยนฮะพี่เวสาครับบรรณลักษ์อีกอย่างเงี้ยมีกรอบอัตราอยู่218มีคนคลองอยู่191นายช่างศิลป์เดี๋ยวนี้ AI ทำได้หมดแล้วครับมีกรอบอัตราอยู่152มีคนคลองอยู่124ครับ
3: ครับ
2: เจ้าพนักงานสื่อสาร83อัตรามีคนคลองอยู่62นายช่างขุดลอกอย่างเงี้ย79นะมีคนคลองอยู่43ช่างภาพนะครับกรอบอัตราอยู่74ตำแหน่งมีคนคลองอยู่67เจ้าพนักงานห้องสมุดนะฮะกรอบอัตราอยู่71มีคนคลองอยู่57ช่างพิมพ์อย่างเงี้ยยังมีอยู่ฮะกรอบอัตรานี้68นะฮะมีคนคลองอยู่55ครับแล้วก็เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คลองอัตราอยู่59นะครับมีคลองอัตราอยู่46นะฮะอัตราว่างอยู่59ครับแล้วก็ผู้ประกาศและรายงานข่าวโอ้โหนะฮะอันนี้ราชการครับกรอบอัตรามีอยู่4นะฮะคนคลองก็4นะครับก็ค่อยๆลดลงไปครับ
3: ครับ
2: แล้วก็จะไม่ให้กระทบกับราชการที่ดำเนินงานอยู่ในนี้อันนี้คือการวางแผนระยะยาวนะฮะพี่ไพศาลครับประมาณนู่นนะฮะปี75ครับ
3: แล้วจากนั้นไปก็ต้องต่อไปเรื่อยๆต้องลดไปเรื่อยๆ
2: ลดไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าเกิดจะเอามาทดแทนนะฮะตำแหน่งที่มันยังมีความจำเป็นที่ยังต้องใช้เนี่ยจัดจ้างในรูปแบบอื่นครับอาจจะไม่ใช่เป็นข้าราชการแล้วฮะ
3: ก็ไม่ใช่นะไม่รู้จะจัดงบประมาณมาจ่ายยังไงกันไหว
2: ครับ
3: เพราะว่าคนที่จะเสียภาษีก็น้อยลงน้อยลงไปเรื่อยนะ
2: ครับ
3: อีกวงการหนึ่งที่ก็คนก็ล้นตลาดนะ
2: ครับ
3: ก็คือมหาวิทยาลัยอาจารย์รัฐกรคิดการซึ่งเป็นรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเปิดเผยว่าขณะนี้มหาวิทยาลัยกำลังประสบปัญหาจากอัตราการเกิดที่ลดลงอย่างต่อเนื่องสวนทางกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็วกลายเป็นโจทย์ใหญ่ของสถาบันอุดมศึกษาไทยอย่างเลี่ยงไม่ได้ ทุกมหาวิทยาลัยจึงต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดโดยมหาวิทยาลัยมีรายได้หลักมาจากค่าเทอมนักศึกษาภาคปกติในอดีตมีที่นั่งเรียนไม่เพียงพอต่อความต้องการแต่ปัจจุบันที่นั่งในมหาวิทยาลัยกลับเหลือเฟือในบางสาขาขณะที่ปริมาณเด็กและงบประมาณจากภาครัฐกลับลดลงจนมหาวิทยาลัยต้องหารายได้เองเพิ่มขึ้นนะแต่ปัญหาที่น่ากังวลยิ่งกว่าคือภาวะสวนทางของสาขาวิชาซึ่งสาขาที่ประเทศต้องการคือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์กลับมีผู้เรียนลดลงสวนทางกับบางสาขาด้านสังคมกลับได้รับความนิยมสูงขึ้นเช่นรัฐศาสตร์นิติศาสตร์สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์การกีฬานะ
2: คร
3: ับ นอกจากนี้ยังรวมถึงสาขาครุศาสตร์แม้ตลาดแรงงานจะประสบปัญหาครูเกินความต้องการแต่ผู้เรียนยังคงเข้ามาเรียนอย่างไม่ขาดสายค่านิยมการเรียนครูโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่สะท้อนจากแผลเป็นทางเศรษฐกิจเป็นผลมาจากวิกฤตต้มยำกุ้งปี2540คนที่ทำงานเอกชนรายได้สูงกลับต้องตกงานแต่งานราชการอย่างครูกลับมั่นคงมีสวัสดิการดูแลไปถึงพ่อแม่ค่านิยมนี้จึงถูกส่งต่อผ่านรุ่นสู่รุ่นแม้ทุกคนจะรู้ว่าโอกาสสอบบรรจุครูในปัจจุบันจะลดน้อยลงเนื่องจากมีการยุบและควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กแล้วก็ยังบอกว่าการรับมือกับความท้าทายเหล่านี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่มีการบูรณาการกันหลายหลักสูตรรวมถึงการตั้งสำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อรองรับคนทุกช่วงวัยโดยเฉพาะวัยทำงานและวัยสูงอายุและย่อยหลักสูตรซอยรายวิชาให้สั้นลงเรียนแล้วนำไปใช้ทำงานได้ทันทีพร้อมระบบธนาคารหน่วยกริชให้ผู้เรียนสะสมเพื่อขอรับปริญญาได้ในอนาคตนะเรียนเทอมหนึ่งก่อนแล้วก็หยุดไป2ปีมาต่อเทอม2หยุด3ปีมาต่อเทอม3
2: ครับ
3: 20ปีเรียนจบรวมประมวลแล้วก็มาขอใบวุฒิบัตรเอาอะไรเงี้ยนะ
2: ครับ
3: รวมถึงการเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนผลสำรวจพบว่าเด็กมัธยมต้องการเรียนแบบวันออนไซต์นะในขณะที่กลุ่มคนทำงานและศิษย์เก่าปฏิเสธการเข้าห้องเรียนและเลือกเรียนแบบออนไลน์หรือไฮบริดซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยและตามความต้องการผู้เรียนด้วยอีกโจทย์หนึ่งคือภาวะอาจารย์เกินอัตรานะ
2: ครับ
3: เป็นผลผลิตมาจากการรับอาจารย์จำนวนมากในช่วงปี2550ที่ยังมีผู้เรียนในมหาวิทยาลัยจำนวนมากเมื่อเด็กลดลงอาจารย์ไม่สามารถเกลี่ยข้ามสาขาหรือให้ออกจากงานได
2: ้ Oh-ho.
3: ทางออกจึงต้องใช้การบริหารเชิงโครงสร้าง
2: ครับ
3: โดยชะลอการทดแทนเมื่อมีผู้เกษียณจะไม่รับเพิ่มในสาขาที่มีผู้เรียนน้อยรวมถึงในส่วนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในระดับปริญญาตรีต้องมีอย่างน้อย5คน
2: ครับ
3: และในส่วนของบัณฑิตศึกษาอย่างน้อย3คนสิ่งนี้เป็นเกณฑ์บังคับแต่บางหลักสูตรที่ไม่สามารถหาอาจารย์ได้จะใช้วิธีการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างรายชั่วโมงในสาขาที่ขาดแคลนเพื่อการพึ่งพาภาคเอกชนหรือการพึ่งพาภาคเอกชนอาศัยเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ปี65ที่สามารถดึงภาคเอกชนมาร่วมเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้เช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้มีการจับมือกับอู่เชิดชัยในหลักสูตรยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV นำนักศึกษาไปเรียนและฝึกงานในสถานที่จริงและได้นำบุคลากรของเอกชนมาสอนให้กับนักศึกษาอีกด้วยนอกจากนี้ทางรอดของมหาวิทยาลัยไทยในยุคนี้ไม่ใช่แก้การแย่งชิงเด็กชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ต่อไปแต่คือการเปลี่ยนผ่านสถาบันไปสู่ศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการผนึกกำลังกับภาคเอกชนเพื่อสร้างกำลังคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศอย่างแท้จริงคือถ้าเฉพาะรับเฉพาะเด็กม.6 มาทำปริญญาตรีไม่ไหวแล้ว
2: ครับ
3: อย่างคุณณรงค์อย่างผมนี่ก็น่าจะต้องเป็นกลุ่มเป้าหมายนะ
2: ครับ
3: เขาจะต้องหาทางจัดหลักสูตรอะไรมาให้จูงใจและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของผมกับคุณณรงค์ให้เราเสียตังค์ไปเรียนกับเขา
2: ครับครับ
3: คุณก็ว่างั้นนะ
2: ครับโอ้ก็คนเกิดน้อยจริงๆคนแต่งงานกันน้อยมากพี่เพศานแม้ว่ามีคู่ครองแล้วบางคนเนี่ยยังไงก็ไม่มีลูกนะฮะมีขอคนเดียวนะครับก็ทำให้บางทีเนี่ย สาขาวิชาบางสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยดังๆยุบ

0: เลิกนะครับ
1: อืม
0: แต่ว่าบรรดาครูที่บรรจุกันไปแล้วเนี่ยกองกันเต็มไปหมดนะฮะจะต้องทำยังไงขนาดกระทรวงศึกษาธิการกับอวเดี๋ยวนี้ที่เขาออกมานะพี่เบสารเราต้องการเรียนวิชาเนี้ยของมหาวิทยาลัยกอแต่อีกวิชาหนึ่งเราอยากเรียนมากเลยแต่ว่าอยู่อีกมหาวิทยาลัยหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวนี้เอาหน่วยกิจตรงนี้นะมาประกอบร่างกันถ้าเกิดว่าได้ครบเกรดได้ปริญญา
1: เ
0: ขาเอื้อประโยชน์แล้วก็อำนวยความสะดวกจนถึงขั้นนี้แล้วนะครับ
1: ครับ
0: เออเพื่อจะจูงใจคนเรียนฮะ
1: อืม
0: แล้วก็วันนี้ฮะในโอกาสวันแม่ครับทางหอการค้าไทยเขาออกมาแถลงเหมือนกันพี่เบสาร
1: ครับ
0: เรื่องของวิกฤตคนรุ่นใหม่เมินมีลูกนี่แหละครับอนาคตแย่เลยนะประเทศไทยถ้าอัตราการเกิดกับอัตราการเสียชีวิตมันยังไม่บาลานซ์กันแบบนี้นะครับเขาเปิดเผยผลสำรวจทัศนคติแล้วก็พฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงวันแม่นะก็คาดว่าจะมีเงินสะพัดประมาณสัก 11,139 ล้านก็ถือเป็นมูลค่าสูงสุดในรอบ7ปีแต่เมื่อเปรียบเทียบกับปี68เนี่ยขยายตัวเพียง 0.7% เท่านั้นเองถ้าหากไม่มีสถานการณ์สงครามอเมริกากับอิหร่านเนี่ยแล้วก็น้ำมันแพงเนี่ยก็เชื่อว่ามันน่าจะคล่องมากกว่านี้สำหรับการจับจ่ายใช้สอยครับส่วนการสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายวันแม่นะประชาชนส่วนใหญ่ 40.9% บอกว่าจะไม่ซื้อของขวัญให้แม่นะ 20.7% ซื้อทางออนไลน์นะครับแล้วก็ 20% ซื้อทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ 18.4% ซื้อสินค้าออฟไลน์ครับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ออันดับหนึ่งก็คือโปรโมชั่นรองลงมาก็คือคุณภาพของสินค้าราคาถูกและความน่าเชื่อถือของขวัญยอดนิยมที่ซื้อให้แม่มากที่สุดก็คือพวงมาลัยและดอกไม้ผลิตภัณฑ์บำรุงร่างกายวิตามินยารักษาโรคแล้วก็เครื่องนึ่งห่มนะฮะมีสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยมีเงินสดหรือทองคำนี่โอ้มาล้างท้ายเลยครับที่จะซื้อให้คุณแม่นะฮะเพราะว่าทองยังขึ้นไม่หยุดอยู่ครับ
1: ยังขึ้นอยู่ใช่ครับ
0: ยังขึ้นไม่หยุดฮะมาดูผลสำรวจประชากรครับของหอการค้าไทยนะฮะเขาพบว่าเจนซีเนี่ยไม่ต้องการมีบุตร 26.5% Gen Y เนี่ยไม่ต้องการมีบุตร 53.2% รวมถึงยังไม่แน่ใจหรือว่าอยู่ระหว่างตัดสินใจนะครับจะมีบุตรไหมนะฮะ Gen Z เนี่ย 45.6% บอกว่าตอนนี้ยังไม่แน่ใจแล้วก็อยู่ระหว่างตัดสินใจส่วน Gen Y เนี่ยนะครับ 26.8% โดยเงื่อนไขหรือว่าแรงจูงใจที่จะเปลี่ยนใจมีบุตรคืออะไรครับต้องมีความมั่นคงทางอาชีพและรายได้มากขึ้น 25.4% ได้รับเงินอุดหนุนเงินสนับสนุนบุตรจากภาครัฐ 23.4% ถ้ามีตรงเนี้ยผมพร้อมจะมีบุตรได้รับการสนับสนุนจากคู่สมรสหรือว่าครอบครัวมากขึ้นถ้าได้รับการซับซิไดตรงเนี้ย 16.5% ผมพร้อมจะมีลูก
1: ครับ
0: มาตรการลดหย่อนภาษีเกี่ยวกับบุตร 13.4% ฮะถ้ามีตรงนี้ผมก็จะมีให้หรือมีสวัสดิการเลี้ยงดูบุตรหรือว่าสถานีรับเลี้ยงเด็กที่เข้าถึงง่ายและราคาไม่แพงถ้ามีตรงนี้ให้ 12.6% ผมจะมีให้และก็นโยบายลาคลอดหรือว่าลาเลี้ยงดูบุตรที่ยืดหยุ่นได้ 8.7% ที่สำคัญครับไม่เคยมีประเทศใดทำสำเร็จในการจูงใจให้มีลูกผ่านมาตรการลดหย่อนภาษีเลยอันนี้ทางอาจารย์ธนวัฒน์เขาทิ้งท้ายไว้ครับแต่เนี่ยก็คือ
1: แสดงว่าไม่จูงใจพอ
0: มันไม่จูงใจพอฮะแต่ว่าสิ่งที่อธิบายมาหัวข้อแต่ละหัวข้อเนี่ยฮะอันนี้คือแรงจูงใจที่เขาอาจจะตัดสินใจถ้ามีมาตรการต่างๆนี้ออกมาครับพี่เบสารอาจารย์ธนวัฒน์ยังบอกด้วยนะครับว่าสิ่งที่มหอการค้าไทยกังวลครับก็คือจำนวนประชากรซึ่งประเทศไทยเนี่ยมีประชากรติดลบฮะอัตราการเกิดน้อยกว่าอัตราการเสียชีวิตไปแล้วครับทำให้ประชากรไทยจะหายไปนะครับพี่เบสารปีละ 400,000 คนหมายความว่ายังไงหมายความว่าในระยะยาวประชากรไทยจะมีจำนวนลดลงจากปัจจุบันเนี่ยเรามีอยู่67ล้านคนอาจจะเหลือ50ล้านคนในช่วง20ปีข้างหน้าในเชิงนโยบายเขาจะชี้ให้เห็นเลยนะครับว่าประเทศต่างๆจะเข้าสู่สังคมสูงวัยซึ่งไทยใกล้จะเข้าสู่ซุปเปอร์สังคมสูงวัยแล้วครับก็คือมีประชากรมากกว่า 20% ก็คือคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปแต่โชคดีครับที่ตอนนี้มันมี AI เข้ามาทำให้อาจจะชดเชยกำลังแรงงานที่หายไปได้แต่ในช่วง20ปีข้างหน้าครับ

0: แรงงานของเราเนี่ยนะฮะมันน่าจะน่าห่วงก็ตอนนี้มันน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก38ล้านคนโดยประมาณเท่ากับอะไรครับกำลังซื้อของคนไทยในประเทศและแรงงานที่หาเงินเข้าประเทศมันยังคงเส้นคงวาอยู่ก็ทำให้เศรษฐกิจไทยไม่ได้น่ากังวลครับแต่มันตึงตัวเป๊ะเลยไงครับพี่เบสาร
1: ครับ
0: ถ้ามันเป็นแบบนี้อยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะแล้วถ้าเกิดหลังจาก20ปีไปอะไรจะเกิดขึ้นล่ะครับ
1: น่าจะวุ่น
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: การระเบิดก็เลยเสียหลักพุ่งข้ามมาก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ต้องสอบสวนแล้วก็ตรวจสอบนะครับนะเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนี่แหละนะอุบัติเหตุมันเสี้ยววินาทีนะพี่รถพยาบาลเนี่ยเขารีบอยู่แล้วแหละเพราะว่านาทีชีวิตคนบนนั้นอ่ะเขาก็ต้องรีบไอ้ฝั่งนู้นก็โหยางมาระเบิดมันจังหวะดวงนะพุ่งมาประสานงานกันพอดีครับ
1: ครับ
3: อ่ะแล้วได้ช่วงแรกได้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามหานครรอบทิศครับ

0: ยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
1: ์สนับสนุนโดยต่อพรบรถเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: มาสวัสดีอีกครั้งนะครับต้อนรับนะครับมหานครรอบทิศนะครับอยู่กันถึง2ทุ่มนะครับวันนี้กับดีเจด้งและดีเจบอยครับผม
3: สวัสดีครับ
2: มานะทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะพี่นะนะ
3: ครับ
2: วันนี้อาจจะวันหยุดนะครับก็หลายท่านอาจจะไปทานคงทานข้าวกับครอบครัวกันอยู่นะฮะพี่ปุญญวัฒน์นี่นะครับมาประจำจากอุบลจำได้อยู่แล้วนะครับพี่นริศกูดมอร์นิ่งดีเจมานะครับพี่นริศนี่อยู่ยูทาห์นะที่อเมริกานะพี่บอย
3: โอ้รัฐยูทาห์นะครับ
2: เออนะครับพี่วุฒิบอกว่ามีโดนถ่ายรัชดาตอน 4 ทุ่ม
3: อันนี้
2: กรณีที่เหมือนเคสพี่บอยหรือเปล่านะครับ
3: โดนถ่ายยังไงอ่ะหมายถึงว่าแล้วไปร้องเรียนขนแล้วมีหนังสือจากขนส่งมาไหมพี่
2: พี่วุฒิบอกหน่อยนะพี่วุฒิพระไทยพระแท้พี่โจรามยองบอกว่าถ้ารถควันดำก็โดนถ่ายรูปร้องเรียนเสียค่าปรับบ่อยๆพี่บอย
3: แต่นี่ไฟเลี้ยวไม่ติดเหมือนกับว่าเลี้ยวไม่เปิดไฟหรือว่าเปิดแล้วไฟเสียอะไรอย่างเงี้ยคุณฟัง
2: นะก็เดี๋ยวตรวจสอบกันนะ
3: ไม่ได้รถควันดำและรถสาธารณะไหมต้องถามอีกนิดนึงแท็กซี่ไหมรถเมย์ไหม
2: เขาเป็นพวกอะไรพวกอะไรนั่นอ่ะสิบลงสิบล้อพวกนั้นอ่ะนะตอนนั้นเขาตั้งด่านแล้วโดนใช่ไหมนะครับพี่สอนบอกชอบคุณอ่านข่าวสนุกดีค่ะโอ้ยขอบคุณ
3: ครับ
2: นะฮะพี่ไทเกอร์บอกเขาตบหยอกกันเหรอ หน้าหันเลยนะในคลิปนี่แบบฟังไปตำรวจหน้าหันเลยนะฮะ
3: ถ้าจะคอหักอ่ะ
2: ครับผมพี่แววสวัสดีวันแม่ค่ะสองหนุ่มเช่นกันนะครับ
3: สวัสดีครับ
2: นะฮะพี่ธนกรพี่วัฒนศักดิ์นะฮะทักทายเราเข้ามาพี่วันนี้นะครับสวัสดีวันแม่เช่นเดียวกัน
3: ครับ
2: พี่ศรีวัยพี่ศาสิมาพี่รัตยานะครับมา
3: สวัสดีทุกท่าน
2: นะครับเบื้องต้นเอาเท่านี้เดี๋ยวไล่กันต่อไปนะทักทายกันไม่ได้นะครับทุกท่านเลยนะฮะเรานั่งอ่านกันอยู่พี่ปูกัญญรัตน์ก็ยังฟังอีกเหรอตีห้าก็ฟังกลางคืนก็ยังฟังอีกฮะไม่หลับไม่นอนนะพี่ปูนะนะครับสวัสดีพี่ปูด้วย
3: ลงก็ไปดูเมสเซจหน่อยพี่ปูส่งข้อความมาตั้งแต่ตีห้ามาขอยืมเงินแล้วไม่ได้ตอบข้อความเขาหรือเปล่าเขามาทวง
2: โอ้ยคนฟังขึ้นเราในเศรษฐีไม่มีเรายืมเงินเศรษฐีเท่านั้นเศรษฐีมาฟังข่าวกันต่อครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: อ่ะลงใต้ไปก่อนเลยแล้วกันนะคุณผู้ฟังมหานครรอบทิศพาไปใต้ก่อนวันนี้ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่ร้านแกงใต้คนแวะเขาชื่อนี้นะคุณผู้ฟังร้านแกงใต้คนแวะ
2: ครับ

0: หมูแมวห้ามแวะนะ
1: ห้าม
0: เป็นร้านชื่อดังในตัวเมืองศรีราชาจังหวัดชลบุรีเอาไม่ใช่ภาคใต้ผมรู้ป่าวหน้าแตกเลย
1: แต่ร้านอาหารใต้
0: เออร้านอาหารใต้แล้วก็มีรถพาไปใต้โอ้ใต้ฟ้าแล้วกันเน
1: าะใต้กรุงเทพ
0: สุดท้ายร้านอาหารอยู่ที่ศรีราชาชลบุรีนะชื่อว่าร้านแกงใต้คนแวะนะครับหลังเพราะว่าประชาชนเนี่ยจำนวนมากเลยเดินทางมารับประทานข้าวแกงรสชาติปักใต้ฟรีเนื่องในวันแม่แห่งชาตินะครับ12สิงหาคม2569โดยทางร้านแจกกินไม่อั้นกินกี่จานก็กินได้โอ้โหนี่ดูคิวยาวเลยนะทั้งพี่วินลูกเด็กเล็กแดงเพียบเลยซึ่งโกเบ้งนะฮะเป็นเจ้าของร้านอายุ60ปีแล้วบอกว่าร้านแกงใต้คนแวะเนี่ยเปิดให้บริการข้าวแกงฟรีเนื่องในวันแม่แห่งชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงโดยทุกปีทางร้านก็จะเปิดให้ลูกค้ากินฟรีติดต่อกันมาเข้าสู่ปีที่5แล้วปีที่6เจอเรา2คนแน่ดงบอยไปแน่โดยโกยเบ้นบอกว่าทางตัวเขาและครอบครัวเนี่ยพร้อมใจจะทำอาหารและข้าวราดแกงตามปกติโดยให้ลูกค้าและประชาชนทั่วไปเนี่ยมารับประทานอาหารฟรีสำหรับเมนูอาหารพื้นบ้านภาคใต้นะจะมีให้เลือกเลยรวมกว่า40รายการนะโด้งทุกวันก็พิเศษคือจะให้รับประทานฟรีในช่วงเวลา6โมงเช้าถึง9โมงเช้าแล้วก็11นาฬิกาถึง13นาฬิกาอีก1รอบคือมื้อเช้ากับมื้อกลางวันโดยจะให้บริการแบบบุฟเฟ่ต์ด้วยนะส่วนใครที่ต้องการจะนำกลับไปทานกับครอบครัวก็สามารถทำได้คิดดูสิคุณฟังกินอิ่มแล้วยังขนกลับได้อ่ะหาที่ไหนได
1: ้อันนี้เฉพาะวันแม่ใช่ไหมพี่เป็นแบบว่า
0: เฉพาะวันนี้ก็บอกแล้วเนี่ยปีที่5เราเพิ่งรู้พอปีที่6เรารู้แล้วเราไปแน่ไปนะไปนะ
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: อันนั้นให้กินฟรีนะฮะที่บุรีรัมย์นี่รักษาเปิดคลินิกรักษาฟรีในวันแม่เหมือนกัน
0: โอ้โห
1: นะก็ใครที่ไม่สบายพอดีคือคงไม่มีใครอยากใช้บริการเท่าไหร่แต่ว่าใครที่ไม่สบายพอดีนะครับนี่ฮะคุณหมอสนธยานะครับเป็นเจ้าของคลินิกใจบุญนะฮะวันนี้เปิดรักษาฟรีเลยในวันแม่คือที่นี่ก็จะทุกปีนะวันแม่กับวันพ่อเนี่ยนะครับรวมไปถึงวันสมเด็จย่านะครับนะก็จะเปิดให้รักษาฟรีนะครับก็รักษาผู้คนมาแล้วเนี่ย 30,000 กว่าคนนะครับก็ขอเป็นจิตอาสาส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือสังคมนะฮะโอ้คุณหมอเนี่ยเป็นแพทย์เป็นอดีตแพทย์นะครับประจำโรงพยาบาลศูนย์ที่บุรีรัมย์นะก็เปิดคลินิกอยู่นะครับชื่อว่าคลินิกหมอสนธยาวันนี้เช่นเคยครับตรวจรับรักษาฟรีเลยคนบุรีรัมย์ส่วนใหญ่ก็จะรู้นะอย่างน้อยก็ไปตรวจรักษาสุขภาพกันนะก็เขาบอกว่าทำอย่างนี้มาเนี่ยเป็นปีที่31แล้วพี่นะคร
0: ับ
1: ก็ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ด้อยโอกาสนะครับที่มารักษาในวันนี้เนาะก็บรรยากาศก็เลยคึกคักเลยครับแน่นคลินิกเลยนะแล้วก็มีนะครับทีมแพทย์มีพยาบาลเนี่ยมาช่วยกันด้วยนะนะครับใครที่แบบออกเวรแล้วก็เนี่ยอยากจะมาร่วมเหมือนกับก็เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งนะฮะในการตรวจรักษาสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนนะนอกจากที่ที่นี่เนี่ยเขายังมีตั้งโรงทานนะพี่มีเชิญหมอนวดมานะครับบริการนวดเพื่อสุขภาพมีตัดผมนะครับให้กับนะไม่ว่าจะเด็กให้กับผู้ได้โอกาสต่างๆเนี่ยตัดผมฟรีมีวาดภาพเหมือนด้วยนะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสุขภาพดีมีความสุขนี่ตามคอนเซ็ปต์เลยนะครับโอ้คุณหมอเนี่ยอายุ65แล้วนะปีนี้นะครับคุณหมอว่าตั้งใจจะจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลต่อเนื่องไปถึงปี70เลยนะครับแล้วก็จะปิดกิจการแล้วพี่นะว
0: ่
1: าร่างกายด้วยร่างกายคุณหมอบอกว่าก็คงจะสักปี70นี่ก็66 67แล้วก็คงจะอยากพักแล้วนะครับ
0: เพราะท่านเกษียณมาหลายปีแล้วเนาะ
1: ใช่ใช่ชื่นชมนะชื่นชมนะครับคุณหมอสนธยานะครับที่บุรีรัมย์ครับ
0: ชื่อนี้จำไว้คร
1: ับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: คุณฟังครับวันนี้คุณราชันบัวตรีนะฮะผอ.ส.บอ.3บ้านโป่งได้รับรายงานจากคุณยุทธพงษ์ดำศรีสุขหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีว่ามีเจ้าที่พิทักษ์ป่า3นายนะครับเป็นเจ้าที่บรรจุใหม่2นายและเจ้าที่ชำนาญพื้นที่1นายออกล่าตระเวนในป่าลึกบ้านปิล็อก

0: ที่เพื่อป้องกันปราบปรามการลักลอบขุดแร่ทองคำได้ขาดการติดต่อสูญหายไปเนื่องจากมีฝนตกตลอดทั้งวันทั้งคืนมา5วันแล้วโอ้โห5วันคุณฟังฝนตกหลังทราบเรื่องเนี่ยคุณราชันก็รายงานให้นายอัศพลเจริญชังษาอธิบดีกรมแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแล้วก็ประสานทหารหน่วยฉกลาดย่าพลร.9ตำรวจตะเวนชายแดน135ตำรวจสภ.ทองผาภูมิฝ่ายปกครองอำเภอทองผาภูมิจากนั้นก็นำกำลังเจ้าที่เร่งเดินทางค้นหาท่ามกลางสายฝนที่ยังตกอยู่ตลอดเวลาคุณอัตพลก็ได้รายงานเหตุการณ์เบื้องต้นให้กับคุณสุชาติชมกลิ่นนะฮะรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับทราบจากนั้นคุณสุชาติก็สั่งการให้เฮลิคอปเตอร์บินร่วมสนับสนุนค้นหาพร้อมแสดงความห่วงใยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยให้รายงานให้ทราบโดยตลอดเวลาคุณฟังฮะก็สุดท้ายเนี่ยเหมือนจะหาเจอนะก็ทั้ง3ท่านเนี่ยปลอดภัยดีซึ่งที่หายไปนานเพราะว่าเนี่ยครับคุณฟังครับฝนมันตกแล้วมันทำให้ไม่สามารถที่จะติดต่อกันได้เหมือนปกติที่ทำอยู่โอ้นะฮะเดี๋ยวสักครู่แล้วผมดูข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงขณะที่รายงานข่าวแจ้งว่าเจ้าที่เนี่ยได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยร่วมนะรวมทั้งส่งกำลังร่วมทั้งอุทยานทหารตำรวจฝ่ายปกครองเดินเท้าปูพรมค้นหารวมทั้งการสับสนทางอากาศอย่างเร่งด่วนสำหรับพื้นที่ที่หายไปเนี่ยน่าจะเป็นบริเวณไม่ไกลจากภูเขาที่มีการลอบขุดเจาะแร่ทองคำอยู่ห่างชายแดนไทยเมียนมาราว4กิโลเมตรต่อมาล่าสุดได้พบเจ้าที่ทั้ง3นายแล้วนะครับประกอบด้วยนายสมชายสันพัฒน์อายุ44ปีนายพรพวิทย์นะฮะฉิมพรีอายุ31ปีแล้วก็นายพาจือสังขระวิกูลอายุ29ปีทุกคนปลอดภัยดีและกำลังใจก็ยังดีเยี่ยมก่อนนำตัวทั้ง3คนไปตรวจสุขภาพที่ฐานปฏิบัติการตชด.บ้านปีล็อกขี้เบื้องต้นก็บอกว่าคือทั้ง3เนี่ยก็ได้เดินทางออกมาจากป่าแต่มันเกิดฝนตกหนักติดต่อมาหลายวันทำให้น้ำป่าไหลหลากน้ำในลำห้วยเนี่ยขยายกว้างและไหลเชี่ยวจนไม่สามารถเดินข้ามได้จึงรอให้น้ำในห้วยลดระดับแล้วก็เดินข้ามออกมาโอ้ยินดีด้วยครับทั้ง3คนปลอดภัยครับโด่ง
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: เอาอันดับ7นะครับโอ้ไปดูคนที่ทำงานที่อยู่ในความเสี่ยงนะครับเป็นคนงานรื้อป้ายหรือโครงเหล็กตามตึกหนึ่งเนี่ยนะครับก็วันนี้เกิดอุบัติเหตุนะครับตกนั่งร้าน5เมตรลงมาอาการสาหัสนะฮะโอ้นะก็พี่ๆพวกนี้เนี่ยเขาจะนะเขาก็จะแบบเหมือนกับชีวิตอยู่อยู่บนความเสี่ยงนะในการทำงานแต่ละวันนะฮะ
0: มันเป็นได้เนาะ
1: จริงพี่นะครับไปรื้อป้ายโฆษณาโครงเหล็กข้างตึกนะครับที่เป็นแบบว่ารับโฆษณารับติดป้ายในต่างๆเนี่ยนะครับวันนี้ที่ศูนย์วิทยุนะครับของสภ.เมืองบุรีรัมย์นะครับก็ได้รับแจ้งนะครับว่ามีคนงานอายุ45ปีนะครับตกจากนั่งร้านลงมาประมาณ5เมตรตัวเนี่ยนะฮะกระแทกกับพื้นปูนแล้วก็ศีรษะนะครับมีเลือดไหลด้วยนะครับบาดเจ็บสาหัสแต่ยังพอที่จะสื่อสารได้ก็รีบนำส่งโรงพยาบาลบุรีรัมย์นะครับเพื่อให้ความช่วยเหลือจากการสอบถามเพื่อนร่วมงานนะครับบอกว่าระหว่างที่กำลังรื้อป้ายโฆษณาออกเนี่ยนะฮะที่บริเวณข้างตึกเนี่ยนะตัวพี่ที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยกำลังใช้เครื่องมือตัดโครงเหล็กเกิดพลาดทั้งที่ทำทุกวันนะของพวกนี้มันก็มีพลาดกันได้นะครับก็คงจะลื่นหรือว่าเหยียบแล้วพลาดเนี่ยนะฮะแล้วไม่ได้มีเซฟตี้อะไรด้วยนะครับตัวตกลงมาเลยฮะร่างกระแทกพื้นเลยนะครับโอ้นะก็เป็นอาชีพที่ต้องใช้ความระมัดระวังตลอดเวลาจริงๆนะครับก็ฝากถึงพี่ๆแล้วกันนะฮะให้ดูแลตัวเองด้วยไอ้พวกที่คาดเซฟตี้อ่ะนะฮะบางที่ก็อาจจะไม่มีเนาะเพราะว่าด้วยความที่แบบทำอยู่ทุกวันด้วยความเคยชินอะไรอย่างเงี้ยก็
0: ระมัดระวังใจ
1: ระมัดใจด้วยนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: ไปเปิดใจน้องเนเน่นะครับวันนี้เขารับประทานรางวัลลูกกตัญญูเจ้าตัวหัวกอดหอมแก้มบอกรักแม่ที่สุดน้องเนเน่ที่ไปร้องเพลงรายการอะไรนะ
1: ของ
0: อเม
1: อเม
0: ริ ก
1: ก
0: า
1: ใช่ไหมพี่
0: ก็ทาเลนต์

0: อเมริกันก็ทาเลนต์ใช่ไหมครับ
1: อ
0: ผม
1: เออเราเห็นผลงานแล้วร้องเพลงนะหนูเก่งจริงเด็กไทยคนนี
0: ้
1: ทั้งสาวรัติการอำรอยหรือว่าน้องเนเน่รอยย่อนะฮะเปิดใจก่อนเข้ารับงานรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ประจำปีนี้ระบุว่ารักแม่ที่สุดเสด็จกับแม่มากมีอะไรก็ปรึกษากันตลอดแม้เวลาเดินทางไปต่างประเทศก็จะคอยห่วงขณะนี้คุณแม่บอกว่าขอบคุณที่หนูเกิดมาเป็นลูกแม่ก่อนจะน้ำตาซึมด้วยความปลื้มใจซึ่งรายงานข่าวว่าวันนี้น้องเนเน่เนี่ยนะก็เป็นเยาวชนผู้สร้างชื่อเสียงและกระแส Talk of the Town จากไวรัลบนเวทีอเมริกา Got Talent ซีซั่น21สร้างไวรัลชื่อเสียงระดับโลกได้เข้ารับพระราชทานรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ประจำปีนี้ประเภทนักเรียนนักศึกษาเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ณ Exhibition Hall 6ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีปากเกร็ดนะครับก็ต้องยินดีกับน้องเนเน่นะด้งนะ
0: ครับผม
1: ด้งนี่นอกจากของเงินแม่แล้วเคยทำอะไรให้แม่ภูมิใจไหม
0: โอ้ยชีวิตมันก็ต้องมีบ้างพี่ใช่ไหม
1: เ
0: ราก็ต้องแต่ยังค่อยก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะถามอย่างเงี้ยพักดีกว่า
1: เออพักไปคู่กับ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
4: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวๆๆๆไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวๆๆๆว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าว2รสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า

0: ัวจริง
1: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล
2: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
3: อร่อยมากละลายในปาก
2: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
4: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
5: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
2: ทุกวันเสาร์2ทุ่ม20นาทีทางช่อง9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว

0: 1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
3: หานครโรคทิพย
4: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
5: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
6: มานะครับทักทายคุณผู้ฟังต่อสักนิดนึงนะพี่วุฒิส่งมาต่อพี่บอยพี่วุฒิบอกว่าเคยโดนที่บอกว่ารัชดานะถ่ายไฟท้ายไม่ติดมีใบมาเสียค่าปรับที่รัชดา500อ่ะอันนี
7: ้คือลงตำรวจใช่ไหมพี่วุฒิบอกอีกนิดนึงว่าตำรวจใช่ไหม
6: ตำรวจ
7: ไม่ใช่ขนส่งใช่ไหม
6: นะครับ
7: อันนี้เป็นเอกสารที่ส่งมาจากขนส่งอ่ะคุณผู้ฟัง
6: นะพี่สุจินดาบอกว่าได้ยินเสียงคุณบอยเลยเข้ามาดูไลฟ์สดไม่เห็นหน้าเลยค่ะ
7: วันนี้อยู่กับคุณแม่ขออภัยคุณผู้ฟัง
6: ครับนะพี่ประเสริฐบอกวันดีครับ2ดีเจครับพี่ณรงค์วุฒินะครับถึงวันแม่ก็คิดถึงแม่ทุกครั้งจากกัน20ปีแล้วโอ้ครับพี่นะคุณแม่รับรู้พี่คุณแม่รับรู้นะครับพี่จุ๊บแจงนะครับนะพี่สุนิสาพี่ปีเตอร์นะครับทักทายครบถ้วนนะครับมาลุยข่าวกันต่ออันดับ5
5: มหานครรอบทิศอันดับ5
6: อันดับ5ที่อุบลนะครับพี่บอยนะฮะวันนี้มีหญิงสาวนะครับอายุ18นะครับไปร้องเพจดังที่จังหวัดอุบลนะผู้สื่อข่าวเราก็ตามไปด้วยนะครับปรากฏว่าเธอบอกว่าอย่างนี้เธอเนี่ยโดนเพื่อนสนิทของแฟนนะข่มขืนแล้วพยายามฆ่าสลบแบบสลบตั้งแต่ช่วงค่ำมาจนถึงเที่ยงอีกวันนึงอ่ะตื่นมาเนี่ยอยู่ในสภาพเปลือยเปล่าไม่เหลือเสื้อผ้าอะไรเลยไปแจ้งความมา2เดือนนะรู้ตัวตนบอกชื่อบอกอะไรตำรวจได้หมดนะครับที่อุบลนะเรื่องเงียบไม่เห็นดำเนินคดีให้เลยนะครับเนี่ยทำไมเป็นแบบนี้นะฮะวันนี้ครับผู้สื่อข่าวนะครับไปพบกับคุณเอ๋นะนามสมมุตินะอายุ18ปีเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็เปิดเผยนะครับว่าเหตุการณ์ที่เธอโดนเนี่ยตั้งแต่30พฤษภาคมนะผู้ต้องหาเนี่ยชื่อว่าเมธีอายุ24ปีเป็นเพื่อนสนิทกับแฟนของเธอก็เข้ามาชักชวนให้เธอเนี่ยนะฮะไปเก็บเห็ดในสวนยางพาราท้ายหมู่บ้านก็ด้วยความคุ้นเคยกันนะครับเพื่อนแฟนเนี่ยก็รู้เคยเห็นหน้ากันอยู่ก็ไปด้วยกันกับนายเมธีปรากฏว่าพอไปถึงเถียงนาท้ายหมู่บ้านนะครับโอ้โหหนึ่งโทรศัพท์เธอก็แบตหมดนะวันนั้นพอดีนะก็ไม่ได้เอาโทรศัพท์คือเอาไปแต่มันติดต่อใครไม่ได้ตอนนั้นนะฮะเธอบอกเธอเผลอหลับไปโดยไม่รู้ตัวตื่นไปทีบ่ายของวันที่31
7: ครับ
6: เธอเลยรู้สึกว่าเธอต้องถูกมอมยาแน่ๆเลยก็หลับไปตั้งแต่ค่ำไม่รู้ตัวไม่รู้ว่าอะไรเลยฮะตื่นมาเนี่ยเสื้อผ้าถูกถอดออกหมดนะครับวางไว้อยู่ที่พื้นแล้วนายเมธีเพื่อนของแฟนเนี่ยก็หายไปด้วยนะฮะเธอเล่าอีกว่าเธอตั้งสติได้ก็รีบไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่คอกวัวแถวๆนั้นแล้วก็รีบไปโรงพยาบาลนะครับตรวจร่างกาย
7: ใช่ฮะ
6: หลังจากนั้นนะครับเธอบอกว่าตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยยังมาเล่นนั่งเล่นที่บ้านเป็นประจำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะเนี่ยนะฮะเห็นบอกนายเมธีคนนี้เนี่ยก็พอตั้งแต่คืนนั้นมาเวลามาที่บ้านเนี่ยก็จะพูดสองแง่สองงามกับเธอพูดจาแบบทะลึ่งตึงตังกับเธอ
7: แล้วผลตรวจร่างกายเป็นยังไงอ่ะ
6: ผลตรวจร่างกายนะครับจากการตรวจสอบเนี่ยนะฮะเธอบอกว่าเธอออกจากโรงพยาบาลแล้วกลับมาพักฟื้นอยู่ที่บ้านก็มีตำรวจเนี่ยนะครับมาสอบปากคำ3ครั้งนะตำรวจบอกว่าเดี๋ยวให้รอ ให้รอ

0: ผลตรวจร่างกายจากทางโรงพยาบาลออกมาก่อนอ้าวนะครับนี่แหละนะเธอบอกว่าเธอเนี่ยมีวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์นะเสื้อผ้าที่ใช้ในวันเกิดเหตุจะมีหลักฐานอะไรทุกอย่างหมดเลยนะครับ
1: แต่ว่าถูกล่วงละเมิดถูกไหม
0: ใช่
1: โอ้
0: นะฮะ
1: นี่ถ้าผลตรวจร่างกายออกมาก็เรียบร้อยแหละถูกไหม
0: ก็เดี๋ยวรอดูว่าเนี่ยมันกระทุ้งอย่างนี้เนี่ยตำรวจจะดำเนินการเร่งให้ไหมนะครับเพราะว่ามันก็2เดือนแล้วนะผลตรวจบางทีเราบอกต้องรอ1เดือนนะก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าผลจะออกเมื่อไหร่นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: ถ้าคุณฟังอันดับ4ไปที่เทศบาลตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีวันนี้ท่านรองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนายธีรยุทธแก้วสิงห์แล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีร่วมกันมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับทายาทผู้เสียชีวิตจากคดีฆาตกรรมฝังดินซึ่งมีผู้เสียชีวิต5คนเป็นพี่น้องชาวรัสเซีย2ท่านแล้วก็สมาชิกครอบครัวชาวไทยอีก3คนในพื้นที่รับผิดชอบของสภ.ห้วยใหญ่นะครับซึ่งโครงการช่วยเหลือครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจังหวัดชลบุรีแล้วก็สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรีภายใต้ภารกิจคุ้มครองสิทธิบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ครอบครัวของผู้เสียหายโดยมอบเงินเยียวยาก็รายละถ้า5รายเนี่ยรายละ 300,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,500,000 บาทครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: อ๋อเจอตัวแล้วนะครับพี่สสที่บอกว่าตบบ้องหูรองผู้กำกับกลางงานศพแม่นักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยนะครับล่าสุดคุณชัยชนะเดชเดโชครับสสบัญชีรายชื่อแล้วก็รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ดูแลพื้นที่ภาคใต้กล่าวถึงข่าวที่เกิดขึ้นนะครับคุณชัยชนะบอกว่าตนไม่ได้ตบไม่ได้ทำอะไรอีกทั้งตนเนี่ยสนิทกับรองผู้กำกับมีความเคารพสนิทสนมกันเจอหน้าก็พบการพูดคุยกันตามปกติไม่ทราบเหมือนกันว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยมันมาถึงขนาดนี้ได้อย่างไรก็ต้องให้คนที่ให้ข่าวปล่อยข่าวเนี่ยออกมาพูดนะฮะข่าวเนี่ยค่อนข้างแรงเรื่องได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งวันที่11สิงหาเนี่ยก็ยังเจอกันตอนไปงานเผาศพรองผู้กำกับก็มาทักทายถ่ายรูปกับครอบครัวด้วยกันเพราะเป็นญาติสนิทมิตรสหายกันไม่มีอะไรเลยอ้าวแล้วทำไมมันมีภาพอะไรออกมาแบบนั้นนะฮะเป็นภาพจริงหรือภาพอะไรออกมาเดี๋ยวต้องตามกันต่อนะฮะสำหรับเรื่องนี้นะครับพี่บอยฮะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: เขาบอกว่าเจอโกงอีกนะครับสอบสรรหาผู้บริหารท้องถิ่นปี64โยงผู้กระทำความผิดปี68แก้คะแนนผู้เข้าสอบปปช.ก็มีมติรับไว้ไต่สวนเป็นคดีพิเศษแล้วโอ้มันยังมีต่อเนื่องนะที่ถ้าเกิดเราย้อนไปเรื่อยๆไม่เจอเยอะมากกว่านี้เหรอคุณผู้ฟัง
0: อืมโอ้64เหรอพี
1: ่จากข่าวเนี่ยของข่าวสดออนไลน์เนี่ย
0: ครับผม64ก็ต้องละย้อย60 P5 ผมเผลอเจอทุกรุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: นั่นน่ะสิคุณผู้ฟังฮะแล้วคือเห็นข่าวไว้หลังจากนั้นพอคนที่เขาไม่ได้ถูกตั้งข้อหาทุจริตหรือไม่อยู่ในข่ายที่ต้องไม่ได้รับการขึ้นตำแหน่งลำดับเขาปรับขึ้นมาแบบฮวบเลยนะขึ้นมาเด้งขึ้นมาต้นๆกันเลยอ่ะสำหรับคนที่ไม่ได้ทำผิดนะครับนั่นแหละครับ
2: เรียบร้อยนะครับรอบทิศอันดับ1
0: อ่ะอีกสักข่าวเตือนภัยกันแล้วกันนะครับตอนนี้แก๊งขโมยรถจักรยานยนต์นะครับออกอารวาสนะตำรวจเขาไปจับเป็นพวกกัมพูชานะครับตะเวนส่งข้ามกลับไปขายชายแดนเขาจะเลือกเฉพาะรุ่นฮิตนะฮะหนึ่งในนั้นก็มี Honda PCX นะใครขับ Honda PCX อยู่ก็ระวังนะครับเพราะว่าเป็นเหมือนใบสั่งมาจากทางนู้นว่าเน้นยี่ห้อนี้พี่ Honda PCX
1: พวกนี้จะไปนิยมใช่ไหมใบสั่งมา
0: ใช่ก็จะขายเนี่ยราคาประมาณ 110,000 นะครับนะก็อาจจะ 10,000 10,000 ถึง 15,000 หรือเปล่าเพราะมันเป็นมือ2นะเป็นมือ2นะครับ11,000 ถึง 15,000 นี่แหละนะฮะก็ก่อเหตุมาแล้ว10คันนะครับตำรวจก็ตามจับได้แล้วนะครับที่ระยองนะอันนี้ที่ระยองนะครับวันนี้ได้เท่านี้ครับครบถ้วน

0: ันดับพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มเจอกันครับพี่บอยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
9: ถึงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 18:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรลัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีโดยเสด็จด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมภาษีสวรรควัตรวรคัตติยราชนารีท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจียนเส้นรอเฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชมวานรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นนพประดนมหาเสวตฉัตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเสร็จแล้วพระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระพรหมวชิระรังสีเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปุญญาเศรษฐกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศทรงทอดพระไตรเที่ยวแรก15ไตรแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นทรงทอดพระไตรถวายพระสงฆ์อีก16รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จแล้วทรงกราบพระพุทธรูปประจำพระชมวานรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาและทรงกราบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินกลับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชสมภพเมื่อวันที่12สิงหาคม2475ตลอดพระชนม์ชีพทรงปฏิบัติพระราชกิจกิจนานนับประการทั้งในฐานะที่ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถของไทยและในฐานะคู่พระชาฤทัยแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระ

ภารกิจทั้งยังมีพระราชดำริในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรเกิดเป็นโครงการต่างๆที่ยังประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติสืบมาจนทุกวันนี้

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
2: ลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายขยายความสุขทุกภูมิภาค14สถานีบนเครือข่าย Mcord Radio Network ฟังเพลงแบบเต็มอิ่ม24ชั่วโมง
3: ม่วนแต่เจ้า
4: ได้แรงออกจังหู้นี
3: ่ม่วนนี่ลีเด้อ
5: โดนใจสุด
2: ๆลูกทุ่งมหานครพลัสความสดใหม่ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกล่าวเติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลก
6: โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
10: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

3เพลงค่ะสำหรับคนที่กำลังคิดถึงบ้านคิดถึงคนไกลกันอยู่นะคะเริ่มต้นกันที่อยากฝันดีที่บ้านเราจากพี่ตะกะแตนชลดาค่ะคิดถึงคนต้นทางค่ะจากพี่บิวกัลยาณีและอยากซื้อบ้านนอกให้แม่จากพี่ไผ่พงศธรนะคะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะมาแล้วมาแล้วค่ะพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ M-COT Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาๆนะคะวันนี้อยู่กับพิมดามหานครค่ะ2ทุ่มไปจนถึง4ทุ่มตรงเลยนะคะดูแลคุณผู้ฟังกันค่ะสำหรับวันหยุดพักผ่อนของใครหลายๆคนนะคะแล้วก็วันแม่แห่งชาติด้วยนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันอีกหนึ่งวันเนาะที่เวลาที่เราไถฟีดเนี่ยบน Facebook หรือว่าตามโซเชียลต่างๆเราก็จะเห็นความรักนะคะที่คุณแม่มีต่อคุณลูกหรือว่าคุณลูกที่แสดงความรักต่อคุณแม่กันเต็มเลยนะคะแล้วก็เห็นแล้วอบอุ่นหัวใจจังเลยเนาะคุณผู้ฟังวันนี้ใครยังไม่ได้บอกรักแม่มีไหมคะบอกรักแม่กันหรือยังนะคะใช้โอกาสนี้แหละเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็รักแม่อยู่ทุกวันแหละแต่ว่าเราก็จะไม่กล้าบอกกันทุกวันใช่ไหมต้องใช้โอกาสวันสำคัญแบบนี้แหละเนาะที่จะบอกรักคุณแม่นะคะหรือว่าอาจจะซื้อของไปฝากเนาะโทรไปหาไปหาคุณแม่พาไปทานข้าวอะไรแบบเนี้ยนะคะก็ใช้โอกาสนี้เนาะคุณผู้ฟังวันนี้หลังมาอยู่กับแป้งโกะคนสวย02-248-1366นะคะโทรมาขอเพลงกันได้เพิ่มเติมเพลงกันได้เลยรวมไปถึง SMS ที่เบอร์4689400นะคะช่องทางนี้ก็เพิ่มเติมเพลงได้เช่นกันนะคะแล้วก็ทาง Facebook Live ค่ะช่องทางนี้เข้ามาแล้วจะได้เห็นทั้งภาพและเสียงนะคะกดไลค์กดหัวใจกันได้นะคะส่งสติ๊กเกอร์มาได้รายงานตัวมาได้เพราะว่าอีกสักแป๊บนึงค่ะจะเรียกขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะเป็นรถไฟสายด่วนขบวนพิเศษค่ะรถไฟมาค่ะมาแล้วนะคะรถไฟมารับแล้วค่ะใครยังไม่ได้รายงานตัวเตรียมตัวกันเลยนะคะสวัสดีพี่ปุญญวัฒน์กันด้วยนะคะพี่เอสุดหล่ออุ๊ยวันนี้พี่เอมาเร็วนะคะแล้วก็ยังมีพี่สมหมายสุภาสิน้องไวสไลเดอร์นะคะบอกว่าสวัสดีวันแม่ค่ะแล้วก็ยังมีพี่วิจิตรสวนโรจน์ด้วยนะคะพี่ปราโมทผู้พงษ์นะคะพี่สมยศแก้วเป็งนะคะพี่วิเชียนอุ่นชาวนาค่ะนะคะพี่ตรายรัตน์น้องลูกคิตตี้วังว่าด้วยนะคะบอกว่าสวัสดีวันแม่ด้วยหัวใจกราบตักแม่ด้วยความเคารพลูกคิตตี้กราบแม่พิมดาด้วยหัวใจอยู่กับแม่พิมดา2ชั่วโมงคืนนี้เอ่ยอ๋ออันนี้แต่งกลอนมาให้แม่พิมใช่ไหมลูกนะคะแม่เยอะลูกเยอะค่ะพิมดาเนี่ยนะหลายๆคนก็เรียกพิมดาว่าแม่กันหมดแล้วตอนนี้นะคะพี่เอกอินทิราสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่สันทัศน์พี่เสาคำเจ้านะคะพี่วรรณิดาด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่รัชวุฒินะคะพี่ปุญญวัฒน์ด้วยพี่สอนด้วยนะคะมีน้องแชมป์ศรีสุขมีกันลูกชายอีก1คนแม่มาแล้วนะคะคนพี่คนไร้หัวใจนะคะแล้วก็พี่สายชนจรัสกุลนะคะพี่สาวคำบอกรักแม่ทุกๆวันเจ้านะคะแล้วก็มีเพลงอะไรมีเพลงอะไรไม่ใช่พี่สายชนเขาขอเพลงมาเราก็เลยพูดว่ามีเพลงเลยทีนี้นะคะเด็กรังสิตไม่ดื้อพี่สามารถป่องลมก็มาแล้วนะคะแล้วก็มีอีกหมายรายงานตัวเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่คนไร้หัวใจทักทายแล้วเนาะนะคะน่าจะหมดแล้วแหละคุณผู้ฟังประมาณนี้นะคะทาง Facebook Live นะคะใครที่ไม่ทันรถไฟขบวนนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวรอขบวนหน้านะคะเดี๋ยวมารับอีกหนึ่งรอบค่ะหลังจบเพลงนี้ขอดึงสายหน้าไมค์02-248-1366ค่ะแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่ค่ะ

0: คลื่นนะคะเพลงนี้จากน้องแพรชนาค่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะ
1: สายชิลฮิวใจ
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ใครคะเนี่ย
3: ผมชื่อวันชัยอยู่อำเภอชะอวดครับ
0: พี่อำชัยอยู่อำเภอชะอวดนครสิใช่ไหมคะ
3: คร
0: ับ
3: พี่วันชัย
0: ทำอะไรอยู่คะเนี่ย
3: กำลังฟังนอนฟังเพลงของรายการของน้องนั่นแหละ
0: อ๋อแล้วตอนกลางวันได้ทำงานไหมวันนี
3: ้ทำงานครับ
0: ทำงานใช่ไหมคะพี่วันชัยทำอะไรอ่ะ
3: ช่วยซ่อมรถเขาครับตอนเมื่อก่อนขับรถสิบล้ออยู่ครับ
0: อ๋อตอนนี้มาเป็นช่างแล้วใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับช่วยกันครับ
0: มาช่วยกันซ่อมรถแล้วเนาะวันแม่ก็คือไม่ได้หยุดเลยใช่ไหมคะก็ทำงานเหมือนเดิมปกติเน
3: า
0: ะ
3: แม่ผมไปแต่แล้วครับ
0: อืม
3: เดี๋ยวไปแล้วครับ
0: ค่ะแต่ว่าก็คือร้านก็ไม่ได้หยุดไม่ได้ปิดอะไรเนาะก็เปิด
3: ครับ
0: ให้บริการเหมือนเดิมใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: เนาะวันนี้พี่วันชัยอยากขอเพลงอะไร
3: แม่ของเราครับของเอกชัยครับ
0: ได้เลยมีอะไรอยากจะพูดถึงคุณแม่บ้างไหมคะ
3: ไม่รู้จะพูดยังไงว่าแม่ไปจะแล้วครับแม่เสียแล้ว
0: ไม่แล้วเรามีความคิดถึงคุณแม่อะไรยังไงบ้างไหม
3: ก็คิดถึงทุกคนแล้วครับแม่แล้วก
0: ็คิดถึงแม่เนาะ
3: ผมมอบพ่อแม่เสียหมดแล้วตั้งคุยผมทำงานอยู่
0: ใช่ไหมล่ะเราก็แบบเผื่ออยากจะพูดถึงอะไรถึงท่านอะไรเงี้ยมีไหมไม่มีเนาะ
3: ไม่มีครับ
0: ไม่มีนะก็คิดถึงนะคิดถึงก็รักแม่แล้วกันเนาะ
3: คร
0: ับ อ่ะนะคะมอบเพลงนี้ใครไหมคะ
3: เพื่อนๆชื่อประสังครับชื่อสังครับขับรถสิบล้อที่เดียวกับผมครับ
0: เพื่อนชื่อสังนะคะขับรถสิบล้อเนาะ
3: แล้วก็เจ้าแก่มุดครับ
0: ได้เลยนะคะเดี๋ยวจัดให้นะคะมอบให้ใครอีกไหม
3: มอบไปทุกคนครับที่กองรายการของน้องอยู่ครับ
0: ได้เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยที่พี่วันชัยโทรมาหน้าใหม่นะคะ
3: ครั้งแรกเลยครับผมฟังทุกคืนนะครับ
0: ใช่ไหมโทรมาครั้งแรกเราไม่เคยคุยกันมาก่อนเลยเนาะพี่วันชัยเนาะ
3: ครับผมนอนกลางคืนครับ
0: นะขอบคุณมากๆเลยนะถ้าเกิดมีโอกาสเนี่ยพี่บัญชัยโทรมาอีกนะ
3: ครับครับ
0: ขอบคุณที่โทรมาหน้าไมค์นะคะ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะ
3: ครับครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สายชิลฮิวใจ
2: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ขอบคุณด้วยนะคะกับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: บคุณนะคะขอบคุณคุณแม่นะคะ
1: อีกหนึ่งเพลงนะคะที่เป็นเพลงเกี่ยวกับคุณแม่นะคะชื่อเพลงว่าจองตักล่วงหน้าค่ะเพลงนี้นะคะจากน้องแพรวาพัชรีนะคะแล้วก็หยิบมาฝากกันค่ะจากงานมหานครบิ๊กไลฟ์ตอนฮิตใหม่ทำเก่านะคะตอนนั้นจัดที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.นะคะเมื่อวันที่18สิงหาคมปี2550นั่นเองนะคะหยิบมาฝากกันในวันนี้นะคะมหานครไลฟ์ก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกลัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะค่ะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลาโมโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลาโมโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: คุณผู้ฟังคะมีข่าวดีมาฝากกันค่ะข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยที่อยากสร้างวินัยการออมธนาคารออมสินขอชวนเปลี่ยนเงินเก็บจากการค้าขายในแต่ละวันนะคะให้กลายเป็นเงินออมที่เติบโตได้ด้วยเงินฝากออมสินมหาเฮงค่ะเพียงแค่เปิดบัญชีเงินฝากออมสินมหาเฮงที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะคะรับดอกเบี้ยสูงถึง 0.50% ต่อปีนะคะถึงวันที่30ธันวาคม2569หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งสูงกว่าเงินฝากทั่วไปแล้วก็ดอกเบี้ยเนี่ยรับเต็มไม่เสียภาษีไม่จำกัดวงเงินรับฝากด้วยนะคะและสะดวกขึ้นไปอีกค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ใช้งานแอปพลิเคชันร้านค้าออมสินมหาเฮงนะคะสามารถกดออมเงินเข้าบัญชีผ่านเมนูออมเงินได้โดยอัตโนมัติค่ะสะดวกแบบนี้ก็ทำให้การออมเงินเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยสร้างวินัยทางการเงินได้อีกด้วยทั้งนี้ค่ะบัญชีเงินฝากออมสินมหาเฮงเนี่ยนะคะเปิดได้คนละ1บัญชีเท่านั้นเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ

0: แร์ข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เจ๊งกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮ้ยคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิม
6: คุ้มเกิน
7: ครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อ

0: จริง
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮิร์บคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่

0: ัวจริง
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: Soft Fail ตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ถึงรอบส่งดอกเบี้ยรับจำนำไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงสำนักงานแล้วแค่แวะจ่ายได้เลยที่ 7-Eleven เรารวมรองรับจำนำของรัฐไว้แล้วทั้งสถานธนานุบาลและสถานธนานุเคราะห์สะดวกง่ายใกล้บ้านพิเศษสมาชิก All Member รับเพิ่ม500คะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง23 สิงหาคมนี้เท่านั้น

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ถอนตัวไม่ง่ายถอนใจยิ่งยากกว่านะคะจากพี่อ๊อฟดอกฟ้านะคะพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลราชธานีใช่ไหมขอเข้ามาจัดให้แล้วนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายอีกหนึ่งเพลงค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ชั่วโมงหน้าจะขอหนึ่งสายหน้าไมค์ด้วยนะคะ022481366ค่ะแป้งโกะคนสวยรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะเดี๋ยวชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้นะคะรักเธอที่สุดในโลกจากพี่หนุ่มสกลค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดาวมหานครนะคะ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะเทนากุลอนุทินติดใจเที่ยวชิลงานโอท็อปวันที่4ใช้วันหยุดปล่อยอารมณ์ร้องเพลงกับวงเดอะพาเรดและประชาชนที่ศูนย์การแสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินชมงานศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมณอาคาร Challenger 1ถึง3 Impact เมืองทองธานีเป็นครั้งที่4หลังจากที่เดินทางไปตรวจความเรียบร้อยเมื่อวันเสาร์และวันอาทิตย์และเปิดงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยนายกรัฐมนตรีขึ้นเวทีกลางร้องเพลงร่วมกับวงเดอะพาเลตและร้องเพลงยุค 80-90 โดยมีทั้งการยื่นไมโครโฟนให้กับประชาชนร้องเพลงและเต้นกับเยาวชนที่มาเที่ยวชมงานอย่างเป็นกันเองนครพนมเตรียมความพร้อมรับมือน้ำโขงหนุนระดมเครื่องสูบน้ำ26เครื่องวางมาตรการป้องกันและบริหารจัดการน้ำในเขตเทศบาลเมืองสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนมรายงานว่าจังหวัดนครพนมติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยเตรียมความพร้อมด้านการระบายน้ำและการเฝ้าระวังสถานการณ์เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และลดผลกระทบต่อประชาชนและการสัญจรโดยได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำ26เครื่องใน13จุดประกอบด้วยเทศบาลเมืองนครพนม12เครื่อง6จุดโครงการชลประทานนครพนม7เครื่อง4จุดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต7สกลนคร6เครื่อง5จุดและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม1เครื่อง1จุดรวม4หน่วยงานสามารถระบายน้ำในอัตรากำลังสูบรวม 38,070 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงพร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนรถโมบายสูบน้ำขนาดใหญ่จากศูนย์ปพ.เขต7สกลนครเข้ามาประจำจุดสำคัญเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ขณะเดียวกันเมื่อ7นาฬิกาช่วงเช้าวันนี้ระดับแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดนครพนมวัดได้11เมตร98เซนติเมตรเพิ่มขึ้นจากเดิม15เซนติเมตรอยู่ต่ำกว่าระดับแจ้งเตือนเตรียมการเพียง2เซนติเมตรโดยจังหวัดคาดว่าระดับน้ำโขงยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและอาจส่งผลต่อระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองนครพนมจึงได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ต่างๆอย่างเต็มกำลังจังหวัดนครพนมขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามประกาศและคำแนะนำจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนระดับน้ำแม่น้ำโขงและสถานการณ์น้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถดำเนินการช่วยเหลือประชาชนและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีชาวบ้านผวาแม่เสือปิ่นเสือโคร่งเพศเมียไวยชราเดินออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์คาบสุนัข กินกลางดึกนายชุมพลฐานะชาวบ้านและนายหนูไกรมีประทุมผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ตำบลคลองลานพัฒนาอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรพาลงตรวจสอบพื้นที่บริเวณเล้าไก่คอกวัวจุดที่แม่เสือปิ่นเข้ามาสร้างความเสียหายครั้งแรกเมื่อ6สิงหาคมแม่เสือปิ่นแอบเข้ามาลักกินแม่ไก่ลูกไก่ในเล้าไป20ตัวและล่าสุดวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาแม่เสือปิ่นย้อนกลับมายังจุดเดิมเป็นครั้งที่2กัดสุนัขที่เจ้าของล่ามโซ่ไว้ก่อนคาบไปกินในไร่ข้าวโพดแม่เสือปิ่นวัย13ปีถือเป็นเสือวัยชราหากเป็นคนเทียบได้กับอายุ 65-75 ปีแต่ชาวบ้านยังกังวลเรื่องความปลอดภัยไม่กล้าออกไปทำไร่ทำนาอยากให้เจ้าหน้าที่เร่งผลักดันกลับสู่ป่าลึกโดยเร็วและหลังเกิดเหตุผู้ใหญ่บ้านหมู่2ได้แจ้งเตือนชาวบ้านในพื้นที่เพิ่มความระมัดระวังประสานเจ้าหน้าที่อุทยานลงพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจากการตรวจสอบภาพโดรนของเจ้าหน้าที่พบว่าขณะนี้แม่เสือปิ่นเดินกลับเข้าสู่เขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ไปแล้วแต่ยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านเพราะอาจย้อนกลับมาเป็นครั้งที่3ได้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถนะเทนากุลรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ตัวเองเย็น
3: นี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
4: เขาว่าเปิดที่กินชาบูดีกว่า
3: เขาจะกินปิ้งย่าง
4: แต่เขาจะกินชาบู
3: ปิ้งย่าง
4: ชาบู
3: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดที่ไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
5: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยพิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าม
3: าแล้วชั่วโมงที่2อยู่กับพิมดามหานครนะคะเอาล่ะตอนนี้1สายหน้าใหม่เขามารอแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาคุยกับเขาก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับผอ.ครับ
3: ผอ.อะไรคะ
4: ผู้อำนวยการครับผม
3: ผู้อำนวยการอะไรคะพี่อะไร
4: คุณรายการคือคุณพิมดานะครับคุณรายการ
3: หมายถึงพิมดาใช่ไหมนึกว่าเป็นผอ.โทรมาหน้าไมค์อ๋อไม่ใช่หมายถึงพิมดาเป็นผอ.เน
4: า
3: ะ
4: ใช่
3: ได้เป็นผอ.หนึ่งชั่วโมงก็ได้นะคะพี่อะไรคะเนี่ย
4: อนันต์กอบสันเทียครับโคราชครับ
3: พี่อนันต์คนโคราชนั่นเองทำอะไรอยู่คะเนี่ยตอนนี้
4: นั่งเล่นอยู่ครับ
3: นั่งเล่นละพักผ่อนแล้วใช่ไหมคะ
4: ครับ
3: แล้วกลางวันล่ะคะทำอะไรวันนี
4: ้ลงไปนาไปไร่ครับ
3: อ๋อไปนาไปไร่ก็คือทำงานปกติเลย
4: จ้ะ
3: ไปทำไร่ทำสวนปกติฝนตกไหมอะคะ
4: ไม่ตกเลยจ้ะ
3: ไม่ตกเลยช่วงนี้เนี่ยฝนในกรุงเทพตกบ่อยมากเลยแต่ว่าที่ทางโคราชนี่ไม่ตกเลยใช่ไหมคะ
4: ไม่ค่อยตกครับ
3: โอ้แล้วอยากให้ตกไหมคะ
4: อยากครับ
3: อยากอยู่เนาะแต่มันยังไม่มาสักทีเนาะ
4: ครับ
3: เนาะนะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะพี่อนันต
4: ์รักคุณยิ่งกว่าใครของก้อยจักรพันธ์ครับ
3: มอบให้ใครไหมคะ
4: มอบให้อสมท95นะครับ FC 95แล้วก็ทุกเสียงทุกสายพิเศษผู้จัดการแป้งครับผม
3: รักพิมดา คุณแป้งโกเป็นผู้จัดการพิมดาเป็นผอทั้งบริษัทตอนนี้มี2คนมีผู้จัดการกับผอ.ทำงานกัน2คน
4: ครับผมคร
3: ับนะนะคะได้เลยเดี๋ยวจัดเพลงให้นะคะก่อนจะไปฟังเพลงพูดตามพิมดาก่อนได้ไหมคะ
4: ได้ครับผม
3: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: ตราพันท้ายนรสิง
4: ห์ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1
4: แบรนด์ยอดขายอันดับ1
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
4: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: และไอยราอะห้า
4: และไอยราอะห้าร
3: สชาติดีทานง่ายชุ่มคอ
4: รสชาติดีทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมีมีอะไรคะ
4: ไอยราอะห้า
3: เก่งมากนะคะตอบถูกให้รางวัลได้ฟังเพลงไปเลยนะพี่อนันต์นะ
4: จ้าขอบคุณครับ
3: วันนี้อยากฟังเพลงสนุกๆเนาะ
4: จ้า
3: ต้องเต้นด้วยนะ
4: จ้าน
3: ะได้เลยนะคะเดี๋ยวจัดให้ขอบพระคุณมากๆที่โทรมาหน้าใหม่นะคะคืนนี้นอนหลับฝันดีนะ
4: จ้า are you ready
3: yes I'm ready
4: I'm fine thank you and you
3: thank you goodbye
4: สวัสดีอยู่สบายดี
3: มาทุกภาษาเลยนะเนี่ยสลังเฮโย

0: I love you thank you สวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: เอาล่ะค่ะขอเพลงรักคุณยิ่งกว่าใครมานะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจัดเพลงเซตที่มันเกี่ยวกับความรักแล้วกันเนาะคุณผู้ฟังเนาะเริ่มต้นที่เพลงนี้ค่ะ

สี่เพลงค่ะคุณผู้ฟังแหมเป็นเพลงที่เกี่ยวกับเรารักเขาว่ารักอะชอบอะนะคะไม่ธรรมดานะเธอเนี่ยอะไรประมาณนี้นะคะเริ่มกันที่ไม่ธรรมดาจากพี่สยาเรียมเรรายพี่กุ้งสุทธิราชรักคุณยิ่งกว่าใครจากพี่ก๊อตนะคะและปิดท้ายกันด้วยคนของใจจากพี่เอสปรัชญานะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะน้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์

0: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอไอยาระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาระอาฮ่า
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสีพัก
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่าม
0: าแล้วชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังนะเช่นเคยเลยนะคะใครที่อยากเข้ามาพูดคุยเมามอยนะคะทาง Facebook Live ได้เลยค่ะรายงานตัวทิ้งไว้เดี๋ยวจะรีบขึ้นรถไฟนะคะรวมไปถึงหลังไมค์วันนี้ก็มากันพอสมควรเหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรียกหลังไมค์ขึ้นรถไฟกันก่อนเลยค่ะสวัสดีด้วยนะคะพี่วอนจังหวัดกาญพี่กุ้งหนองคายพี่หนุ่มหนองแต้สุพันพี่หนึ่งรงก๊อกสุวรรณภูมิพี่เพิ่มโคราชพี่กูดชลบุรีและพี่เขียวชุมพรนะคะอันนี้จะเป็นสายหลังใหม่นะคะเรียกขึ้นรถไฟกันก่อนเลยทาง Facebook Live ค่ะพี่อุดรพี่พีระเดชดีกังด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่นิสาบอกสวัสดีค่ะคุณแม่พิมดาสวัสดีพี่นิสาสวัสดีคุณแม่นิสาด้วยนะคะสวัสดีลูกคิตตี้วังว่าด้วยนะคะพี่วิจิตรสวนนรสค่ะแล้วก็มีพี่ MG นะคะพี่วิเชียนหอมมาลาน้องไบสไลเดอร์นะคะพี่หนุ่มใต้รักจริงนะคะพี่ข่าวดอนด้วยนะคะแล้วก็มีพี่สกลค่ะคุณแม่ประนอมตามสั่งด้วยนะคะแล้วก็มีพี่สมพรค่ะนะคะมีใครอีกไหมพี่หย่อนสวรรค์วิโยค่ะสวัสดีด้วยนะคะพี่เอกรินค่ะนะคะแล้วก็พี่พิมพาพรอ้อยพี่ที่บ้านเรียกยายจ๋าด้วยนะคะน้องแชมป์สีสุขบอกรอด้วยแม่รอด้วยแม่พี่รักน้ำแมวอ้วนนะคะพี่บอลวีจากทุ่งสงรายงานตัวนะคะแล้วก็ยังมีพี่วิเชียนหอมมาลาทักทายไปแล้วเมื่อกี้นี้นะคะนี่แหละก็จะมีประมาณนี้คุณผู้ฟังนะคะเมื่อกี้นี้พอรถไฟออกนะโอ้ยคุณผู้ฟังมากันใหญ่เลยทีนี้นะคะแล้วก็ยังมีพี่รักน้ำแมวอ้วนด้วยนะคะหมดหรือยังพี่วิจิตรทักทายกันหรือยังนะรอบนี้นะคะน่าจะหมดแล้วแหละคุณผู้ฟังนะคะใครยังไม่ได้รายงานตัวนะคะมาได้เลยทันไม่เอ่ยทันไหมนะคะเพราะว่าเมื่อกี้นี้ตอนขบวนแรกเนี่ยนะหลังจากที่รถไฟออกไปแล้วมากันเพียบเลยนะคุณผู้ฟังพี่ดวงใจเกรียงไกรด้วยนะคะยังรออยู่นะพูดคุยรอไปก่อนเนาะมีพี่อะไรอีกไหมนะคะทักทายเพิ่มเติมได้เลยพี่สมพรนี่ขอเพลงมาประมาณ10เพลงได้มาทั้งอัลบั้มเลยนะพี่นะโอ้โหใครจะไปเปิดทันนะคะหลังใหม่ตอนนี้ก็ขอเพลงกันเข้ามาหลายคนเลยนะคะก็เดี๋ยวดูเวลาให้ละกันถ้าเกิดว่าเปิดทันก็จะเปิดให้นะคะพี่เดียว .com บอกมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วนะคะเอาล่ะน่าจะประมาณนี้เนาะคุณผู้ฟังเดี๋ยวรถไฟออกก่อนนะคะเอาล่ะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากพี่แจ็คพี่แจ๊สสปุกนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊กนะคะฟีเจอริ่งกับน้องเกมสุจิตรามาฝากด้วยเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะ
1: จ่อคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: พลงนี้ชื่อเพลงว่าทิ้งกันไม่ได้หรอกค่ะจากพี่แจ๊สสปุกนิกปาเปียงกุ๊กกุ๊กฟีเจอริ่งกับพี่เกมสุจิตราสังกัดอิสระนะคะคำร้องค่ะได้พี่ประดุงทรงแสงนะคะเขียนนะคะแล้วก็ทำนองนะคะพี่บ๊อบบี้3.50 บาทนะคะแล้วก็พี่ประดุงทรงแสงนี่ใช่พี่แจ๊สหรือเปล่านะเดี๋ยวไม่แน่ใจเดี๋ยวไปหาข้อมูลก่อนนะคะคุ้นๆจังเลยแล้วก็เรียบเรียงนะคะโดยดนตรีโดยพี่บ๊อบบี้3.50 บาทแล้วก็พี่ธนกรทองเกษมหรือว่าพี่ฟอร์ดนั่นเองนะคะใครที่ชื่นชอบเพลงนี้นะคะทิ้งกันไม่ได้หรอกก็ส่งเข้ามาขอกันได้นะคะทุกช่วงดีเจเลยนะคะจอคิวฮิตต้องขอขอบคุณด้วยค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงนี้ติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: 2เพลงค่ะหยิบมาฝากกันในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะเพลงที่เพิ่งจบไปเมื่อกี้นี่เลยนะคะชื่อเพลงว่าบุญผลาบ่ฮอดค่ะจากไอแมนพิสิทธิ์พงษ์นะคะเพลงนี้เข้ามาใหม่อยู่ในชาร์ตของเรามหานครชาร์ตที่13นะคะก่อนหน้านั้นค่ะ30พ่อนะคะจากพี่มนแคนแก่นคูนและน้องเวียงนฤมลนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่6ค่ะนะคะเพลงฮิตติดชาร์ตก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะกับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวหลังโฆษณามาฟังนิทานก่อนนอนกันค่ะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี่
5: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: เอาละค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะคุณผู้ฟังอย่างที่บอกไว้นะคะว่าพิมดามีนิทานนะคะมาเล่าให้ฟังค่ะนิทานเรื่องนี้อย่าเรียกนิทานเลยดีกว่าบทความดีกว่าเนาะบทความสั้นๆนะคะมาเล่าสู่กันฟังค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องของงานเลี้ยงรุ่นค่ะคุณผู้ฟังงานเลี้ยงรุ่นงานหนึ่งนะคะมีโฆษกนะคะประกาศให้ขึ้นเวทีค่ะโฆษกประกาศว่าใครกลัวเมียให้ขึ้นมาบนเวทีผู้ชายในงานเกือบทั้งหมดเลยค่ะเดินขึ้นไปบนเวทีค่ะเหลือเพียง3โต๊ะเท่านั้นไม่ใช่3โต๊ะขออภัยเหลือเพียงคนเดียวเท่านั้นค่ะที่นั่งอยู่นั่นก็คือสมชายค่ะสมชายนั่งอยู่ที่โต๊ะคนเดียวเลยค่ะเพื่อนๆก็ฮือฮาตบมือกันใหญ่ยกนิ้วให้กันใหญ่เลยนะคะโฆษกจึงเดินเข้าไปสัมภาษณ์ถึงเคล็ดลับค่ะทำไมคุณสมชายถึงไม่กลัวเมียครับผมสมชายตอบไปว่าอ๋อพอดีเมียยังไม่ได้สั่งให้ขึ้นเลยครับที่แท้แล้วนี่ล่ะค่ะตัวจริงเสียงจริงเลยของความกลัวนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่วันนี้อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะ2ชั่วโมงเต็มเลยนะคะก็ขอบคุณที่ร่วมสนุกนะคะเข้า

0: มาพูดคุยเม้ามอยนะคะมาแซวกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนาะเจอกันใหม่นะคะเจอกันใหม่10 โมงเช้าค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับน้องลูกตาลมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะคะเพื่อนเพลงหวานขอบคุณด้วย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะพรุ่งนี้มาเจอพิมดาได้ใหม่นะคะ10 โมงจนถึงบ่ายโมงนะคะวันพฤหัสนะคะเป็นประจำนะคะคืนนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้นะคะเรารักแม่ค่ะส่งท้ายเทศกาลวันแม่แห่งชาติกันสักหน่อยนะคะเพลงนี้รวมศิลปินค่ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: น
1: สวัสดีวันแม่ค่ะสุขสันต์วันแม่ Happy Mother's Day นี่หลายภาษาเลยนะคะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเวลาดี4ทุ่มเจอกันแบบนี้จันถึงสุขค่ะกับ DJ ลูกตาลชนทิชานะคะวันนี้แน่นอนนะคะหลายๆคนก็มีโอกาสได้อยู่กับคุณแม่บอกรักคุณแม่นะคะไปทำกิจกรรมดีๆไปกินข้าวไปเที่ยวพักผ่อนนะคะก็เป็นความสุขที่แบบตั้งแต่เช้าจรดค่ำเลยแหละวันนี้นะคะวันแม่แห่งชาตินั่นเองนะคะก็แน่นอนค่ะผู้ฟังนะวันนี้เนี่ยหลายคนที่ติดตามรับฟังลูกทุ่งมหานครของเรามาทั้งวันเนี่ยก็คงจะได้ยินได้ฟังเพลงที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับคุณแม่มาเยอะมากๆแต่มันก็ยังมีอีกผู้ฟังเยอะมากๆแล้วเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็น challenge ของ DJ นะทำยังไงให้เพลงไม่ซ้ำกัน นะก็เลยว่าเนี่ยฉันว่าฉันว่าฉันไม่สามารถวันนี้ก็เลยเลือกมาสาวงานเพลงนะคะในช่วงฮิตมาราธอนนะนำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะเปิดมาด้วยเพลงของพี่สาวตัวเองเลยนะคะรักของแม่งานจากคุณแก้วฟ้าสหเพชรนะคะจริง

เพลงนี้ตันเคยร้อง cover ไว้เอาจริงๆมาคือร้องไว้นานมากอะประมาณ8ปีที่แล้วค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยเอาลงที่ใน Facebook ใน YouTube อะไรเงี้ยว่าแต่ว่าก็ผ่านการเวลาเราก็จำไม่ได้แล้วค่ะแล้วคุณพี่สาวนะคะคุณแก้วฟ้าสาเพชรค่ะเขาไปแชร์กลับมาอีกรอบนึง ก็เลยแบบอ้าวเพลงนี้ดีมากเพลงนี้ดีมากๆนะคะแล้วก็ต่อด้วยหนึ่งในโลกาคือแม่ค่ะงานเพลงจากน้องผักบุ้งหิมพานี่บอกเลยว่าเป็นศิลปินเยาวชนรุ่นใหม่นะคะลูกสาวของพี่ทศพลหิมพานนะฮะโอ้เสียงใสน่ารักนะฮะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นเพลงที่จริงๆตลอดทั้งปีตันมีโอกาสได้เปิดอยู่บ่อยครั้งนะงานเพลงของพี่แมงปอชนทิชากับคำเตือนของแม่นั่นเองนะคะ3งานเพลงที่มอบเป็นพิเศษให้กับคุณแม่คุณลูกเนื่องในวันแม่แห่งชาติวันนี้นะคะและตันเชื่อว่ายังมีอีกหลายเพลงมากๆนะที่คุณผู้ฟังบอกว่าวันนี้วันแม่อยากฟังมากๆนะฟังแล้วมันก็อิ่มอกอิ่มใจค่ะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศเลยแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยค่ะคุณผู้ฟังนะคะหลายๆคนก็ติดตามนะคะฟังทางเว็บไซต์ก็ยังมีอยู่นะworldwideweb.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือว่าตอนนี้ที่ง่ายที่สุดเลยค่ะดาวน์โหลดเอาไว้ในมือถือได้เลยติดเครื่องเอาไว้ MCOT Connect นะคะแอปนี้เนี่ยดาวน์โหลดไว้เลยดีที่สุดดียังไงนะคะเพราะว่ารวบรวมทุกรายการของอสมทเนี่ยรายการวิทยุเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยากฟังเพลงลูกทุ่งอ่ะก็มาที่เรา FM 95ลูกทุ่งมหานครอยากฟังเพลงสากลบางทีมีความอยาก international นะคะก็เม็ด107เม็ด107ได้หรืออะไรอยากจะแบบว่านะฟังข่าวกีฬาอะไรเงี้ยดูพ้นบอลอะไรเงี้ยก็ไปที่ Active Radio 99ได้หรือโอ้มีหลายหรือเหลือเกินนะอยากจะฟังข่าววิเคราะห์ข่าวทาง 100.5 ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ที่แน่นอนนะคะสามารถที่จะติดตามข่าวสารบ้านเมืองนะคะของทางสำนักข่าวไทยได้ที่แอปนี้ร่วมทุกคอนเทนต์ของอสมทกับ MCOT Connect ค่ะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะฝากทุกช่องทางเลยโอ้โหวันนี้ข้อความเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็หลังไมค์ทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะจ๊ะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงค่ะเราจะมารับสายหน้าไมค์ในช่วงสายชิลฮิวใจเอาเป็นว่าวันนี้เนาะเผื่อว่ามีคุณผู้ฟังท่านไหนที่อาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ๆคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะอยากโทรเข้ามาฝากเพลงพิเศษให้กับคุณแม่หรือบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีคุณแม่แท้ๆหรือนับถืออีกท่านนึงเป็นเสมือนคุณแม่ก็ได้เหมือนกันนะคะอยากจะฝากเพลงพิเศษให้กับใครในค่ำคืนนี้เนื่องในวันแม่แห่งชาติเชิญได้เลยนะคะที่022481366ค่ะ022481366นะคะพี่สุนะคะพี่สุทักทายมาจากฝั่งยุโรปนะบอกว่าแม่เธอเก่งกว่าใครทั้งนั้นเดี๋ยวนะพี่สุอันนี้คือจริงๆมันมีชื่อเพลงว่าเธอเก่งกว่าใครทั้งนั้นแต่พี่สุบอกว่าให้เกี่ยวนิดนึงก็คือเติมแม่เข้าไปอะไรเดี๋ยวคุณแม่นะคะแล้วก็สวัสดีทักทายสมาชิกของเราผ่านทาง Facebook Live ด้วยนะคะที่เพจ LTM FM 95ขอบคุณมากๆสวัสดีพี่นันทาด้วยนะคะพี่วิจิตค่ะพี่บอนวีจากทุ่งสงนะบอกมารายงานตัวแล้วนะคะพี่เปลเบดนะพี่คนไม่สวยก็ผิดเสมอเอ็นดูชื่อ Facebook แท้ๆสวัสดีพี่เคเนโกเหรอเคเนคิอ่านถ้าหนูอ่านไม่น่าจะถูกเลยเขาบอกว่า Happy Mother's Day ด้วยนะคะเช่นเดียวกันค่ะพี่วันนี้พี่เอกรินนะคะพี่อเนกจากศรีสำโรงสุโขทัยเสียเปียสวัสดีค่ะพี่หนูเพียรพี่ทองรวมคุณแม่น้องนะคะแล้วก็สวัสดีแม่ๆของหนูด้วยนะคะแม่เกลนะคะคุณแม่ทันพิชานะคะคุณแม่อรุณนะคะแล้วก็มีใครอีกเดี๋ยวนะขออนุญาตเลื่อนไปด้านบนหน่อยนะน้องๆแกงเฝ้าดีเจนะคะวันนี้มากันตั้งแต่ต้นชั่วโมงเนี่ยบอกสวัสดีสุขสันต์วันแม่ครับหม่ามีนะคะปกติเด็กๆก็จะเรียกตาลนะคะว่าหม่ามีบ้างว่าคุณแม่บ้างนะคะนะขอบคุณมากนะคะลูกๆจ๋านะคะขอบคุณมากๆจริงๆที่ให้เกียรติกันนะคะพี่นักรบบอกสวัสดีดีเจน้องลูกโหนดนะคะทักทายนะคะพี่มีมีด้วยอ่ะเอาล่ะนะโอ้ยมี SMS ด้วยนี่คะนั่นน่ะสินะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็

ส่งเข้ามาได้เลยนะคะที่468-9400คืออย่างนี้ค่ะขออนุญาตอ่าน SMS ก่อนเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้มองเห็นแล้วก็เอ๊ะนะพี่เขาฝากมาก่อน4ทุ่มนิดนึงด้วยนะสามเนี่ยบอกว่าถึงดีเจคุณน้องลูกตาลคนสวยนะวันแม่เนี่ยขอฟังเพลงเขาบอกว่าเขานึกชื่อไม่ออกแต่มันร้องอย่างนี้นะเขาบอกนะเขาบอกว่ามีคำว่าอยากเห็นแม่พักผ่อนหนูเห็นคำนี้เป็นคีย์เวิร์ดนะคะรู้เลยว่าเป็นเพลงนี้จัดให้เลยงานจากพี่เอกพลมนตรการนะคะหยาดเหงื่อเพื่อแม่จัดให้เลยค่ะเดี๋ยวจบเพลงนี้รับสายน้ำใหม่กันค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจนะคะขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับสายมารออยู่แล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่หนุ่ม
2: ครับสวัสดีครับ
1: โอ้ต้องเรียกให้เต็มยศด้วยพี่หนุ่มกู้ภัยนะคะนะโอเคเลยวันนี้โทรมาจากนครศรีธรรมราชเหมือนเดิมเนาะ
2: ครับผม
1: ครับผมสุขสันต์วันแม่นะคะพี่หนุ่มขา
2: ครับสุขสันต์วันแม่ครับผม
1: ค่ะวันนี้ได้พาคุณแม่ไปไหนไหมคะเป็นพิเศษไหมคะวันนี
2: ้วันนี้ก็อยู่บ้านกับคุณแม่
1: อืมแต่ปกติก็อยู่ด้วยกันอยู่แล้วทุกวันใช่ไหมคะ
2: ครับอยู่คนละหลังครับผมเด็กก็อยู่ก้าไม่ไกลเท่าไหร
1: ่อ๋ออยู่ใกล้ๆกันเนาะ
2: ครับผมผมอยู่คนเดียว
1: โอเคเลยนะคะวันนี้นครศรีธรรมราชเป็นยังไงบ้างคะฝนตกไหมจ๊ะ
2: ไม่ตกเลยครับผมหลายวันแล้วครับผมอากาศแรงครับผม
1: โอ้ไม่ตกมาหลายวันแล้วอากาศแรงนะน่าจะสิมาตกแถวๆนี้หมดเลยอ่ะพี่หนุ่ม โอเคโอ้วันนี้พี่หนุ่มก็ฝากเพลงให้เข้ากับวันสำคัญวันพิเศษวันนี้ด้วยแม่ของเราของพี่เอกนะเอกชัยศรีวิชัยใช่ไหมคะ
2: ครับผม
1: โอเคเลยอ่ะอยากจะพูดอะไรเป็นพิเศษหมายถึงว่าความในใจหรือคำอวยพรอะไรให้กับคุณแม่ของพี่หนุ่มเองหรือว่าคุณแม่ทุกๆคนเชิญได้เลยนะคะ
2: คือผมอยากจะเตือนน้องๆนะว่าดูแลท่านเถอะตอนที่ท่านยังอยู่นะก็นั่งเสียใจตอนที่ท่านจากไปแล้วน่ะอย่าทำดีกว่าคือหาอะไรกินก็หาให้ท่านกินในตอนนี้ตอนที่ท่านยังอยู่ถ้าว่าท่านไม่มีแล้วอย่าเอาไปตั้งโรงเลยหรือตั้งกลางโรงเลยขอโทษเลยนะ
1: จ้ะ
2: ช่วยแล้วตอนนี้เถอะ
1: คือดูแลตั้งแต่วันที่เรายังมีกันอยู่ตรงนี้เนาะพี่หนุ่มเนาะ
2: ครับผม
1: ใช่แล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยเอาล่ะนะเดี๋ยวหนูจัดให้เลยกับเพลงที่พี่หนุ่มฝากเข้ามาพี่หนุ่มเองก็รักษาสุขภาพด้วยนะจ๊ะ
2: ครับผมตอนนี้ก็ไม่สบายเท่าไหร่เป็นหวัด
1: เป็นเยอะไหมเป็นยังไงบ้าง
2: หน่อยเดียวหน่อยเดียวแพ้อากาศผมแพ้
1: แพ้อากาศหรือแพ้ใจ
2: ผมแพ้ใจมานานแล้วผมตอนนี้ก็โรคสาวเป็นอาจารย์มาแล้วโรคสาวไป24 ปีแล้ว
1: แซวเล่นหยอกเล่นโอเคค
2: ่
1: ะ
2: ไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: ชอบไงชอบแกล้ง
2: ครับผมเข้าใจครับ
1: ขอบคุณนะคะพี่หนุ่มนะ
2: ครับผม
1: จ้าสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะสายชิวฮิวใจกับแม่ของเราเอกชัยศรีวิชัยค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณพี่หนุ่มกู้ภัยจากนครศรีธรรมราชนะคะแนะนำงานเพลงนี้ให้เราได้มานะคะฟังเราก็รู้สึกโอ้ยนะคะคิดถึงคุณแม่รำลึกพระคุณของแม่นะแม่ของเราเอกชัยศรีวิชัยนะคะมาทักทายเพิ่มเติมดีกว่านะตอนนี้สมาชิกเข้ามาหลายคนไม่ได้เจอนานด้วยนะสวัสดีพี่สุมาลานะคะทักทายจ้าแล้วก็มีพี่คันชิตนะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยทุกๆข้อความที่ส่งเข้ามานะคะให้กำลังใจดีเจพี่สาครพี่พีรพลพี่สุพจน์นะบอกว่ามารายงานตัวแล้วนะคะพี่บุญช่วยพี่ทัศนีค่ะพี่ไตรรัตน์ด้วยพี่ณรงค์ขอบคุณนะคะ SMS มีเพิ่มเติมด้วยจากคุณแม่อรุณนะคะกลางดาวของน้องไรอันเช่นเคยแล้วก็สิทธิ์ของเจ้าหมายทายจากพี่คนโคราชเช่นเคยเหมือนกันอันนี้เป็นเพลงโปรดแน่ๆแล้วก็กลางดาวจากพี่วิภาด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะเนาะวันนี้ก็นะเลื่อนฟีดดูก็นะคะมีภาพน่ารักน่ารักนะคะคุณแม่คุณลูกเยอะมากเลยนะคะตอนก็เพิ่งจะพาคุณแม่ไปทำบุญที่ขอนแก่นมาเหมือนกันคือล่าสุดไปเล่นคอนเสิร์ตค่ะที่ขอนแก่นก็เลยมีโอกาสแป๊บหนึ่งมีเวลาน้อยมากๆแต่ว่าแวะไปที่วัดหนองแวงค่ะพระอารามหลวงก็คือตั้งใจแหละว่าไปถึงปุ๊บเนี่ยลงเครื่องปุ๊บขอไปทำบุญก่อนเลยนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆนะคะเอามุนมาฝากทุกท่านนะคะอนุโมทนาสาธุบุญกับทุกท่านเลยเนาะนะวันนี้หลายๆคนก็ได้ไปทำบุญตั้งแต่เช้านะคะมีในกิจกรรมอุ่นอกอุ่นใจอิ่มอกอิ่มใจเนาะสวัสดีพี่นางหนูวันด้วยนะคะเพิ่มเติมนะจ๊ะแล้วก็น้องณัฐพัฒน์พี่เดี่ยว .com นะคะแชร์ให้เราด้วยขอบคุณมากๆเลยนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะเรารับสายอีกหนึ่งสายด้วยนะคะอย่างที่ทราบกันเนาะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าใครที่บอกว่าโทรไม่ค่อยติดนะคะลองโทรมาก่อนคุณผู้ฟังแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับเอาไว้นะคะสวัสดีพี่พายับนะคะบอกสวัสดีน้องลูกตาลตโนดน้องลูกตาลตโนดอ่ะนะในช่วงนี้จัดงานเพลงเพิ่มเติมให้ดีกว่าเพราะว่ามีเพลงขอเข้ามาเยอะเลยนะคะฝากเข้ามาค่ะเป็นงานของพี่แหม่มพิมานรำนะคะกับโทรได้ไหมแค่คิดถึงอาจารย์ให้เลยนะคะ

0: Unicorn Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ์นะคะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะนะเมื่อกี้เราก็ฟังงานเพลงนะคะเกี่ยวกับคุณแม่ไปหลายเพลงแล้วก็ยังมีอีกหลายเพลงเดี๋ยวทยอยจัดให้ที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะนอกจากคุณแม่ที่เป็นแม่ผู้ให้บังเกิดนะคะเราก็ต้องมีอีกหนึ่งแม่แม่อะไรเมื่อวานมีอะไรแม่ห้าง อันนี้ก็คุณแม่เหมือนกันค่ะแต่เป็นตัวแม่เอ้ยนี่นะคะวันแม่นะคะคุณเป็นตัวแม่แล้วหรือยัง ตัวแม่ตัวแซบตัวมัมตัวมารดาตัวคลอดบุตรเอ้ยพี่หญิงลีศรีจุมพลเนี่ยเป็นไงล่ะก็เป็นสายแบบสนุกเออเพลงนี้มีแต่ตัวแม่แห่งความสนุกเพลงโจ๊ะเพลงนะทุกเพลงต้องเต้นอ่ะตั้งวงค่ะหญิงลีศรีจุมพลเพชรพุ่มพวง

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
4: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
3: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม
5: ่เผ่าซ่าลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
6: Pulsar
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

ายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

สองงานเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคุณแม่นะคะก็จัดให้เลยนะคะสองเพลงต่อเนื่องเลยเนาะเพราะว่าเพลงหลังมาเยอะมากตอนนี้ที่จบไปกับสัญญาน้ำตาแม่นะคะงานจากพี่มนแคนแก่นคูนนะเพลงนี้ฝากมาจากพี่หนุ่มหนองแต้สุพรรณบุรีแล้วก็ก่อนหน้านั้นเขียนฝันไว้ข้างฝารัชนกศรีโลพันธ์นะคะจากพี่มนัสนครศรีธรรมราช

เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะมีเพลงฝากมาเช่นเดียวกันจากพี่เกรียงศักดิ์ศรีราชาชลบุรีนะคะบอกว่าอยากฟังดอกไผ่บานคาราบาวปานอ่ะเดี๋ยวจัดให้เลยในช่วงนี้แล้วก็หลังจากจบเพลงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งค่ะคุณผู้ฟังชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะใครอยากคุยสายหน้าไมค์โทรมาจองสายตอนนี้ได้เลยที่02 248 1366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
0: 23นาฬิกา4นาทีนะคะมาอยู่ด้วยกันต่ออีก1ชั่วโมงกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะทักทายคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะชั่วโมงที่2ของเรานะคะเริ่มต้นกันกับพาเรดเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับสายหน้าใหม่ของเราด้วยมารออยู่แล้วจากเพชรชบูรณ์นะคะสวัสดีค่ะพี่ติเล็ก
3: ครับสวัสดีครับคุณลูกตาลครับ
0: สวัสดีค่ะเราเคยคุยกันแล้วหรือยังเอ่ย
3: เคยคุยกันแล้วเคยคุยครับนานๆผมจะมาชมไลฟ์สดทางเฟซบุ๊กนะครับ
0: อ๋อแต่ว่าคุยสายหน้าไมค์เคยแล้วใช่ไหมคะ
3: คุยสายหน้าไมค์ทาง95ใช่ไหมฮะ
0: ค่ะแบบนี้ค่ะที่โทรมาแบบนี้ได้เราเคยคุยกัน
3: เคยคุยกับช่วงสวัสดีปีใหม่คุณอาจักรพันธ์ยมจินดาตอนนั้นท่านฉายเดี่ยวตอนนั้นพี่อ้อยพี่พาไม่ได้มาด้วยครับตอนนั้นปี60ฮะ
0: แสดงว่านานมากๆแล้ว
3: ใช่ครับเพราะว่าส่วนใหญ่เอาตรงนี้ผมชื่นชอบผู้ประกาศข่าวถ้าเป็นเพลงก็จะเป็นบางครั้งบางคราอย่างเป็นเวลาของคุณลูกตาแล้วก็ของพี่เมย์แล้วก็คุณอุ้มกับพี่วาสุส่วนใหญ่ถ้าเจอผมมันจะมาเจอพี่อุ้มกับคุณวาสุหรือท่านผอ.วาสุเราจะมาเจอตอน9 โมง 9 โมงครึ่งผมก็จะสลับผัดเปลี่ยนอย่างอาเช้าวันนี้ฟังพี่กนกสัก1 ชั่วโมง9 โมงเช้าถึง 10 โมงเช้าจะมาฟังพี่อุ้มกับพี่วาสุครับ
0: ค่ะโอ้ฟังหลายช่วงเวลาเนาะ
3: ครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผมชื่นชอบผู้ประกาศข่าวถ้าดีเจอย่างทุกคน95ผมก็มาชื่นชอบทุกคนแต่แล้วแต่เวลาผมจะมาติดตามถ้าอย่างคุณลูกตานี้ก็มาฟังจบบ้างไม่จบบ้างเพราะว่าก่อนเที่ยงคืนผมว่าหลับแล้ว
0: โอ้ขอบคุณมากๆเลยค่ะไม่เป็นไรเลยวันนี้ดีใจมากๆเลยโทรมาคุยสายหน้าไมค์นะวันแม่แห่งชาติด้วยนะคะ
3: ครับผม
0: เนาะแล้วก็เพลงที่พี่ติเล็กฝากเข้ามาเนี่ยก็คือความฝันของแม่ของพี่ไมค์พี่รมพรถูกต้องไหมคะ
3: ถูกต้องครับผม
0: ถูกต้องนะพอดีมีพี่สาวจากชุมพรก็ฝากเพลงนี้มาเหมือนกันก็เลยโอเคจัดไปเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงนี้นะมีหลายๆคนขอเข้ามานะคะล่ะนะคะเอาวันนี้วันแม่ค่ะพี่ติเล็กอยากจะบอกอะไรคุณแม่ไหมคะ
3: ครับผมก็ฝากบอกคุณแม่ดวงกระมวลสติกุลในฐานะเป็นแฟนเพลงลูกทุ่งคุณแม่ถ้าคุณแม่ฟังอยู่ก็ผมรักคุณแม่สุขสันต์วันแม่นะครับผมก็ไม่มีอะไรให้คุณแม่เดี๋ยวถ้าปลายเดือนนี้วันที่23-24นี้ผมว่าจะลงไปพัทยาไปเยี่ยมคุณแม่เยี่ยมยายเพราะว่าผมจะโตมากับทั้งเขาทั้งสองท่านถึงคุณแม่ผมไม่ค่อยจะดูแลผมอะไรมากมายรองมาคุณยายก็ยายผมก็เป็นเสมือนคุณแม่ผมท่านหนึ่งผมก็ไม่มีอะไรมากอาจจะพาไปกินข้าวนิดนิดหน่อยอาจจะไปเยี่ยมเยือนที่บ้านในปลายเดือนนี้นะครับเพราะว่าวันแม่ปีนี้ผมก็ไม่ได้ใกล้ชิดคุณแม่อาจจะได้แต่บอกรักแม่แล้วก็เป็นลูกที่ดีกับท่านตลอดไปครับผม
0: เยี่ยมยอดมากขอบคุณมากๆเลยเอาล่ะนะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนที่จะไปฟังเพลงนะคะ
3: ครับผม
0: ค่ะเดี๋ยวพี่ติเล็กพูดตามเลยนะจ๊ะ
3: ครับผม
0: ค่ะขอขอบคุณ
3: ขอขอบคุณ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิง
3: ตราพันท้ายนรสิง
0: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: กินกับอะไรหอมอร่อยเหาะ
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไออัยราอาห่า
3: และไออัยราอาห่าร
0: สชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
0: อัยราอาห่า
3: อัยราฮะ
0: โอเควันนี้ขอบคุณมากๆเลยมีโอกาสโทรเข้ามาอีกนะจ๊ะ
3: ได้ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะช่วงนี้นะคะจัดให้เลยกับพาเรดเพลงฮิตพาเรดเพลงแม่ค่ะ

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
1: สี่งานเพลงนะคะกับพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับคุณแม่นะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับเพลงแม่นะคะในเวอร์ชันของพี่ตั๊กแตนชลดานั่นเองนะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับจดหมายจากแม่ค่ะคุณอาเสรีรุ่งสว่างนะคะเดี๋ยวนะกำลังดูว่าเพลงอ๋อยังไม่ใช่เพลงต่อไปค่ะฝากรักกราบตักแม่นะคะของพี่แดงจิตกรอันนี้เนี่ยพี่เอกพลจากศรีสะเกษฝากเข้ามาบอกอยากฟังเพลงแม่ของพี่แดงหนูก็เลยเลือกมาให้เป็นฝากรักกราบตักแม่นะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดนะคะจากสายหน้าใหม่พี่ตีเล็กเพชรบูรณ์แล้วก็พี่สาวจากชุมพรด้วยกับความฝันของแม่พี่ไม้พิรมพรนั่นเองนะคะขอบคุณทุกสายแล้วก็ทุกเพลงเพราะเลยนะคะที่แนะนำเข้ามาในวันนี้นะทักทายสมาชิกเพิ่มเติมด้วยนะคะที่เพจของเราพี่ประเดิมนะคะพี่ลัดดามนนะคะสวัสดีค่ะพี่ตีเล็กนี่เป็นพี่ตีเล็กเดียวกันกับสายหน้าไม้ด้วยใช่ไหมคะน่าจะใช่นะจากวิเชียรบุรีแล้วก็พี่จุนสวัสดีนะคะทุกท่านเลยนะเอาล่ะนะเราฟังเพลงช้าๆเป็นเพลงแบบซึ้งๆกันไปหลายเพลงขออนุญาตเปลี่ยนบรรยากาศเนาะฟังเพลงสนุกๆ สักเพลงหนึ่งกันละกันนะค่ำคืนนี้นะเผื่อว่าหลายๆคนทำงานอยู่แล้วจะได้ตาสว่างนะคะพี่อเนกจากสุโขทัยฝากเข้ามากับงานของพี่ไผ่พงษ์สะท้อน

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะจอคิวฮิตนะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจอคิวฮิตกับเพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากพี่ดวงดีศรีวิชัยนะคะกับเพลงไอ้หนุ่มไก่เดือยค่ะคุณผู้ฟังนะคะพี่ดวงดีก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่มีผลงานเพลงใหม่ๆจัดเสิร์ฟให้กับคุณผู้ฟังแบบต่อเนื่องเลยนะแล้วก็มีโอกาสได้มาร่วมกิจกรรมกับทางคลื่นของเราบ่อยครั้งด้วยนะคะก็ขอบคุณพี่ดวงดีศรีวิชัยด้วยอ้าวฝากเพลงนี้ไอ้หนุ่มไก่เดือยนะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์ชาญชัยนรงค์และเรียบเรียงโดยอาจารย์มาร์คใบเตย
2: ไอ้เรื่องรั่วข้าวอาจหลาวแล้วดู

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: ไปกันต่อนะคะเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะสองงานเพลงในช่วงนี้จากมหานครชาร์ตของเราค่ะจัดเป็นเพลงของน้องบอสธีรพงษ์นี่ตีสามนะคะแต่ฟังได้ตลอดนะไม่ต้องรอตีสามก็ฟังได้นะคะอยู่ในฮิตที่10นะสำหรับเพลงตีสามของน้องบอสแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยอย่าใจกระจอกงานจากพี่หนูเล็กกากานะคะอยู่ในฮิตที่4เพลงนี้ได้บอกเลยว่าหลายคนชื่นชอบแล้วก็ขอกันมาเป็นหนึ่งงานเพลงที่เขาเรียกว่าเหมือนทำให้ฮีลใจให้กำลังใจตัวเองด้วยนะคะสองงานเพลงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
3: โอ้

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เมื่อสักครู่นี้เพลงน่ารักน่ารักจากน้องป่านปานชีวากับถอนใจลึกๆนะคะมากันต่อกับเพื่อนเพลงหวานแล้วก็ส่งท้ายวันนี้นะคะกับเพื่อนเพลงหวานเลยนะซึ่งก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาคุณยายเรือนนะคะจากหนองบัวลำพูบอกว่าอยากฟังอิ่มอุ่นนะคะของสุบุญเลี้ยงเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะแต่ว่าเพื่อนเพลงหวานนะคะต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร115นะคะวันนี้เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นนะคะกับวันแม่แห่งชาติด้วยนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชาคนดีคนเดิมของทุกท่านทุกคนนะจ๊ะวันนี้ไม่ได้เปิดดอกชวาสีแดงไงวันนี้ต้องเป็นดอกมะลิสีขาวหอมกรุ่นเสียเปียกบอกอยากฟังเอาล่ะนะก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับ SMS นะคะสมาชิกของเราที่เพจ LTM FM 95ด้วยที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันทั้ง2ชั่วโมงแล้วก็สายหน้าไมค์หลังไมค์นะคะวันนี้เพลงไหนที่ติดค้างกันเอาไว้ขออภัยด้วยจริงๆนะเวลาหมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: สนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มอง

่างเกาะรับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

3ผลงานเพลงนะคะเรียกว่าเป็นผลงานเพลงที่ดังมากๆเลยด้วยเหมือนการติดชาร์ตแบบทุกช่องทางทุกที่นะคะแล้วก็มียอดวิวสูงมากๆนะสิเทน้องให้บอกแน่นะคะผลงานจากพี่ต่ายอรทัยจือบอจากพี่ก้านตองทุ่งเงินนะคะและปิดท้ายด้วยก่อเสาเถียงจากปรีชาปัดภัย3ผลงานเพลงน้องเมย์จัดให้ในช่วงฮิตมาราธอนค่ะมาแล้วจ้าเที่ยงคืน16นาทีอยู่กับเมธิชานะคะพร้อมกับทุกๆช่องทางออนไลน์เลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Live Fanpage LTM FM 95ลูกทุ่งมหานคร TikTok ส่วนตัวน้องเมธิชาและนี่ฝั่งนี้เลยก็คือวิทยุนะคะ Mcord Radio Network 41สถานีทั่วประเทศอยากฟังทางไหนอยากฟังช่องทางไหนก็มาได้ทุกช่องทางเลยนะคะก็จะเน้นไปที่วิทยุซะส่วนใหญ่ก็เรายังคงเป็นวิทยุอยู่เรายังคงเป็นเรดิโอกันอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เชื่อว่าแฟนรายการของเราก็ฟังผ่านวิทยุค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะถึง41สถานีทั่วประเทศนี่ก็ไม่น้อยนะส่วนออนไลน์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพ่อแม่พี่น้องชาวต่างประเทศด้วยเหมือนกันมีเยอรมันมีนอร์เวย์มีอิสราเอลมีอะไรอีกนะเมื่อกี้มีฮาวายมีต่างประเทศเยอะนะมีพี่ๆน้องๆชาวสปป.ลาวบอกว่าฟังได้ด้วยนะทางวิทยุก็แบบว้าวมากๆเลยที่แบบอากาศมันวิ่งไปได้ขนาดนั้นนะคะสวัสดีทุกๆคนด้วยนะขออนุญาตอ่านชื่อนิดนึงทักทายคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีน้องไบรท์พี่ต้นน้ำน้องแวร์นะคะพี่ตวงพี่ด้วงโรงไฟฟ้าพี่ปีเตอร์นะคะพี่ต่อสวัสดีค่ะพี่สุรินทร์ซิตี้นะคะเพราะว่ารักเลยตอจออะไรไม่รู้สักอย่างนะพี่จำนงนะคะยาทิพย์สวัสดีค่ะสวัสดีหนูดีด้วยนะจ๊ะสวัสดียูสเซอร์ต่างๆนะคะพี่แจ็คสวัสดีสิทธิ์มีครูนะคะเดือนเกิดด้วยมีบอกเดือนเกิดด้วยวันที่20เหรอยังนี่ยังไม่ถึงเนาะสวัสดีพี่มัทบุญอะไรสักอย่างเนี่ย อ่านยากอะมันเป็นภาษาอังกฤษสวัสดีพี่

ี่วอรี่ยาวรยาเหรอใช่ไหมหนูอ่านอย่างนั้นได้ไหมสวัสดีพี่บังฟิล์มพี่ปิงนะคะ PING อ่ะหนูก็ไม่รู้อ่ะพี่เอิญพี่ชมพูป้านีสวัสดีค่ะสวัสดีพี่อ่านว่าอะไรนะลังลุง 68สวัสดีพี่ประยูนพี่ MI พี่สุวรรณ MI หรือ ML เนาะสวัสดีพี่พงศกรพี่ปัตตพีโอเยด้วยนะ พี่วรินทร์พรสวัสดีพี่ต๊อดนะคะพี่เบนพี่จเรพี่ชายพี่บุญยฤทธิ์พี่ชลาวันพี่แอนเด็กใต้พี่รักนี้ให้เธอนิ้งนิ้งทะทัดเหรอทัดสักอย่างอ่ะพี่ไม่สนไม่แคร์สวัสดีพี่มอดมอดพี่คนช่วยเดดมีอ๋อมีเมียนมาด้วยมีบอกว่าประท้วงประท้วงบอกชื่อเมียนมามาด้วยได้เลยได้เลยพี่มีนนะคะพี่มะละกาเหรอใช่ไหมพี่ดอเด็กนะคะพี่หนิงหนิงมีหนิงหนิงหลายคนด้วยนะสวัสดีพี่ยกค่ายดีเอ็มตำนานพาลัยนวด บอกว่าสวัสดีครับดูอยู่ภูเก็ตนะครับเสียงดังชัดเจนมีจังหวัดตรังมาแล้วนะคะแพร่สุพรรณสุราษฎร์ศรีสะเกษมาเรียบร้อยแล้วมารายงานตัวนะคะใครที่อ๋อนครด้วยเอ้ยไม่ได้เลยนะพอไม่อ่านเนี่ยงองแงสวัสดีกทมด้วยนะคะสวัสดีพี่เบเบดนะคะช่างติ๊บสวัสดีค่ะสวัสดีพี่อารถถังซิ่งพี่คมสันพี่ปัดทานพี่จารานพี่อัมมอนเหรอพี่อานนท์บอกว่าฟังทั้งวิทยุทุกวันเลยครับพี่เอ็มวรยุทธนะคะวรยุทธบอกว่าฟังจากตากฝนเปาะแปะเปาะแปะนะคะWhat is VJ May doing แล้วแต่เลยสวัสดี Good morning teacher อะไรกันครับเนี่ยอยู่ดีๆก็อยากจะพูดภาษาอังกฤษกันอย่างเงี้ยเหรอสวัสดีพี่อรันด้วยนะคะทักทายค่ะคุณผู้ฟังทุกๆคนเลยทั่วประเทศพี่คุณานนท์พี่สมเกียรติพี่นิดคิดถึงพี่ต่อยที่สวยสนิทคิดถึงพี่นิดตะที่อยู่ข้างบ้านสวัสดีพี่สยามพี่อเนกพี่ดาวพระสุขพี่เสรีสวัสดีไปยังพี่ประจบด้วยนะจ๊ะวันนี้อยู่กับน้องประแจงไปก่อนละกันเนาะนะคะอ่ะจัดให้แล้ว3ผลงานเพลงวันนี้ใครอยากฟังผลงานเพลงอะไรแนะนำผลงานเพลงกันเข้ามาได้ตอนนี้เลยนะจ๊ะ022481366เบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เดียวที่จะขอเพลงได้022481366สวัสดีพี่ไก่ป่าด้วยนะคะผลงานเพลงวันนี้ค่ะเห็นสภาพอ้ายแล้วแม่นบ่นะคะแล้วเดี๋ยวไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงของสายชิวฮิวใจค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: อ่ะมาถึงช่วงของสายชิลฮิวใจแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวให้เพื่อนๆรู้จักหน่อยค่ะ
2: สวัสดีวันดีวันแม่ทุกคนนะครับวันนี้วันแม
1: ่อวยพรให้แม่หน่อยอ่ะ
2: สวัสดีแม่ครับแม่ก็อยู่ข้างๆเลยครับน้ำตาจะไหลแล้วแม
1: ่น่ารักจังเลยอ่ะสวัสดีแม่ครับเอาหันไปหอมแก้มแม่หนึ่งฟอดแล้ว
2: หอมแล้วครับ
1: นี่หอมแล้วครับด้วยเออแล้วไหนอ่ะแม่ไหนอ่ะ
2: แม่นั่งหัวเราะอยู่ครับ
1: แม่ขอเสียงแม่หน่อยเร็ว
2: แม่พูดไม่ได้ครับ
1: จริงเหรอ
2: ติดเตียงครับ
1: หรอแม่ยิ้มด้วยหรอ
2: ยิ้มครับยิ้ม
1: อ
2: ย่าง
1: โอ้ย
2: น้ำลายไหลจะออกจากตาครับติดเตียงครับ
1: แล้วปกติรู้เรื่องไหม
2: คุยรู้เรื่องครับ
1: คุยรู้เรื่องเลยเหรอ
2: ยิ้มอย่างเดียวครับ
1: อ๋อหมายถึงว่ายิ้มอย่างเดียวอาจจะไม่มีเสียงอื้ออะอื้ออะใช่ไหม
2: ยกนิ้วโป้งมือให้ด้วยครับ
1: นี่ยกนิ้วโป้งมือให้ด้วยแม่ทำมินิฮาร์ดได้เปล่า
2: ออกกำลังกายยกมือนี่ทุกวันครับแม่
1: หรอน่ารักจังเลยดูแลคุณแม่หรอคะ
2: ครับผม
1: อือนะก็วันแม่มีทำอะไรให้แม่บ้างหรือเปล่าเนาะ
2: ต้องรักแม่นะนักร้องครับนักร้องคนสวย
1: ของหนูไม่ต้องห่วงอยู่แล้วคุณแม่หนูหัวเราะทุกวัน
2: คุณแม่ผมก็หัวเราะเหมือนกัน
1: มีลูกแบบติ๊งต้อง
2: นอนหัวโอนนั่งหัวนอนหัวเราะอย่างเดียว
1: อือใช่ไหมน่ารักนะคะช่วงวันแม่นี่ก็อยากถามคุณผู้ฟังเหมือนกันว่ามีใครพาคุณแม่ไปไหนไปอะไรทำอะไรบ้างเนาะ
2: เลี้ยงข้าวแล้วมื้อเช้าครับ
1: ครับผมครับ
2: ครับด้วย
1: อืมน่ารักเน
2: า
1: ะ
2: ครับพามาวัดขู่ขันนี่ครับวัดสะอางนี่ครับ
1: อืมอยู่ศรีสะเกษ
2: ครับอยู่ขู่ขันตำบลศรีสะเกษนี่ครับมาวัดสะอางนี่ครับ
1: ค่ะวันนี้ไหนๆก็เข้าสู่วันแม่ก็แบบผ่านวันแม่ไปแล้วเนาะแต่ว่าเรายังอินอยู่แนะนำผลงานเพลงอะไรดีคะ
2: เพลงของมนแคนครับน้ำตาแม่ครับ
1: สัญญาน้ำตาแ

0: ครับผม
1: ได้เลยนะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
0: มอบให้หลังไมค์ด้วยหลังไมค์คนสวยด้วยครับ
1: หลังไมค์ด้วย
0: มอบให้คุณพี่ดีเจด้วยครับนักร้องด้วยครับ
1: ครับผมครับได้เลยครับเดี๋ยวจัดเสิร์ฟให้ครับ
0: ครับมอบให้พี่อันนั้นด้วยครับนักร้อง
1: ใครล่ะ
0: เสียงทำมือครับพี่เสถียรมือครับ
1: พี่เสถียรทำมือด้วยเออ
0: รู้จ
1: ัก มีใครไหมมีใครไหม
0: รู้จักกันอยู่ครับ
1: อืมจริงๆหนูรู้จักทุกคนเลยอ่ะแต่ทุกคนอ่ะเขาไม่รู้จักหนู
0: ผมรู้จักหมดทุกคนครับ
1: จริงเหรอรู้จักเมธิชาไหมคะ
0: ยังไม่คุ้นออยแสงเปลี่ยนผมก็รู้จักครับ
1: หรอแล้วเมธิชารู้จักไหม
0: ไม่คุ้นครับไม่คุ้นแต่ชื่อคุ้นๆอยู่นะ
1: ไม่สนิทอ่ะเนาะไม่ค่อยสนิทอ่ะเนาะ
0: ไม่ค่อยสนิท
1: ก
0: ับแต่ยิ่งยงยอดบัวงามครับ
1: อ๋อหรอคะแต่ถ้าหนูถามพี่ยิ่งยงว่ารู้จักกับพี่ไหมเขาจะตอบว่า
0: เขาจะตอบว่าไม่รู้จัก
1: เรารู้จักทุกคนเลยแต่เขาไม่รู้จักเราได้เอาเป็นสัญญาน้ำตาแม่เนาะ
0: ครับผม
1: ได้ครับขอบคุณที่โทรมานะครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเอ็นดูอ่ะดูแลคุณแม่ติดเตียงด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้บอกเลยว่าไม่ง่ายเวลาที่มีใครสักคนที่จะต้องดูแลคนหนึ่งคนด้วยใจรักจริงๆเพราะว่าคนที่ติดเตียงเนี่ยจะต้องคอยพลิกตัวตลอดเวลามันจะต้องโอ้โหทั้งกำลังกายทั้งกำลังใจมันต้องผ่านอุปสรรคแบบนั้นไปด้วยนะคะอ่ะหนึ่งผลงานเพลงนี้ค่ะสัญญาน้ำตาแม่มนแคนแก่นคูนค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: อาบน้ำอย่างไรให้สดชื่นนะคะก็ต้องใช้สุขสกินสบู่สมุนไพรที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดนะคะช่วยให้เรื่องความสะอาดเนี่ยล้ำลึกมากๆทั่วร่างกายล้างหน้าได้สระผมดีเป็นสูตรเย็นสดชื่นนะคะมีฟองเยอะมาพร้อมกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันนะคะโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรีไปเลยครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตรนะคะอีก8ซองพร้อมกับถุงตีฟองอีก8ชิ้นนะคะราคาเพียง999บาทเท่านั้นค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990หรือแอดไลน์ก็ได้ที่ @shopmania จ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ์วันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณขั้นอาการคันที่มาจากสาเหตุเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะวันนี้ไม่รู้ว่าในไลฟ์เกิดอะไรขึ้นนะคะคุยภาษาจีนคุยภาษาเกาหลีคุยภาษาอะไรก็ไม่รู้อันยองยองยองไปก่อนอะไรกะบอกว่าคนสวยเห็นผมไหมครับเห็นครับเห็นว่าพิมอยู่ครับคุณอะไรนะเด็กใต้รักจริงใช่ไหมสวัสดีพี่เสือ10ตัวด้วยนะบอกว่าจะครองเมืองแล้วนะสวัสดีพี่กฤษมนบางอันอ่านออกอากาศไม่ได้ดะเซสวัสดีพี่เกษมด้วยนะคะพี่สุชาติพี่กอนนะพี่สมบูรณ์ตายพี่วัชรเอาชื่ออะไรนะวัชพล นะคะแล้วก็มีพี่ยะคาเมืองชนด้วยบอกว่าชนบุรีฟังอยู่จ้าสวัสดีพี่มรกตนะคะอ่ะประมาณนี้ก่อนกันแล้วกันเนาะนะอ่ะหนึ่งผลงานเพลงนี้ค่ะในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะลมปากว่าวนะคะจากเบียร์พร้อมพงค์ค่ะ
3: หนึ่งผลงานเพลงนี้จากใจผมเบียร์พร้อมพงค์ครับลมปากว่าวครับพี่น้องครับคุณแม่มีลูกอมมาให้ด้วยวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับ ผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยด้วยไม่ได้วอร์มเสียงวันนี้ขอบคุณมากครับ

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมที่ชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: มาถึงช่วงที่เราต้องกอดกันแล้วนะคะกางแขนกอดกันนะคะเป็นบัตเตอร์ฟลายฮักนะคะมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาตบไหล่ตัวเองเบาๆบอกว่าฉันภูมิใจในตัวเธอจังเลยเธอเก่งมากๆแล้วก็เชื่อว่าทุกๆคนก็เกิดมาเป็นลูกที่ดีเป็นคนที่ดีและมีคุณภาพนะคะใครที่รู้สึกว่าวันนี้เราทำไม่ดีกับคนอื่นนะคะก็จะต้องปรับตัวพัฒนาตัวเองในทุกๆวันนะคะอย่าปล่อยนิสัยที่ไม่ดีออกมานะไม่ใช่อะไรหรอกเพราะเมื่อกี้

ลยว่าชาวต่างชาติเขาอ่านภาษาไทยออกนะบางทีคุณไปพิมพ์อะไรแบบนี้แล้วก็ไปพูดหรืออะไรที่มันไม่น่ารักอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเธอคือตัวแทนของประเทศเลยนะเธอทำไม่ดีเนี่ยเขาเอาไปว่าเธอได้แบบสังคมโลกเลยนะทำอะไรคิดเยอะๆเอาจริงๆแล้วยิ่งเมื่อกี้เนี่ยเห็นชัดๆเลยว่าแบบทำไม่ดีจริงๆแล้วก็ขอออกตัวปกป้องเลยไม่ใช่ว่าไม่ปกป้องคนไทยแต่เพราะว่าปกป้องประเทศไทยอยู่จึงจะต้องบอกกันนะคะซึ่งคนไทยน่ะน่ารักอย่างหนึ่งน่ารักตรงที่ใครจะด่าเราไม่ได้นะเราจะด่ากันเองก่อน สังเกตปะเวลาแบบมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเนาะคนไทยจะว่ากันเองก่อนจะดุด่าว่ากล่าวกันเองก่อนนะคะอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรก็ปรับปรุงเท่านั้นเองนะคะเราสามารถพัฒนาตัวเองได้ในทุกๆวันช่วยดีเวลลอปตัวเองสักนิดนึงนะอ่ะตอนนี้นะคะก็เป็นช่วงที่ต้องบอกว่าฝนตกเพราะฉะนั้นโรคต่างๆมันมากับน้ำเยอะแยะมากมายและโรคต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสภาวะช่วงนี้ก็เยอะแยะมากมายเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นโควิดเองหรืออะไรก็ตามช่วงก่อนหน้านี้มีช่วงนึงที่น้องเมย์ก็รู้สึกเหมือนกันว่ามันแสบปากแสบจมูกแสบคอไปหมดเลยนะคะแต่ว่าพอตรวจแล้วมันก็ไม่เจอซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโควิดมันอาจจะกลายพันธุ์หรือเปล่าหรือว่ามันอ่อนตัวลงอ่อนแรงลงหรืออะไรยังไงไม่แน่ใจแต่ที่รู้ๆก็คือเรามีหน้าที่คือเราจะต้องกลับเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าดูแลตัวเองนะคะก็คือเว้นระยะห่างอันนี้จริงๆเรารู้อยู่แล้วเนาะสวมหน้ากากอนามัยอันนี้ตอนนี้เราละเลยและเราไม่ค่อยสวมกันนะคะล้างมือนะให้สะอาดนะคะสังเกตอาการตัวเองดีๆนะมีไอมีเจ็บคอแสบคอหรือเปล่านะคะถ้าแบบแสบจมูกแสบคอมากๆอันนี้อาจจะต้องตรวจเหมือนกันเนาะแล้วก็ตรวจ ATK ตอนนี้ก็คนไทยทำเป็นสวอปเป็นกันทุกคนอยู่แล้วเนาะก็ลองดูนะคะลองเช็คตัวเองดูเพราะกลุ่มเสี่ยงเนี่ยก็มีผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวด้วยและช่วงนี้ไม่ใช่แค่โควิดยังมีโรคของมือเท้าปากนะคะก็ต้องระมัดระวังในเด็กด้วยเหมือนกันไม่ว่าถ้าเด็กมีไข้เจ็บปากมีแผลในปากผื่นขึ้นมีตุ่มใสเบื่ออาหารมีน้ำลายที่ไหลออกมาไข้ขึ้นสูงหรืออะไรต่างๆนะคะมันเป็นอาการที่สังเกตได้แม้แต่กระทั่งแบบซึมลงปลุกยากแบบน้องเอาแต่นอนหรืออะไรเงี้ยนะก็ต้องเช็คด้วยนะคะชักเกรงหรือเปล่าหายใจเหนื่อยไหมนะคะมีอาเจียนหรือเปล่านะคะถ้ามีอาการดังนี้เนี่ยรีบพบแพทย์นะคะเด็กยังไงก็คือเด็กเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเอ๊ะสิ่งเนี้ยมันจะเป็นเหมือนแบบว่าเด็กมันบอกเขาบอกไม่ได้อะจะบอกไงเด็กเขาบอกไม่ได้ว่าตอนนี้เขารู้สึกอะไรเขาปวดท้องเขาปวดตัวเขาไม่สบายตัวเขาบอกไม่ได้เนาะเราจะต้องสังเกตนะคะบุตรหลานของท่านด้วยและนอกจากนี้ก็จะมีโรคไข้ดินนะคะก็จะต้องใส่รองเท้าบูทนะใครที่เป็นผู้ป่วยเบาหวานมีแผลแล้วแบบเป็นแผลง่ายอะไรเงี้ยก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะอ่ะแล้วก็ตอบมานะคะก็มีโรคเกี่ยวกับแมลงด้วยตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นยุงยุงลายยุงก้นปล่องนะคะหรือว่าจะเป็นยุงชนิดอื่นๆแมลงชนิดอื่นๆเองก็ต้องระมัดระวังเพราะว่ามีโรคติดต่อขึ้นมาเยอะแยะมากมายช่วงนี้ดูแลตัวเองนะคะจริงๆมันไม่มีใครบอกใครได้หรอกแม้กระทั่งเรื่องกินอาหารสุกๆดิบๆอะไรต่างๆเราบอกกันมาตลอดอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเราต้องมีการย้ำหลายๆครั้งหลายๆคราเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะเผลอแล้วก็ลืมตัวได้อะไรประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวไปการต่อในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะกับผลงานเพลงวันนี้นึกว่าสงสารสักครั้งมีคนบอกว่าต้องเปิดนะเพลงนี้ไม่เปิดไม่ได้เลยเพราะว่าอยากจะฟังมากถ้าไม่ได้ฟังเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะกลับบ้านไปเลี้ยงลูกไม่แบบไม่สบายใจ นึกว่าสงสารสักครั้งนะคะจากพงศิษฐ์คัมภีร์แล้วเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งค่ะชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับเมธิชานะคะแนะนำผลงานเพลงกันได้อย่างต่อเนื่องจ้ะย้ำ02-248-1366นะคะ

0: นี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าม
3: าแล้วจ้า
0: ชอบคำว่าอาห่าหนูก็เลยแบบอยากได้โทนเดียวกัน มาในชั่วโมงที่2ค่ะอยู่กับเมธิชานะคะตอนนี้1สายหน้าไม้มารอแล้วเป็นสายที่2สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
4: ครับพี่ทันครับจากอำเภอน้ำเกี้ยงจังหวัดเคยหน้าไม้ไปแล้วประมาณสักต้นเดือนนี่แหละครับ
0: ต้นเดือนวันนี้ทำไมได้แต่ชาวศรีสะเกษเน
4: าะตื่นตื่นจะตื่นที่2วันนี้ตื่นเช้าไปหน่อยตื่นเที่ยงคืนครึ่ง
0: อ๋อเหรอ
4: ก็ทำข้าวต้ม
0: แล้วสีสะเกดมาโทนเดียวกันเลยนะจะบอกว่าเมื่อสักครู่ใช่ไหมเป็นพี่เอกพลใช่ไหมสีสะเกดเน
4: ี่
0: ย
4: ไม่ฟังไม่ทันครับเมื่อวันนี้เปลี่ยนมาเปิดทันพอดี
0: มาโทนเดียวกันหมายความว่ามันจะมีเสียงอื้ออยู่ในโทรศัพท์ทั้งคู่เลยเออไม่รู้ว่าหาสัญญาณหรือไม่ได้เปิดลำโพงใช่ไหม
4: เปิดครับเปิด

0: ป็นแนบหูก่อนได้ไหมอ
1: ะไรนะครับ
0: คุยแบบแนบหูหรือว่าเปิดลำโพงคะ
1: เปิดลำโพงครับผม
0: เป็นแนบหูกันได้ไหมมันอืออยู่ในหูหนูอะ
1: แป๊บหนึ่งครับเงียบไปยังครับ
0: โหหนักกว่าเดิมอีกค
1: ่
0: ะ
1: งั้นเปิดลำโพงอยู่ค่ะ
0: ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดจากอะไรแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยมันก็จะมีจังหวะเงียบของมันเนาะ
1: ครับ
0: เอ้าหายเฉย
1: ไหนไม่รู
0: ้เป็นอีกแล
1: ้ว ไม่ชัดเลยใช่ไหมครับ
0: ไม่มันจะมีเหมือนเสียงเหมือนคนอยู่ข้างๆแบบปั๊มน้ำอย่างนั้นนะคะมันจะดังอืด
1: หายหรือยังครับ
0: อันนี้หาย
1: เอาพอดีผมเสียบสายชาร์จ
0: อ๋อ
1: ต่อให้เลย
0: เออจะได้รู้ว่าเสียงนี้มันมาจากการชาร์จโทรศัพท์ไปด้วย
1: ใช่
0: เออแปลกมากเลย
1: ด้านอีกอย่างก็ผมไปทำหล่นหลายครั้งครับ
0: อ๋อแล้วศรีสะเกษช่วงนี้มีทุเรียนไหมคะ
1: มีทุเรียนภูเขาไฟกับสตอครับเดี๋ยวนี
0: ้ก็ไม่รู้ทำไมนึกถึงศรีสะเกษทีไรนึกถึงทุเรียนทุกที
1: ครับ
0: แ
1: ล้วรสชาติจะต่างๆกับที่ทุเรียนที่อื่นหน่อย
0: เคยไปกินตอนที่ไปเตะบอลนะคะ
1: นะครับ
0: ใช่บัวเชษฐ์อ่ะ
1: บัวเชษฐ์นี่อยู่สุรินทร์นะ
0: ใช่ใช่ใช่ตอนนั้นอะไปสุรินทร์แล้วคราวนี้ก
1: ็ตลาดโรงเกลือหรือเปล่า
0: ไม่มันมีไหลลงมา
1: ช่องจอมเน
0: า
1: ะ
0: เขาบอกว่าเขาเอาทุเรียนมาจากเนี่ยแหละมาจากศรีสะเกษ
1: ใช่ใช่ครับอยู่แถวอำเภอภูสิงห์แต่ติดกับบัวเชษฐ์ครับ
0: อืมก็คือหนูไปเตะบอลที่บัวเชษฐ์แล้วเขาว่าเอาทุเรียนจากศรีสะเกษมาให้กิน
1: บัวเชษฐ์แล้วไอ้บัวเชษฐ์กับไอ้อะไรนะอำเภออะไรเขาเรียกเขาพนมดงรักครับจะติดกับไอ้เขมร
0: ค่ะ
1: ใช่ครับมันจะเป็นช่องทางธรรมชาติครับนะ
0: ช่องทางทำไมเวลาพูดช่องทางธรรมชาติรู้สึกแปลกๆอะรู้สึกแบบ
1: สงสัยไปอยู่กรุงเทพโดนมั้งครับ
0: อยู่มาโดนเนาะ
1: อยู่มาโดนตั้งแต่ปี2529
0: อ๋ออยู่มาโดนได้เลยได้เลยเออแล้วจะกินข้าวเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยแล้วอยู่คนเดียวใช่ไหม
1: อยู่กับแฟนครับผม
0: ว่าโถรีบวางเลยรีบวางแล้ว
1: ถือมาก็ลื้อไอซิปซ่อมงานครับพรุ่งนี้เด็กเขาจะได้พอหลังอะไรนะเขาจะไปเปิดไปเรียนนะ
0: ค่ะ
1: มีมารีดจีบกระโปรงบ้างมาเปลี่ยนทรงอะไรพวกนี้ครับ
0: เอ็นดูจากอันนี้ใครทำคะ
1: ผมทำเองคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: เหรอ
1: แฟนเป็นคนลื้อผมเป็นคนเย็บ
0: เออเท่อะดีดีดีมีปักชื่อได้ไหมมีปักชื่อได้ไหม
1: ไม่ได้รับปักครับ
0: แค่แบบทำเรื่องจีบกระโปรงนู่นนี่นั่น
1: แล้วรับตัดชุดทั่วไปชุดข้าราชการอะไรพวกนี้ชุดกะกีชุดไอ้ของพวก
0: มีบ้านมีเทคนิคในการรีดกระโปรงไหมคะว่าต้องรีดยังไงมันถึงจะแบบชัดๆคมๆอะไรเงี้ย
1: มีครับผมใช้แบบเป็นเตาไอ้น้ำครับ
0: เตาไอ้น้ำ
1: ใช่แบบเติมน้ำแบบคล้ายๆกับปลูกน้ำเกลือครับแล้วก็มันก็จะอัตโนมัติ
0: แล้วมันก็จะเหมือนมีกดให้มันพุ่งๆอย่างนี้ใช่ไหม
1: กดแล้วมันก็จะดังติ๊กติ๊กแล้วก็มันจะพุ่งเป็นไอ้น้ำเตาต้องร้อนก่อนเปิดเตาให้ร้อน
0: ที่บ้านมีนะคะแต่ก็รีดไม่เป็นอยู่ดีก็กำลังคิดอยู่ว่าเออหาใครสักคนมาช่วยรีดดีกว่า จ้างดีกว่าน่าจะง่ายกว่า
1: แต่ไม่ใช่แบบเติมในเตารีดนะคือนี้มันเป็นแบบมันต้องสั่งลาซาด้านะ
0: แอปพลิเคชันพูดไม่ได้แอปพลิเคชันพูดไม่ได้เขาไม่ได้โฆษณาให้เรา
1: โทษโทษคร
0: ับไม่ได้วันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
1: ผู้หญิงหลายมือครับของสิริพร
0: ได้เลยผู้หญิงหลายมือแต่ว่าพี่ไม่ได้หลายใจใช่ไหมคะ
1: ก็บางทีก
0: ็เอ้าม
1: ันก็มีบางคร
0: ั้งเอ้าแล้วแล้วแฟนอยู่ข้างๆก็ระวังดีๆหลบดีๆด้วยล่ะ
1: ตอนนี้เขาหลับแล้วไม่ได้ยินครับ
0: คุณพี่คะมีคนเขาบอกว่าเขาหลายใจค่ะฟ้องฟ้อง
1: ครับเสียงคนตอนนี้ดังได้ยินไหมล่ะ3ราคาบาทมั้ง
0: ขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องเมย์ก่อน
1: ครับ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ราพันท้ายนรสิง
1: ห์ราพันท้ายนรสิงห
0: ์แบรนด์ยอดขายอันดับ1
1: แบรนด์ยอดขายอันดับ1
0: กินกับอะไรก็อร่อย

0: อร่อยเหาะ
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอ้อัยราอ่าฮะ
1: และไอ้อัยราอ่าฮะ
0: รสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
1: รสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมีอัยราอ่าฮะ
1: ทุกบ้านต้องมีอัยราอ่าฮะแถมเหล้าขาวไปด้วยจะเป
0: ็
1: น
0: แหมไม่ได้
1: ไม่ได้หร
0: ออะไรยะ
1: นี่สกี้นี่สกี้ขาวไม
0: ่
1: ใช่
0: ไม่ได้อันนี้มันน้ำมันยาแก้ไอนี
1: ่ได้ยินทั่วโลกเลยมีสกี
0: ้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้นี
1: ่ได้เลยเนาะ
0: มันเดี๋ยวตำรวจก็ไปเคาะที่บ้านหรอกเดี๋ยวเถอะพูดออกอากาศด้วยมีหลักฐานชัดเจน
1: โดนแน่ๆใช่ไหม
0: ก็ไม่แน่ก็ไม่แน่อ่ะโอเคได้เลยไม่มอบให้ใครพิเศษใช่ไหม
1: มอบให้ไอ้ลูกค้าที่ชอบมาตัดเสื้อกับผมครับที่เรียมเพื่อน้ำเกี้ยง
0: ครับชื่อร้านมีชื่อร้านเปล่า
1: ร้านปริญญาสูตรครับ
0: ร้านปริญญาสูตร
1: ครับ
0: ได้เลยนะจ๊ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพด้วยค่ะแต่น่าจะสุขภาพดีแหละเพราะว่าหัวเราะอารมณ์ดีตลอดเวลาขนาดนี้ อ่ะ4ผลงานเพลงวันนี้นะคะก็มาเป็นแนวแบบมือ2อะไรประมาณนี้นะผู้หญิงหลายมือสิริพรอำไพพงษ์นะคะน้ำใต้เข่านะจากพี่หญิงทิติการอีก2ผลงานเพลงเดี๋ยวให้แฟนรายการช่วยกันเลือกค่ะ

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม

เรียกว่านะคะถ้าใครสามารถแยกเสียงได้ว่ามีศิลปินท่านไหนได้คือเก่งมากเพราะว่าเขาแห่ขบวนกันมาลอยกระทงสุโขทัยเลยนะคะมีศิลปินอย่างเช่นยิ่งยงยอดบัวงามอันนี้นำทีมเลยนะตามมาด้วยแพรวาพัชรีนะคะพี่แหม่มพี่มานรำโยโย่สิมนมาศรักรุ่งโรจน์สอนเงินเพชรดอนตูมนะคะก็สังกัดอิสระค่ะคำร้องทำนองโดยอาจารย์ปรีชาเจริญศรีเรียบเรียงโดยอาจารย์อ้วนนครชัยศรีนะคะมานั่งคิดดูว่าวันเดือนนี้มันเพิ่งเดือน8นะเขาลอยกระทงกันแล้วเหรอแต่ไม่เป็นไรเอามาปล่อยก่อนเอามาฝากก่อนเผื่อว่าวันรอยเขาเรียกว่าอะไรวันรอย

0: กระทงแล้วทุกคนอาจจะแบบนึกขึ้นได้ว่าเอ้ยมันมีเพลงนี้อยู่นะลอยกระทงสุโขทัยนะคะก็เรียกว่ารวมศิลปินเลยเนี่ย1 2 3 4 5 6ท่านเต็มเวทีพอดีนะคะเวลาที่แบบปกติคนไทยเราเนาะก็จะมีรำวงใช่ไหมมีรำวงต่างๆมีแบบอู้แดนเซอร์แบบน่าจะตะการตาอยู่นะถ้าจ้าง6คนนี้ไปร้องพร้อมกันในผลงานเพลงนี้นะคะอ่ะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
0: มาแล้วนะคะในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตค่ะขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสเลียงและ7 Eleven นะคะวันนี้2ผลงานเพลงนะคะมีบอกว่าเป็นลูกสาวแห่งชาติไปแล้วมั้งเนี่ยนะคะเพราะว่าแม่ๆขอมากันเยอะเหลือเกินนะคะกับพี่ลูกตาลชนทิชาดอกชบาสีแดงนะคะมีทั้งแม่ทันพิชาแม่อ้อมสุราษฎร์อย่างเงี้ยนะคะขอทุกวันขอทุกวันนะรับรองว่าเพลงเนี่ยไม่หลุดชาร์ตอย่างแน่นอนนะคะผลงานเพลงนี้ดอกชบาสีแดงอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะติดชาร์ตอันดับหนึ่งเสมอในช่วงนี้หม้อหุงข้าวจากโจอี้ภูวศิษฐ์ฟิชเชอริ่งกับพี่พันธ์วรการในช่วงนี้นะจ๊ะ

0: ติดช็อป
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริศ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเบทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: มาถึงช่วงสุดท้ายกับเมทิชาแล้วนะคะวันนี้ไม่มีอัปเดตราคายางนะจ๊ะเพราะว่าเป็นวันที่หยุดวันแม่นะก็เลยอาจจะไม่มีอัปเดตตรงนี้นะคะวันนี้ทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวาน2ผลงานเพลงที่เป็นผลงานเพลงประกอบละครในวัยเด็กของน้องเมย์ด้วยนะแต่ว่าคนที่เรียกร้องจริงๆคือเมซุกะนะคะดังนั้นก็ไปโจมตีคนนั้นแล้วกันเนาะชอบมากเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ดูละครนะคะตอนเมื่อกี้นั่งย้อนดูอยู่ว่าเอ๊ะมันเพลงนี้มันมาตั้งแต่ปีไหนนะนะคะเขามาตั้งแต่ปี2546นะคะน้องเมย์ก็อายุประมาณ12ปีไปดูแบบพี่เติ้ลตะวันเล่นกับพี่นุ่นวรนุชนะคะกับสุภาพบุรุษรูปผู้ชายแล้วก็เห็นว่ามันมีตอนช่วงที่พระเอกเขาดี

0: ปิดกีตาร์จีบนางเอกแล้วรู้สึกว่ามันเท่ซะเหลือเกินนะก็ชอบเพลงนี้มากๆเลยนะคะกับดาวประดับฟ้าผลงานเพลงจากพี่แมวจิรศักดิ์ปานพุ่มนะคะและอีกหนึ่งผลงานเพลงแถมๆให้จากพี่ฮิวโก้นะคะคนไม่มีสิทธิ์ด้วยนะสองผลงานเพลงจัดให้ในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอ.อ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้หมดหน้าที่ของเมธิชาแล้วนะคะต้องขอตัวรีบไปนอนก่อนเพราะว่าวันพรุ่งนี้เรามีนัดกันด้วยนะคะที่รายการเรื่องพบค่ำช่วงเวลา5โมงเย็น5โมง15นะคะจนถึง6โมง15นะช่วงเย็นช่วงเย็นนะคะที่ช่องอสมทหรือ M-COT นั่นแหละ Modern 9นะคะก็เปิดมาได้ไม่รู้ว่าแต่ละคนเรียกชื่อช่องไม่ค่อยเหมือนกันสักเท่าไหร่ก็มาเจอกันได้นะคะก็เป็นน้องเมย์กับพี่หมิว2วันนะคะพฤหัสศุกร์นะจ๊ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอ.อ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมานะครับผมในช่วงของฮิตมาราธอน3เพลงจบไปนะครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงรักเผื่อเลือกของลุงแอลยอดรักสลักใจนะครับแล้วก็บทเพลงน้ำตาจระเข้ของพี่คัทริยามาราศีนะครับแล้วก็อายแสงนีออนนั่นเองนะครับของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับผมจัดไปทั้ง3เพลงนะฮะทักทายครับไปถึงทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีพี่ประจบพี่วาสนานะครับพี่จิรวรรณพี่เออินทิราน้องดาวพระสุขนะครับบอกว่าสวัสดีครับพี่เพชรพุ่มพวงนะครับสวัสดีครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวแล้วในชั่วโมงแรกเหมือนเดิมพี่สถิตนะครับที่น้ำเทียงบ๊อบบี้นะครับสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานเลยขอบคุณมากๆนะครับพี่นกสิริชาตินะฮะสวัสดีครับบอกว่าวันนั้นน้องเพชรต้องเปิดเพลงมีจังหวะของคุณแม่บ้างนะครับผมได้เลยครับนะเดี๋ยวจะฟังเพลงแบบมันๆมีจังหวะนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจัดให้นะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงน้องแบมทักทายค่ะแล้วก็พี่ลัดดาครับพี่แมวเซาชอบหลับนะครับพี่สุฮอกเกนบูมพี่วิวัฒน์ NT หรือว่าพี่อุดรรถขยะบางนานะครับน้องหนูดีกู๊ดนะฮะทักทายครับผมนี่แหละก็สวัสดีน้องใบมาแล้วบอกสวัสดีครับพี่เพชรนะครับพี่สุฮอกเกนบูมนะครับพี่รามิดามาลานะฮะสวัสดีครับผมทักทายทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันเอาละฮะตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับเบอร์เดิมฮะ02-248-1366นะครับน้องเมย์รอรับสายอยู่นะครับ02-248-1366ครับเดี๋ยวเรามารับสายกันหน้าใหม่ตอนนี้เราไปฟังเพลงมหานครไลฟ์กันก่อนสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเรามาโทรศัพท์มาพูดคุยกันนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

โอ้โหคนนี้คนดังนะเนี่ยออกดาราภาพยนตร์ทุกฉบับเลยแม่คณิษฐาขอบคุณครับขอบคุณมากครับไม่ได้เจอตั้งนานแล้วแม่ฝากด้วยนะครับดับเบิ้ลฝากหัวใจไปกับนกอ่ะมีซีดีมาขายด้วยเหลือ2แผ่นรีบซื้อให้หมดนะอ่ะ

เสียงเป็นกำลังใจน่านฟ้าดังๆในเร็วขอบคุณมากครับขอเสียงคนอีสานอีกเคลียร์ในเร็ว

0: ให้ตบมือแล้วขอให้รวย
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์แล้วก็สายชิวฮิวใจนะฮะก็ต้องขอกราบขอบคุณด้วยนะครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายในช่วงของมหานครไลฟ์แล้วก็สายชิวฮิวใจนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะครับ1สายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีจ้าน้องเพชรคุณพวง
3: สวัสดีครับผมพี่เน่ง
4: ค่ะ
3: พี่เน่งสบายดีนะ
4: ก็มีเป็นบางครั้งคิดถึงแม่อยู่ค่ะ
3: เข้าใจ
4: แม่ย้ายไปออโรอีกทีแล้วค
3: ่
4: ะ
3: อ๋อเข้าใจเลยนะครับผมยิ่งวันนี้เป็นวันแม่ด้วยนะครับ
4: ใช่ค่ะ
3: ผมเข้าใจเลยนะครับอ่ะพี่เน่งแล้ววันนี้จะฟังเพลงอะไร
4: เพลงหัวใจถวายวัดของสุนารีจ้ะ
3: ได้ครับเดี๋ยวจัดให้นะครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
4: ก็มอบให้สำนักงานเขตกลุ่มพนักงานขับรถขยะพิเศษนนขับรถขยะแล้วก็พนักงานเก็บขยะแล้วให้น้องเพชรน้องหลังไมค์น้องเมย์แล้วก็ทุกเสียงทุกสายที่ฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนค่ะ
3: ขอบคุณมากๆนะครับพี่เน่งขอให้รับฟังเพลงอย่างมีความสุขนะพี่นะ

0: ค่ะขอให้น้องเพชรมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดเวลาไปทุกๆวันเลยนะคะ
1: ขอบคุณมากมากครับเช่นเดียวนะครับพี่เน่งนะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับผมนะครับพี่เน่งบึงกลุ่มของเรานั่นเองนะครับในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอขอบคุณครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินคับนะครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 Jinny

ัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

จบไปนะฮะ2เพลงท้ายชั่วโมงนะครับไม่ว่าจะเป็นว่าไงคนเก่งจากวงไททัสสมิธนะแล้วก็บทเพลงสุดใจนะฮะจากพี่ปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์นะครับก่อนหน้านั้นก็มีสิทธิ์ของเจ้าจากวงอาจารย์พี่ใหม่ไทยหัวใจศิลป์นะครับแล้วก็จีบอน้องกัดตองทุ่งเงินดอกกระเจียวบ้านคุณก้องห้วยไร่นั่นเองนะฮะทักทายครับสวัสดีครับไปถึงพี่จรัสนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สิทธาบอกว่าร้องเพลงแม่พึ่งประกวดงานวันเด็กตั้งแต่ประถมเลยงับนะฮะโอ้ยขอบพระคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ลำไพพี่ดาวพระสุขนะครับทักทายครับผมแล้วก็สวัสดีคุณแม่บุญเรือนนะฮะสวัสดีพี่หนุ่มดอยห้วนช่างแจ็คเทวาพี่สาวครับพี่สุนิสานะครับสวัสดีครับตอนนี้ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเพื่อชีวิตกันนะครับ อ้าว I love you เฉยเลยผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากนะครับนั่นก็คือเรื่องของ Hill Life ครับอุปกรณ์พยุงเข่าแค่ออกแรงลุกนั่งเดินหรือว่าขึ้นลงบันไดนะครับก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นผมอยากจะขอแนะนำ Hill Life นะครับ ขอไปฮะอุปกรณ์พยุงเข่านะครับที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกโดยเฉพาะช่วยรับแรงกระแทกหัวเข่าโดยเฉพาะเลยนะครับโดยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะฮะตัวบ้าตักทอพิเศษนะครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะครับในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและก็ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยครับไปฟังเพลงกันต่อเลยชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
1: ลับมานะครับในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับจัดไปทักทายครับทาง Facebook Live LTM FM 95นะครับสวัสดีพี่คิวเองทักทายนะครับบอกว่าสวัสดีครับน้องเพชรดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมพยายามอยู่ครับทุกวันเลยตอนนี้นะช่วงนี้ก็อาจจะยุ่งๆนิดนึงนะครับแต่ว่านั่นแหละช่วงนี้คนก็ป่วยกันบ่อยนะครับเราก็ต้องระวังระมัดระวังให้ดีนะครับนั่นแหละก็ไม่อยากป่วยไม่อยากเป็นหวัดไม่อยากอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของร้องเพลงเรื่องพูดเรื่องอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2พี่จรัสกำนันแดงมาแล้วครับผมพี่สิริ

0: ภาคจากส่งคล้านะครับพี่ดาวพระสุขนะครับน้องยายเกดแก้วนะฮะพี่เจริญนะครับพี่นงนุษนะแล้วก็พี่ลำไพสวัสดีครับน้องสิทธาพี่สิทธานะครับสวัสดีครับแล้วก็พี่หนุ่มดอยห้วนทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังแล้วก็ส่งคอมเมนต์กันมาแล้วกันนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมนะครับผมเรียนสายผมเรียนสายอยู่กับคุณรักใช่ไหมฮะ
1: สุดที่รักคนสุดที่รักเลยครับ
0: สุดที่รักเลย
1: ครับ
0: นี่นะฮะเจ้าเก่านะเหมือนเดิมนะครับแล้ววันนี้จะฟังเพลงอะไรครับ
1: ความรักของยักษ์สีเขียวครับ
0: ความรักของยักษ์เขียวนะโอ้เพลงจากของของคุณเดี่ยวใช่ไหม
1: ครับ
0: ได้ครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: เสียงทุกสาย
0: ตัวเสียงทุกสาย
1: รักไหมรักไหมด้วยครับ
0: ได้เลยครับผมอ่ะเดี๋ยวจัดให้ก่อนที่จะไปฟังเพลงจับสโลแกนของเราได้ไหมครับ
1: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพูดตามดีเจนะ
1: ครับ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
0: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอ้อัยรา
1: ในไอ้ยา
0: อ่าฮ่า
1: อ่าฮ่าร
0: สชาติดี
1: รสชาติดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: อัยราอ่าฮ่า
1: อัยราอ่าฮ่าน
0: ั่นแหละครับผมก็เหมือนที่บอกสโลแกนของเรานะฮะยาวยาวยาวจนบางคนจำไม่ได้นะยาวจริงๆนะคุณผู้ฟังก็จำไม่ค่อยได้นะครับดีเจก็แทบจะลืมหมดเหมือนกัน ตอนนี้ครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับนะก็ขอให้รับฟังเพลงอย่างมีความสุขนะ
1: ครับขอบคุณครับ
0: ครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับผมนะครับสุดที่รักคุณสุดที่รักเลยนะคุณสุดที่รักจากจังหวัดเลยนั่นเองนะขอเพลงความรักของยักษ์เขียวนะครับนี่ก็เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตครับไปฟังเพลงกันเลยทั้ง4บทเพลงครับผม

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของพาเรดเพลงฮิตขอแนะนำเพลงกันก่อนครับมีความรักของจักเขียวนะฮะจากเดี่ยวไออุ่นแล้วก็ใจสั่งมาครับพี่เสกโลโซพูดลอยๆครับจากพี่ป้อมอัศนีแล้วก็ปรางทิพย์นะฮะการและครั้งหนึ่งนั่นเองครับทักทายครับไปถึงคุณพี่ดาวพระสุขบอกว่าขอเพลงโอ้ดวงใจจากน้องเมธิชานะฮะแล้วก็พี่นันทพรพี่พินโยนะครับทักทายครับแล้วก็สวัสดีพี่ราวิภาครับพี่สิทธานะฮะสวัสดีพี่ตรีภพใช่ไหมฮะน้องตรีภพเนาะสวัสดีครับพี่ทุ่งบ้านไร่ทักทายครับพี่สาวขามกำนันแดงพี่วิทยวัฒน์ในชั่วโมงที่3เออชั่วโมงที่2สิสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่คิวเองนะครับแล้วก็สวัสดีทักทายครับพี่ยายเกดแก้วนะฮะพี่สิริพักนะครับทุกท่านครับที่รับชมรับฟังและก็อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับคุณแม่บุญเรือนสวัสดีครับพี่นันทพรนะฮะพี่ดาวพระสุขนะครับสวัสดีครับตอนนี้ครับผมมีอีกเพลงนึงมาฝากกันนั่นก็คือบทเพลงจอกชีวิตของเราวันนี้นะฮะจอกชีวิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอกชีวิตของเราวันนี้นะฮะก็คือบทเพลงนี้นะครับรักไม่ไหวแล้วโว้ยนี่อันนี้เป็นเพลงล่าสุดจากโจอี้ภูประสิทธิ์สังกัดจีนี่เรคคอร์ดส์นะครับคำร้องโดยอาจารย์จารุพันธ์สีม่วงกลางทำนองโดยคุณโจอี้ภูประสิทธิ์นั่นเองนะฮะเรียบเรียงโดยอาจารย์จารุพันธ์แล้วก็น้องโจอี้นะครับเพลงนี้จะพอกันไหนไปฟังกันเลย
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับผมในช่วงของเป็นคิดมหานครชาร์ตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงนะครับซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven สัตว์ไปสวัสดีครับไปถึงพี่ไอ้กว้างนะครับไอ้มิชัยแล้วก็พี่อารมณ์พี่ดาวประสุขนะครับพี่รัชนีแล้วก็พี่นันทาแล้วก็ทักทายครับพี่ธีรพงศ์นะครับทักทายไปถึงทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับอย่ารอช้าครับฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Filter Yim Why 2 Pooh Pavel

3ฟอร์ดพีทวัย4ลูกหมีซอนย่าวัย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะครับขอขอบคุณ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองนะครับโทรเลยครับ1158นะฮะทักทายครับไปถึงคุณยายพอเพียงพี่อารมณ์คุณพี่บุญเลียนนะฮะบอกว่าก่อไฟหุงข้าวทำกับข้าวไปถวายพระก่อนจ้านะฮะสวัสดีนะครับผมทุกท่านเลยที่กำลังเพิ่งตื่นแล้วก็รับฟังเพลงกันนะตอนนี้ด้วยนะฮะพี่ดาวพระสุขนะครับพี่รัชนีบอกว่าเพลงเพราะทุกเพลงเลยนะครับขอบคุณมากๆครับพี่เต้สวัสดีครับพี่จรุณนะฮะพี่ธีรพงศ์ครับพี่เอกชัยสวัสดีครับผมตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยจัดไปหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมานะฮะในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตนะครับ2เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นบทเพลงโอ้ดวงใจนะฮะจากน้องเมธิชาตามคำขอนะครับแล้วก็ถ้าเธอรักใครคนหนึ่งนะฮะจากน้องอิงวรันธรนั่นเองครับทักทายครับไปถึงพี่ดาวประสุขนะฮะแล้วก็คุณอำนาจบอกว่ากลับมานะครับผมไหนดูสิอย่ารอช้านะฮะรู้สกิปผมอีกนะรู้ว่าผมจะพูดอะไรแบบไหนนะฮะพี่สันทัศน์สวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณพี่ยายออสสามย่านพี่สว่างครับพี่รัตติยาแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่นันทาคุณพี่บุญเรียนนะฮะแล้วก็สวัสดีคุณยายพอเพียงคุณวัยรุ่นตามฝันนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ธีรชัยนะครับทักทายครับพี่อารมณ์ทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเพลงคิดสตอรี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะนี่เลยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยครับ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

กลับมานะฮะในช่วงของ Pink Hit Story นะครับจบไปทั้งสองเพลงก็มีบทเพลงจากพี่ธันวาราศีธนูนะครับเธอมีแฟนหรือยังแล้วก็คิดถึงเจเจคานะครับจากพี่ชัยโยธนวัฒน์นั่นเองนะฮะทักทายครับไปทาง Facebook นะครับพี่คณิษฐาครับพี่คิวเองพี่คุณยายพอเพียงผมว่าปล่อยเพียงพอมากๆเลยค่ะพี่ดาพระสุขนะครับพี่ยายออสสามย่านนะฮะทักทายครับผมพี่พรชัยครับพี่นันทานะฮะแล้วก็พี่ลำดวนเจ้านะครับนี่บอกว่าขอเป็นใครอีกคนจากน้องดันอนันต์ใช่ไหมครับจัดไปนะคะแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่สันทัศน์นะครับทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันหน้าตอนนี้ด้วยอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าเป็นเพลงแนวแบบฟังเคลิ้มสบายๆนะฮะจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่ขอกราบขอบพระคุณครับกาแฟขาวช่องเต็มความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับไวไวว้าวไวไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปเราจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยครับ1158นั่นเองนะครับทักทายครับไปถึงทุกท่านที่เป็นเพื่อนกันนะฮะคุณยายเอาสัญญาณกับพี่คิวเองสวัสดีครับผมพี่มานีนะฮะแล้วคุณยายพอเพียงคุณยายเอาสัญญาณนะครับแล้วก็น้องอะไรนะดาวพระศุกร์ครับผมนี่สวัสดีครับแล้วก็ถ้าไปถึงใครนะอีกหลายท่านที่ส่งข้อความมานะครับตอนนี้คุณยายพอเพียงนะครับพี่จรัสนะครับพี่สาวขามทักทายครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่อะไรนะพี่นันชานะฮะสวัสดีครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับ
4: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: น้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอ่ะ
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: กลับมาทางชั่วโมงแล้วนะครับผมเอาละฮะก็วันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วนะครับสวัสดีทักทายกันหน่อยทาง Facebook สวัสดีพี่เยเฮอร์นะครับพี่จรัสนะครับพี่คิวเองบอกว่าเราส่งน้องเพชรกลับบ้านขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะพี่สมศักดิ์นะครับพี่ศรีวัยคุณพี่บุเรียนบอกว่าน้องเพชรง่วงแล้วนะครับวันนี้ยอมรับว่าง่วงจริงๆนะครับเพราะว่าเพิ่งกลับมานะฮะจากโคราชได้มีโอกาสไปทำงานนะครับไปร้องเพลงกันนะครับกับพี่ชายของผมนะที่น่ารักที่สุดนะนั่นก็คือพี่เทอุเทนนั่นเองนะฮะไปกัน2วันคืนหนึ่งนะครับโอ้ย มันมากๆเลยนะฮะอ่ะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ดาพระสุขครับพี่เทวีนะครับพี่เยเฮอร์พี่เยออสสามย่านนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่มณีนะฮะพี่ปราโมทนะครับสวัสดีครับแล้วก็ทุกท่านครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ด้วยนะฮะตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับที่2ที่5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมเป็นพุ่มพวงวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งพุ่มพวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เขตเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

สวัสดีค่ะ5:14 นกลับมาพบกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95กับเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมนะคะก็กลับมาทำงาน2วันนะคะพฤหัสกับศุกร์เนาะหลายท่านแต่บางท่านบอกว่าก็ไม่ได้หยุดเหมือนเดิมนะคะโดยเฉพาะอาชีพแม่ค้าอย่างพี่เดี๋ยวนะขายหมูปิ้งอยู่ที่หน้า CJ อุตรดิตถ์นะคะพี่นิรันดร์สวัสดีด้วยนะคะพี่นิรันดร์โอ้ตื่นเช้ามาขายแล้วเหรอฮะหมูปิ้งบ้านแก่งหน้า CJ อุตรดิตถ์นะคะไปอุดหนุนกันได้นะคะใครที่ขายของก็ตื่นเช้าเป็นธรรมดาเนาะมาเตรียมของที่จะขายสำหรับในวันนี้สวัสดีทักทายชาว Facebook ด้วยนะคะที่

LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันนะคะตี 5 ถึง 7 โมงอันจันทร์ถึงศุกร์นะคะกับคุณจามรกิจสวภาคด้วยค่ะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งทางโล่งจะเข้ามาแล้วก็สาย022481366นะคะ

0: พี่ปาโมดจากจังหวัดตราดค่ะพี่ทองเดือนจากอุตรดิตถ์ด้วยนะคะ1คนแล้วก็พี่แขกสุทธิรัตน์ค่ะพี่ทิพย์ย่าทิพย์อมรทิพย์นะคะคุณโอนะคะเอโอก็น่าจะชื่อโอนะหรือโอพี่ปูกัญญรัตน์นะคะพี่อัมพรกาลิเทพฟังต่อวิทยุทำกับข้าวไปวัดตอนนี้อ๋อพี่ติ๋มจะไปวัดนะคะพี่ประสิทธิ์ค่ะสาธุด้วยพี่สว่างพี่สว่างบุญรอดพี่สะอาดพี่สมศรีพี่ศักดิ์ทิศนะคะสวัสดีด้วยนะคะพี่วัฒนศักดิ์ภูกิ่งเงินพี่อารมณ์อนุวงศ์ใครอีกใครอีกพี่หนูพี่หนูสำเพ็งนะคะพี่กอบแก้วค่ะทักทายทุกท่านด้วยนะคะพี่สาริญญาน้องแขกบอกน้องฝนคนสวยพี่มาลีสวัสดีทุกท่านนะคะพี่สมพรพี่ปิยพรคุณย่าป้ายแดงคุณโยคุณโยว้าวุ้นเอาพิมพ์ว่าว้าวุ้นไม่วุ้นนะอันนี้วุ้นนะคะแล้วก็ใครอีกใครอีกพี่สมทรงโรจนวิชัยนะคะสวัสดีเช้าวันพฤหัสค่ะพี่ยงยุทธเพชรคงพี่ตุ๊กสวัสดีด้วยนะคะสองตุ๊กเลยตุ๊กไทยตั้นกับมหาสารคามนะคะพี่นงรักพาคมเริกพี่สมหวังสุวรรณเพชรเมื่อคืนฝันว่าได้เจอพี่สีด้วยเจอกันที่ไหนคะเดี๋ยวเราเจอกันเออเอาเจอกันไหมเดี๋ยวนัดเจอกันนะคะพี่สรัตพี่สุทัศน์อนุกูลพี่สมพรโคราชพี่คุณแดงขนมจีนมาแล้วนะจากลำพูนนะคะท่านนี้อากาศดีใช่กลางวันร้อนสุดๆเนาะตอนเช้าก็อากาศดีๆกลางวันก็ร้อนสุดๆนะคะวันนี้ฝนตกที่ไหนบ้างเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบนะคะพี่วนาทิพย์สวัสดีด้วยนะคะพี่สาริสาจากอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์นะคะคุณพี่เสงพี่สุกัญญาวันพระทักทายนะคะผู้ใหญ่วันสวัสดีด้วยนะคะผู้ใหญ่วันชัยนาคินก็ประมาณนี้เนาะพี่สุภจิตด้วยนะคะฟังชัดจากจังหวัดเลยค่ะอ๋อพี่เกียงไกรพี่ดวงใจจากญี่ปุ่นพี่อัญชลีจากญี่ปุ่นโอ้มาพร้อมกันเลยนะคะญี่ปุ่นทั้งคู่เลยมาพร้อมกันนะคะทั้งคู่เลยพี่สันทัศน์สวัสดีด้วยนะคะพี่ด้งสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่สีสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะวันนี้มากันเพียบเลยนะคะใน Facebook นนทบุรีฝนตกทั้งคืนพี่วินิจแจ้งมานะคะพรุ่งนี้ก็อย่างที่บอกนะคะยังจะมีฝนลงๆเนาะไปจนถึงวันอาทิตย์นู่นแหละ
1: เมื่อวันแม่นะพี่ไปทานข้าวช่วงบ่ายๆนะก็มีฝนตกตอนสักบ่ายสามบ่ายสี่นะครับฝนก็เริ่มตกนะครับพอเย็นชุ่มฉ่ำดีเลยฮะ
0: ใช่ไหมชุ่มฉ่ำซัมเมอร์เซลแม่คนเยอะไหมตามร้านอาหารนี่คนเยอะไหมคะ
1: ก็ต้องถือว่าเยอะครับพี่ร้านนี้ยังบอกเลยว่าโอ้โหนี่คนเยอะนิดนึงนะครับเราจะบอกโอ้ไม่นิดนะฮะเยอะเยอะเลยแหละจะทำใจไปก่อนเนี่ยว่า
0: คนเยอะเกือบทุกร้าน
1: ใช่ใช่ครับพี่ยิ่งในห้างเนี่ยพี่เมื่อวานเขาแชร์กันนะห้างเมก้าบางนาเนี่ยพี่คนติดอยู่ในที่จอดรถ3ชั่วโมงอ่ะออกไม่ได้อ่ะอะไรแกขนาดนั้นนะฮะ
0: 3ชั่วโมงเลยเหรอ
1: ใช่มีคนแชร์เพจจอสอร้อยลงแล้วก็เพื่อนก็บอกว่าจริงครับเพื่อนก็อยู่ในติดอยู่ในนี้ติดอยู่ในที่จอดรถอาคารจอดรถออกไม่ได้อ่ะคือปัญหาหนึ่งแถวนี้ก็คือเวลาน้ำฝนตกน้ำมันท่วมด้วยพี
0: ่
1: พอน้ำมันท่วมนะครับก็เข้าออกห้างลำบาก
0: คนที่แบบอิ่มแล้วอยากจะกลับบ้านแล้วก็โอ้โหสามชั่วโมง
1: สามชั่วโมง
0: ก็เหนื่อยนะ
1: หวานก็สมกับเป็นวันแม่ครับพี
0: ่โดยเฉพาะอย่างที่บอกว่าบางทีบรรดาแม่

0: แม่ไม่ค่อยอยากจะไปหรอกเกรงใจลูกๆใช่ไหม
1: ครับ
0: เออพอออกจากบ้านเออพอออกจากห้างแล้วมาเจออย่างนี้ก็โอ้ยบ่นอุบ
1: เป็นวันแม่ที่น่าจดจำเลยล่ะถ้าใครอยู่ในเหตุการณ์นะนะครับเห็นน้องเมย์ผมวิ่งตายมาแล้วครับพี่สิง
0: ค่ะ
1: รับเลยไหมฮะ
0: รับเลยค่ะรับเลยค่ะ
1: ครับผม
2: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: น้องโด่งครับ
1: ครับพี่นพดลใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับวันนี้จะมา
0: เชิญครับพี
3: ่ที่อาทานเกี่ยวกับการโดนหลอกเรื่องลงทุนหุ้นทองซื้อทองซื้อไปขายมาซื้อมาขายไปเนี่ย
0: ม
3: ันจะช็อคราคาแพงด้วย
1: ครับ
3: โดนแต่ตัวเลยคือรู้จักกันใน TikTok คุยกันใน TikTok ปั๊บไปทางนู้นขอเป็นแอดไลน์คุยกันทางไลน์ก็แจ้งว่าทำงานเป็นแคชเชียร์ออฟฟิศไอของคอนโดอยู่แถวอุดรก็คุยกันไปสักพักนึงเนี่ยสักไม่กี่วันสามสี่วันเองเขาก็บอกว่าชวนลงทุนซื้อทองซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปวันหนึ่งเนี่ยแค่ลงทุนไปสักสองสามวันเนี่ยก็จะได้แล้วประมาณ 4,000-5,000 เดือนนึงก็ตกประมาณสัก 20,000-30,000 นะที่กำไรอะนะเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายเราก็ฟังไปก็คุยกันไปคุยกันมาเขาก็ฟังดูถ้าคนไม่มีไอ้นั่นนะไม่เอ๊ะแม่อะไรนะก็ยังหลงไปเรื่อยๆนะไปวันสองวันได้ 5,000 6,000 บางวันได้หมื่นนึงเนี่ยว่าไม่กี่วันได้หมื่นนึงเนี่ยแล้วเราก็บอกว่าถ้าทำอย่างนี้ก็โอ้ถ้าคนทำ
0: ก็ดีทุกคนน่าสนใจน่าสนใจใช่ไหมพ
3: ี่ถ้าเราไม่คิดเราก็คิดว่าถ้าทำแบบนี้มันก็รวยกันทุกคนไม่มีใครโดนหลอกมันก็รวยกันหมดแล้วฟังไปเรื่อยดูว่ามันจะไปที่ไหนไปคุยมันระยะนึงก็ชวนแล้วเริ่มแล้วพี่มาลงทุนที่สักขั้นแรกสัก 30,000 เนี่ยพี่ยินสักไม่เกินอาทิตย์นึงพี่ก็ได้คืนประมาณ 5-60,000 เราก็ฟังก็บอกมันก็ดีมันก็น่าสนใจนะแต่ว่าถามตรงๆนะคุณกับผมเนี่ยเพิ่งจะรู้จักกันบ้านผมก็ไม่รู้จักบ้านคุณถูกที่ไหนตัวจริงเป็นยังไงก็ไม่รู้คุณส่งรูปมาให้เนี่ยโหสวยหน้าตานี่โหแจ๋วเลยหุ่นนี่ปิ๊งปังเลยผู้ชายเห็นก็เอาง่ายหลงเลยนะเพราะว่าทำไมนั่นแล้วเราถามเขาว่าถ้าทำอย่างเงี้ยมันก็รวยหมดกันทุกคนสิเขาบอกก็รวยที่พี่เนี่ยนะหูเนี่ยในกลุ่มของหนูเนี่ยรวยกันหัวไม่รู้จะรวยยังไงแล้วบอกไม่รู้จะรวยยังไงหมายถึงว่ายังไงอ่ะ
1: ชิง
3: เราก็บอกเอาตรงๆนะคุณหน้าตาเป็นไงผมก็ไม่รู้จักบ้านอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วคุณจะมาชวนผมลงทุนผมจะไม่รู้แล้วคุณอยู่ที่ไหนคุณมาชวนลงทุนขนาดคนรู้จักกันใกล้ๆกันผมยังไม่กล้าไปลงทุนกับเขาเลยแล้วคุณอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ไปให้ผมลงทุนลงทุนไปแล้ว30,000รอบแรกจะได้มาแต่รอบสองก็50,000-60,000เงี้ยไปแล้วทีหายแล้วได้ทำไงอ่ะโอ้มันแค่เนี่ยพอพูดแค่เนี่ยโอ้เขาโวยวายมาหาว่าโอ้ยอย่างนี้อย่างนี้บอกคุณคนเราเราไม่ใช่ว่ามันจะลงทุนกันแล้วนั่นลักษณะคนรู้จักใกล้ๆก็ไม่ยังโดนหลอกเลยแล้วนี่คุณอยู่ไหนก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้จักแต่แค่ส่งรูปมาส่งรูปใครมาก็ไม่รู้เราจะมาบอกให้ลงทุนแค่คุยกันแค่ไม่กี่อาทิตย์เองให้ลงทุน40,000-50,000ใครจะไปกล้าลงทุนกับคุณ
1: คร
3: ับโอ้โหนี่ถ้าด่าผมนี่เลยหาว่าอู้อย่างนี้บอก
1: รู้ทัน
3: ไปเลยไม่ต้องคุยแล
0: ้
3: ว
0: เขาด่าเลยอะ
3: ครับจบเลยทำไมเอ๊ะนี่เสร็จเลยเนี่ย
0: โอ้
1: ก็รู้ทันเลยแรก
0: ครับ
3: ไม่เอาอะครับพ่อไม่รู้จักเลยหน้าตาเป็นไงไม่รู้ส่งรูปใครมาให้ดูก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนตัวตนอยู่มีอยู่ตรงไหนก็ยังไม่รู้เลยอยู่ทั้งอุดรเราอยู่สุพรรณบุรีที่อุดรมีไปเจอกันตรงไหนอะขั้วโลกเลย
0: อ๋อก็คือสุดท้ายพี่นพดลไม่ได้หลงกลเน
3: า
0: ะ
3: ไม่เอาเพราะว่า
0: ไม่เอาด้วย
3: ถาม
0: แล้วหลังจากนั้นก็คือเขาบล็อกเขาไม่คุยกับเราเลยเหรอคะ
3: จ้าเป็นคนบล็อกเองแหละมันด่าเราเรียก
0: บล็อกเขาเองเลยดูด
3: ีด่าเราเรียกเลยเพราะเราถามเพื่อนที่เปิดร้านขายทองมีคนรู้จักกันที่ขายทองน่ะเขาคือพวกทองเก่าพวกอะไรพวกเนี้ยพวกรับจำนำทองอะไรพวกเนี้ยเขาบอกโอ้ยอย่าไปเชื่อเลยผมขนาดอยู่ร้านทองมา20-30 ปีผมยังไม่เคยเจอแบบนี้เลยมีแต่โดนหลอกอย่างเดียวก็มาทำมาขนาดนี้ขึ้นลงทุนเป็นปีกว่าจะได้สัก1,000-2,000ทองเนี่ยมันมีขึ้นลงตลอดมันไม่ใช่ว่าขึ้นตลอดทุกวันที่ไหนล่ะตอนนั้นที่ช่วงที่มาคุยกันนี่คือทอง80,000 กว่าตอนนี้เหลือเท่าไหร่เอง60,000 กว่า
0: ถ้าใครโลภมากเลยนะเสร็จเลยนะมีนพดล
3: ถ้าคนแบบว่าโหฟังแล้วเคิร์มอ่ะฟังแล้วเคิร์มพูดนะจะไม่ใช่นะเคิร์มอย่างเดียวนะเรียบร้อย
4: ไม่เอ๊ะกับเราดีกับเราเอ๊ะ
0: มีต้องขอบคุณต่อมเอ๊ะของพี่นะที่รู้สึกว่าเออมันเป็นไปไม่ได้หรอก
3: ก็ครับก็บอกแล้วไงว่าถ้าทำแบบนี้ถ้ารวยกันทุกคนโหคนก็ทำกันหมดเถอะโอ้ก็รวยไม่รู้จะรวยยังไงแล้วอ่ะจะรวยยังไงรวยอ่ะรวยไม่รู้จะรวยยังไงเป็นวิทยาศาสตร์แล้วกันครับสำหรับพวกที่อยากได้ทางลับเนี่ยได้ง่ายง่ายเลยไวอ่ะมีผลมากเพราะว่าถามเขาแล้วเขาบอกไม่มีช้างอ่ะยากไม่มีช้างเลยหมดสิทธิ์เลยที่จะลงทุนแค่อาทิตย์สองอาทิตย์จะได้เป็น10,000-20,000เนี่ยไม่มีช้าง
0: ต้องเฝ้า
3: อย่าผมนานไว้แล้วกันว่าอย่าไปเชื่ออะไรมากมาย
0: ค่ะก็ขอบคุณที่โทรมาเล่าประสบการณ์นะแล้วก็จะได้เตือนกับทุกคนด้วยนะคะว่ามันไม่มีอยู่จริงหรอก
3: ถ้ามันมีอยู่จริงโอ้ก็รวยกันหมดแล้ว
0: ใช่ค่ะ
4: แล้วทำไมยังแอดคุยกับเขาแต่แรกพี่รู้อยู่แล้วหรือว่าอยากลองหรือว่าเห็นสาว
3: อยากลองก็ลองปล่อยไปเรื่อยๆไงว่าเขาจะมายังไงเขาจะคุยยังไงให้มันให้เราหลงไหลให้เคิร์มทีแรกเคิร์มนะ
0: เกือบไปนะ
3: แล้วก็มีเคสหนึ่งเคสไอ้พวกที่เป็นต่างชาติน่ะบอกว่าทำงานเป็นอะไรนะเป็นของสหรัฐอเมริกาเป็นทหารเป็นอะไรเงี้ยอยู่แถวเลบานอนอะไรพวกเนี้ยแล้วก็มาอะไรนะคุยกันเขาเป็นฝรั่งนะแต่เวลาพิงแท็กมาคุยกับเราเลยโหภาษาไทยแจ๋วเลยภาษาไทยมาแจ๋วเลยพิมพ์ภาษาไทยมาแจ๋วเลยคุยกันไปคุยมาบอกว่ามีเนี่ยเขามีเงินอยู่ในบัญชีเท่านู้นเท่านี้โอ้ตั้ง $5,000-6,000จะเอาออกมาก็ไม่ได้ต้องส่งมาให้คุณทางเมืองไทยอะไรตรงเนี้ยเราก็บอกว่าท่านก็คุยกันไปคุยมาเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะส่งเงินจำนวนสักประมาณสัก $6,000-7,000มาให้คุณที่เมืองไทยนะให้คุณไปรับที่สนามบินดอนเมืองอย่างงู้นอย่างนี้คุยพอมาถึงสักพักเขาก็บอกว่าตอนนี้ส่งของมาแล้วนะอยู่ที่สนามบินดอนเมืองสักพักหนึ่งก็มีคนโทรมาบอกว่าของมันติดอยู่ที่ดอนเมืองต้องมีค่าภาษีเอาของออก
4: ใช่
3: มุกเจอมุกเท่านี้เราก็บอกมันจะเป็นไปได้ไม่รู้จัก
0: มุกนี้ประมาณ10 ปีแล้วค่ะ
3: มันยัง
0: ใช้ได้ก็ยังใช้อยู่นะมิจฉาชีพ
3: ผมว่าไม่เป็นไรเสียภาษีเดี๋ยวผมไปเสียที่สนามบินสุวรรณภูมิเองเขาบอกไม่ได้ก็ให้บริษัท
0: แล้วแสดงว่าพี่นพดลเนี่ยเจอบ่อยเนาะไอ้อย่างนี้เนาะ
3: เขาบอกต้องให้คนที่ส่งของเป็นคนจัดการคุณต้องโอนตังมาอย่างเดียวคุณไม่ต้องมาเดี๋ยวทางนี้จัดการให้หมดแล้วผมจะมารู้ได้ไงของอยู่ไหนก็ไม่รู้ให้เรา
0: เป็นว่าเพราะว่าพี่เป็นคนชอบคุยก็เลยได้เจออย่างเงี้ยบ่อย
4: กับพวกแอดรูปสาวสวยๆมาเนี่ยกินพี่ไม่ได้หรอกใช่ไหม
3: อยาก
4: จะใช้รูปสวยจะใช้รูปหน้าอก
3: เอาตรงๆเรา
4: ไหนก็กินพี่ไม่ได้หรอก
0: ก็คุยได้ค่ะพี่นะเพื่อประสบการณ์แต่อย่าเผลอนะพี่นะอย่าพลาดนะ
3: อย่าเอ๊ะแหละมันจะไม่เอ๊ะนี่
0: แหละต้องมีต่อมเอ๊ะอย่างนี้แหละถูกต้องแล้วนะคะ
3: ครับผม
0: ขอบคุณมากขอบคุณมาก
3: หลอกได้ตลอดนะคนที่ได้ของดีๆบอกว่าจะเอาเงินเข้ามาแล้วเนี่ยจะให้ไปอะไร30-40%อะไรก็ว่ากันไปนี่โอ้โหมันแป๊บเดียวมันทำไปเยอะแล้วนี่ ขายขยะได้แต่ว่าพอมันได้มันเป็นยังไงก็ไม่รู
4: ้ครับผม
0: ขอบคุณนะคะพี
3: ่ครับผมให้โชคดีครับ
4: ขอบคุณมากๆเลยครับพี่ครับ
3: วันนี
4: ้ครับขอบคุณ

0: ข่าวเช้ากันต่อนะคะ
1: ครับผม
0: หลายคนก็เจอประสบการณ์อะไรแบบนี้แต่ก็ไม่รอดเหมือนพี่นพดลนะคะ
1: ครับ
0: พี่นพดลนี่เขาเรียกว่าอยู่ในขั้นเซียน
1: มิจฉาชีพมันก็คงจะใช้พวกรูปผู้หญิงสวยๆเซ็กซี่เซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยนะมาเป็นตัวเชื่อมเปิดบทสนทนากับเราอะนะ
0: ใช
1: ่บางทีก
0: ็ล่อหลอกล
1: ่อ
0: หลายคนก็โดนไปอะนะแต่บางคนก็อย่างที่เหมือนพี่นพดลเล่าแหละเพราะว่าถ้าเอ๊ะเนาะมันก็จะไม่เจอเดี๋ยวนี้คนที่ประกอบอาชีพเป็นมิจฉาชีพจริงๆอ่ะยังเยอะอยู่นะคะ
1: ครับ
0: ยังเยอะอยู่ก็เหมือนกับ

0: ือเขาคิดว่าเป็นอาชีพเขาเลยอ่ะทำเป็นอาชีพเลยนึกออกไหมคือไม่ต้องก็เนี่ยคือเป็นการทำงานของเขาเหมือนกันเขาก็มีรายได้จากการเป็นมิจฉาชีพ
1: อืมใช่
0: ใช่ไหมนี่คนกลุ่มนี้ไม่กลัวบาปกรรมไม่กลัวอะไรทั้งนั้นไม่สนใจว่าคนอื่นจะเดือดร้อนจะเป็นหนี้จะเป็นสินจะเครียดฆ่าตัวตายอะไรอย่างเงี้ยไม่เจอไม่มีกับคนพวกนี้นี่ค่ะเมื่อวานที่ระยองอ่ะตำรวจระยองตามล่าเป็นแก๊งเขมรค่ะน้องรุ่งมาตะเวนลักรถ
1: โอ้
0: โหเออตะเวนลักมอเตอร์ไซค์ทั่วจังหวัดระยองส่งข้ามชายแดนไปขายที่บ้านตัวเอง
1: โอ้
0: เขาสามรุ่นฮิตอีกแล้วนะคะโอ้โหตั้ง4คนเป็นชาย3คนหญิง1คนนะคะเจอของกลางเป็นมอเตอร์ไซค์กำลังจะส่งขายไปที่เขมร10คันลักษณะก็คือว่าไอ้4คนเนี้ยจะตระเวนขโมยมอเตอร์ไซค์จากหมู่บ้านต่างๆในอำเภอพื้นที่บ้านค่ายอำเภอปวกแดงอำเภอเมืองและอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองนะคะก็ตั้งแต่ช่วง27กรกฎาคมจนถึงปัจจุบันเนี่ยที่พวกนี้มันขโมยไปเป็น10คันแล้วนะที่ขโมยง่ายที่สุดคือ Honda Giono นะคะเนี่ยแล้วก็ PCX ด้วยล่าสุดสดๆร้อนๆตีสามว่าพวกนี้มันจะทำงานประมาณนี้เวลาดึกๆอ่ะเจ้าของบ้านก็จะนอนหลับสนิทเนาะตีสองตีสามสามคนเข้าไปขโมย Honda PCX เจ้าของได้ยินเสียงเปิดประตูก็ออกมาดูคนร้ายตกใจก็พากันหนีไปนะโดยไม่ได้รถแล้วก็หลังจากนั้นสองทุ่มอันนี้ตำรวจก็ตามกล้องวงจรปิดไปนะสองทุ่มของวันที่10ก็ไปบริเวณหน้าห้องเช่าหมู่ที่2ตำบลเพลงตาเอี่ยมก็กล้องวงจรปิดเส้นทางหลบหนีของพวกนี้ก็คือมันจะไปเช่าห้องอยู่ใกล้ๆแถวนั้นแหละถนนสายวังจันทร์เขาชะเมาก็ไปดูตามไปโอ้โหถึงรังเลยค่ะเจอมอเตอร์ไซค์ที่ขโมยมา10คันเพื่อนร่วมแก๊งก็เอาไปขายบ้างแล้วคันละตั้งแต่10,000 ถึง 15,000 บาทตำรวจก็ไปจับคนซื้อรถได้อีกรายนึงนะคนนี้เป็นผู้หญิงรับซื้อต่อหัวหน้าแก๊งชื่อนายไทก็เป็นชาวกัมพูชาเขมรเหมือนกันก่อนหน้านี้เคยถูกตำรวจไทยจับแล้วนะแต่ว่าพอพ้นโทษออกมาก็ไม่กลับประเทศไม่ทำงานรวบรวมพักพวกตะเวนขโมยมอเตอร์ไซค์ตามใบสั่งของกัมพูชาก็จะเลือกPCX เป็นหลักเพราะว่าที่นู่นน่ะนิยมแล้วก็มีความต้องการสูงได้ราคาดีคันนึงก็ต้องเป็นหมื่นแต่ว่าที่คนไทยผ่อนอยู่เนี่ยหลายหมื่นนะแต่มันไปขายที่เขมรหมื่นเดียว15,000นะคะตำรวจก็ไปตามจับนายไทยหัวหน้าแก๊งนายชินอยู่ระหว่างการหลบหนีอุปกรณ์ที่แก๊งนี้จะใช้ก่อเหตุในการขโมยมอเตอร์ไซค์เนี่ยเอามาจากกัมพูชาเลยนะเป็นรีโมทเป็นกล่องตั้งรหัสและอุปกรณ์บางรายการที่ใช้ก่อเหตุซื้อได้ตามตลาดทั่วไปส่วนมอเตอร์ไซค์ขณะนี้ตรวจยึดมาแล้ว20คันได้ผู้ต้องหามา6คนก็เดี๋ยวจะประสานจุดตรวจชายแดนต่อไปว่าต้องเข้มงวดนะคะเนี่ยโอ้โหดูมันมีรีโมทเป็นเหมือนกับคือเอามาจากฝั่งนู้นอะแล้วก็มาถึงก็ใช้รหัสเอามาก่อเหตุ8เครื่องอะรีโมท8อันมาวางเรียงรายเลยค่ะโอ้มันทำวิธีนี้มันคิดได้ยังไงก็ไม่รู้เนาะโอ้ชาวบ้านก็ผวาสิคะเนี่ยที่จอดรอจะส่งไปที่เขมร10คันที่ส่งไปแล้วไม่รู้กี่10คันแล้วเจ้าของที่เป็นคนไทยอ่ะก็ผ่อนกุญแจกันไปร่วมคันนึงไม่ใช่ว่าน้อยๆ นะ 5-6-7,000 นะคะ
2: โอ้โหนี่เดือดร้อนสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนไทยของจริงเลยฮะ
0: มันแสบมากเลยใช่ค่ะค่ะ
1: โอ้โห
0: ไอ้ที่เราไม่เข้าใจคืออะไรรู้ไหมจับได้แล้วก็ยังจะเบลอหน้ามันอีกโอ้โหแล้วมันเป็นให้ใส่แมสแล้วก็เบลอหน้าอีก อืม

0: อืม
1: เลยไม่รู้ว่าหน้าตาอีพวกเขมรพวกนี้มันเป็นยังไงนะเป็นแก๊งเลยนะคะ
0: ครับ
1: โอ้โหค่ะก็ระวังนะคะระยองตอนนี้กำลังระบาดระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดมอเตอร์ไซค์ก็ล็อกกันดีๆแล้วกัน
0: อืมครับผมเนาะมันยังไม่รู้ว่ายังมีแก๊งพวกนี้เนี่ยหลงเหลืออยู่หรือเปล่านะในพื้นที่นะฮะต
1: ้
0: องเพราะดูมันคงทำเป็นเรื่องง่ายนะแบบว่าหรือเราจะล็อกคอไว้หรือว่าอะไรไว้เนี่ยคงไม่ยากเกินความสามารถพวกนี
1: ้ก็ดูมีเป็นลงทุนเอารีโมทมาข้ามแดนมาเลยอ่ะมาใช้ก็คงปลดล็อกอะไรกันง่ายเนาะแล้วก็สตาร์ทขับหนีไปเลยอ่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: ระวังส่วนใครที่ขับรถก็อย่าประมาทนะครับพี่นี่ฮะล่าสุดเมื่อคืนตอนตีหนึ่งที่ผ่านมาแถวบางปะกงฉะเชิงเทราครับพี่จีเกิดอุบัติเหตุฟอร์จูเนอร์นะครับขับพุ่งปีนฟุตบาทชนเสาไฟนะคนขับเนี่ยนะครับลงมายังดีว่าแค่บาดเจ็บเล็กน้อยนะบอกว่าก้มไปดูมือถือที่วางอยู่ที่เบาะด้านซ้ายแป๊บเดียวไม่ทันมองแป๊บเดียวเหมือนกับคือเอามือถือวางไว้ที่เบาะข้างๆอะนะครับแล้วก็คงมีไลน์มีอะไรเด้งมาติ้งก็หันไปดูเฮ้ใครส่งอะไรมาแป๊บเดียวเท่านั้นแหละเนี่ยแป๊บเดียววินาทีไม่กี่วินาทีนะเสียหลักเลยครับหักรถตุ้มเดือนครับชนเสาไฟฟ้าเลย
1: โอ้
0: เนี่ยนะครับแรงนะชนเสาไฟล้มอ่ะนะครับชนเสาไฟล้มเลยนะฮะ
1: แล้วขับรถมาเร็วด้วยสิ
0: ก็ประมาณหนึ่งนะครับเขาก็ทางโล่งๆอ่ะพี่ตีหนึ่งเนี่ยนะฮะเป็นถนนเรียบมอเตอร์เวย์ขาเข้ากรุงเทพนะครับที่ในพื้นที่ของอำเภอบางปะกงนะฮะรถฟอร์จูเนอร์สีขาวนะครับพี่คนขับเนี่ยคือคุณเกรียงไกรนะครับอายุ28ปีนะเขาบอกว่าแม่ก้มไปดูมือถือที่เบาะไม่ทันมองทางเสียสมาธิไปนิดเดียวรถเลยปีนฟุตบาทนะครับพุ่งชนเสาไฟเต็มแรงเลยจนรถจะพลิกตะแคงนะครับเสาไฟก็ล้มเลยฮะโอ้โหเนี่ยมันเสี้ยวนาทีเยอะพี่นะ
1: เง
0: ินไอ้ที่ตั้งมือถือถือเนี่ยไม่กี่บาทนะพี่นะครับมันมีหลายรุ่นนะบางรุ่นก็เป็นการเป็นการเสียบกับช่องแอร์อย่างเงี้ยก็ง่ายดีนะเสียบกับช่องแอร์เราก็เอามือถือเราไปหนีบไว้มันจะได้ไม่ต้องคอยหันไปหยิบมือถือก้มไปหยิบนะให้มันไม่วางๆหรือบางตัวก็มีเป็นที่ดูดที่วางอยู่ที่คอนโซลหน้าก็มีนะฮะก็ซื้อมาติดดีกว่าผมว่าเรามือถือวางไว้อย่างนั้นแหละมันอย่างน้อยเนี่ยมันยังอยู่ในสายตานะครับมือถือเนี่ยถ้าท่านหนีบไว้หรืออะไรไว้มันยังพอที่จะมองทางเห็นด้วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าคุณไปวางไว้ที่เบาะไปวางไว้ตรงเกียร์แถวๆนั้นเนี่ยช่องวางของเนี่ยบางทีมันจะหวักก้มไปมันแป๊บเดียวนะมันพลาดได้นะครับ
1: ใช่ลงทุนหน่อย
0: จริ
1: งนะจะได้ปลอดภัย
0: ครับ
1: บางที
0: แต่พวกที่มีพวกนี้ก็
1: แถวนั้นเน
0: า
1: ะ
0: หาดีๆยากนะพี่นี่ผมเปลี่ยนมา3-4อันแล้วยังไม่เจอที่แบบว่าไอ้พวกที่เป็นก้อนดูดที่เป็นกาวที่เป็นแบบเหนียวเหนียวแปะลงไป
1: มันแ
0: ร
1: งมันไม่หมุนได้ด้วยนะพอเราติดแล้วก็มันก็หมุน
0: แล้วมันติดอยู่ไอ้พี่ผมติ
1: ดอยู่
0: สักพักหนึ่งมันร้อนมันก็หลุด
1: อ๋อเออในใช่ถ้าจอดในที่ร้อนร้อนมันก็หลุด
0: ก็หลุดบ่อยมันไม่ได
1: ้
0: คือตั้งแรกมันก็ติดดีหลังๆพอมันหลุดแล้วมันก็ต้องคอยกดลงไปหรือว่ายังไงเขาต้องคอยเปลี่ยนเลย
1: จังหวะที่กดนั่นแหละอันตรายอยู่นะ
0: ตุ้ม
1: อันตราย
0: มัวจะจับไอ้ที่วางมือถือปรับองศาปรับอะไร

0: เนาะ
1: อืม
0: ค่ะมาดูข่าวดังเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันก็ติดตามข่าวนี้กันนะคะกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวและก็ตั้งข้อสังเกตในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้นในงานศพพื้นที่นครศรีธรรมราชมีการกล่าวอ้างถึงบุคคลหลายฝ่ายแล้วนะคะแล้วก็มีข้อกังวลว่าเอ๊ะมีการช่วยเหลือกันไหมมีการแทรกแซงคดีกันหรือเปล่ากรณีที่มีการระบุว่าอดีตรัฐมนตรีตบบ้องหูรองผู้กำกับสภ.ทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชนะคะเมื่อวานนักข่าวก็โทรสอบถามท่านเจรตำรวจนะคะท่านรองในฐานะโฆษกรองเจรก็คือพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ท่านก็บอกว่ารับทราบเรื่องแล้วโทรศัพท์ไปกำชับที่รักษาการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดให้กำกับดูแลคดีนี้อย่างใกล้ชิดสรุปแล้วคือเป็นคดีแล้วหรอเพราะว่าเรื่องนี้ผบ.ตร.ก็กำชับบอกว่าให้ดำเนินการตามกฎหมายแบบตรงไปตรงมายึดข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเป็นสำคัญไม่ว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องจะเป็นใครหรือมีความสัมพันธ์กับบุคคลใดก็ขอให้ตำรวจคือพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างครบถ้วนค่ะก็แสดงว่ามีการแจ้งความกันแล้วค่ะน้องลุง
1: ครับผมโอ้
0: ใช่ไหมเออ
1: ครับ
0: แต่ว่าพอไปถามคู่กรณีทั้งคู่ก็บอกว่าก็ไม่มีอะไรก็ชัดเจนแล้วว่าน่าจะเป็นคุณชัยชนะเดชเดโชแล้วก็อีกคนก็คือเป็นรองผู้กำกับสภ.ทุ่งใหญ่แต่ก็ทั้งคู่ก็เหมือนจะปฏิเสธหรือยังไงอ่ะ
1: ครับเขาบอกว่าอะไรนะเหมือนสนิทกันเวลาเจอก็ทักทายกัน
0: เออแล้วไอ้ที่บอกว่าตบบ้องหูแล้วมันยังไงสรุปคือตบหรือไม่ตบหรือว่าทักทายกันแบบเพื่อนแบบญาติเหร
1: อ
0: ก็ไม่รู้นะวันนี้ก็รอความชัดเจนเพราะว่าตอนแรกบอกว่าก็ไม่มีอะไรแต่ว่าสุดท้ายเห็นบอกว่ารองผู้กำกับก็เปลี่ยนใจไปแจ้งความข่าวว่าอย่างนั้นนะ
1: ครับเพราะเห็นตัวคุณชัยชนะเองก็ออกมาบอกว่าเหมือนเป็นญาติสนิทกันอะนับถือกันแบบพี่น้องเลยล่ะจะไปตบกันเรื่องอะไรจะว่าอย่างนั้นนะ
0: ค่ะคือข่าวมันมีหลายกระแสเพราะว่าล่าสุดที่นครตำรวจภูธรจังหวัดก็ออกแถลงข่าวเรื่องนี้เหมือนกันนะคะน้องดงแสดงว่าข่าวมันก็มีมูลแหละไม่งั้นก็คงจะไม่มีแถลงของตำรวจนครนะคะเดี๋ยวขอดูนิดหนึ่งนี่ค่ะ
1: คือตอนนี้ต้องไปพิสูจน์กันก่อนว่ามันการตบมันเป็นการยังไงหยอกล้อหรือว่า
0: แบบ
1: ไม่มีใครเห็นเน
0: ี่
1: ยพี่
0: เนาะ
1: มันไม่มีใครเห็นเนี่ยว่า
0: ค่ะ
1: ว่าเป็นการหยามเกียรติกันหรือเขาทักทายกันเวลาเจอก็ทักทายกันแบบนี้อยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: แล้วผู้เสียหายติดใจไหม
0: ในแถลงของตำรวจภูธรจังหวัดนะคะบอกว่าพบ.ตร.สั่งการแล้วให้ตรวจสอบและสืบสวนนะคะแล้วก็ตอนนี้ทางรักษาการผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดรองทั้งสองท่านลงพื้นที่ด้วยค่ะไปสืบสวนพร้อมสั่งการให้ผู้บังคับการฝ่ายสืบของตำรวจภูธรภาค8นำชุดสืบลงพื้นที่เบื้องต้นทราบว่าเกิดเหตุเมื่อวันที่8สิงหาคมที่บ้านหัวควนหมู่ที่2ตำบลตรีอำเภอทุ่งใหญ่รองผู้กำกับสภ.ทุ่งใหญ่และญาติไปร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพของมารดานายกเทศบาลตำบลปิดหลังจากสวดเสร็จขณะเกิดเหตุประมาณ 23.30 นูห้าทุ่มครึ่งแล้วค่ะน้องลงก็นั่งดื่มสุรากับนายชัยชนะเดชเดโชและมีปากเสียงจนทำร้ายกันนี่คือเป็นแถลงของภูธรจังหวัดเลยนะคะบอกว่ามีปากเสียงและทำร้ายกันหลังจากการสอบสวนทางรองผู้กำกับสภ.ทุ่งใหญ่เสร็จก็เดินทางไปตรวจสถานที่เกิดเหตุติดตาม

0: ยานบุคคลอื่นที่อยู่ในที่เกิดเหตุมาสอบเพิ่มเติมและจะรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมต่อไปการดำเนินการไม่มีปัญหาอุปสรรคแต่อย่างใดผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรภาค8ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะลงพื้นที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังท่านที่มีภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกไว้ตามวันเวลาสถานที่เกิดเหตุหรือพยานหลักฐานอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบสวนสามารถส่งให้กับพันตำรวจเอกพงพิชานชยานนท์พิริยะผู้กำกับสภ.ทุ่งใหญ่ได้แต่พิจารณารวบรวมไว้ในสำนวนการสอบสวนและรักษาเป็นความลับจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ให้ข้อมูลดังกล่าวก็แสดงว่าเรื่องเกิดขึ้นจริง
1: ครับ
0: เพราะว่าในเอกสารแถลงการบอกว่ามีปากเสียงจนทำร้ายกันแสดงว่าไม่ได้หยอกล้อค่ะน้องดุ๊ก
1: ถ้าเป็นแถลงขนาดนี้ออกมาก็ถือว่าเป็นเรื่องละ
0: เป็นเรื่องละค่ะใช่ก็
1: เพราะว่าฟังเจ้าตัวเนี่ยเหมือนกับโอ้ยสนิทกันไม่มีอะไรหรอกรู้จักกัน
0: ค่ะ
1: รู้จักก็ตรวจดึงเนาะแต่ว่าบางทีก็ทักทายกันแรงก็อีกฝ่ายนึงยังไม่เข้าใจอ่ะเออ
0: ก็เออก็คือถ้าฟังจากข่าวที่เขาบอกว่าเหมือนกับกอดคอแล้วก็ตบบ้องหูเหมือนกับประมาณว่าเกี่ยวกับเรื่องการไม่ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้งที่ผ่านมาประมาณนี
1: ้ครับผม
0: อันนี้ตามข่าวลือเนาะเป็นแค่ไหนก็เดี๋ยวรอถ้าก็อย่าลงพื้นที่ละมีตำรวจระดับรองผู้บังคับการจังหวัดลงพื้นที่แล้วก็แสดงว่าเป็นเรื่องแล้วล่ะถ้าอย่างนี้เนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: รอดูเดี๋ยวรอดูนะครับมันเรื่องหยามเกียรติกันนะ
0: ใช
1: ่นะครับส่วนเมื่อคืนที่โคราชนะครับพี่เกิดเหตุระทึกอีกนะครับกราดยิงครับพี
0: ่
1: งาน
0: อันนี้ไม่จบไม่จบแล้วยิงเลยเนาะ
1: ใช่อันนี้ตบแล้วยิงเลยงานชิมช็อปใช้นะครับที่ด่านขุนทดนะครับกราดยิงมีผู้บาดเจ็บ6รายหกคนนะครับคนร้ายเนี่ยใช้ปืนลูกซองนะครับกราดยิงผู้คนในงานบริเวณหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนทดนะครับอำเภอด่านขุนทดตอน16:30ที่ผ่านมานะฮะโอ้โหเขายิ่งเป็นกระแสอยู่นะว่าปืนหาง่ายปืนหาง่ายตอนนี้เหตุการณ์นี้ก็ยิ่งตอกย้ำเลยนะครับว่าปืนหาง่ายจริงๆนะครับผู้ก่อเหตุนะครับเริ่มจากเอาอาวุธมีดเข้ามาทำร้ายแล้วก็ใช้ปืนลูกซองไทยประดิษฐ์นะครับหรือว่าปืนลูกซองร้อยเนี่ยนะฮะกระหน่ำยิงนะครับผู้ที่มาจับจ่ายแบบไม่เลือกแบบคุ้มคลั่งเลยนะฮะส่งผลให้มีทั้งพ่อค้าแม่ค้าที่กำลังเก็บของมีชาวบ้านที่กำลังเดินเลือกซื้อของเนี่ยเตรียมจะกลับบ้านกันนี่นะบาดเจ็บไป6คนนะครับก็คนที่บาดเจ็บเนี่ยมีทั้งถูกฟันแล้วก็ถูกยิงนะครับโอ้โห
0: อะไรกันน่ะ
1: คือเขาบอกว่าสาเหตุเนี่ยจากการสอบสวนเนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยกำลังมาขโมยรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ในงานนะพี่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ทีนี้เจ้าของรถเนี่ยมาเห็นนะครับก็เลยตะโกนขอความช่วยเหลือทีนี้ผู้ต้องหาไม่พอใจที่ถูกทางเจ้าของรถกับผู้จัดงานจับกุมตัวไว้นะฮะก็เลยเกิดอาการคุ้มคลั่งขึ้นมานะครับก็สะบัดหลุดเสร็จปุ๊บก็ชักมีดชักปืนออกมาก่อเหตุเลยครับโอ้โหจะมาขโมยรถมอเตอร์ไซค์พอโดนจับได้หรือการยิง
0: แทนที่จะหนีไม่หนี
1: พอมีปืนแล้วมันทำได้ทุกอย่างนะพกปืนพกปืนพกมีด
0: มันสู้
1: ครับผมก็ตอนนี้คนที่บาดเจ็บเนี่ยนะครับมีคนที่อาการสาหัสก็มีนะครับ

0: มีผู้ชายคนหนึ่งนะครับถูกยิงที่หลังตั้ง9นัดเนี่ย
1: โอ้โห
0: แล้วก็มีนายวีรวุฒิคนนี้ถูกยิง13นัดบาดเจ็บสาหัสนะครับที่เหลือก็ถูกยิง2นัดบ้าง1นัดบ้างเข้าแขนเข้าขาคือเขายิงแบบยิงแบบตายไปทั่วเลยครับพี่ทีนี้คนมันคลั่งแล้วโดนจับได้ว่าจะมาขโมยมอเตอร์ไซค์จะส่งตำรวจอ่ะก็เลยคลั่ง
1: เข้าตาจนตรงนี้เรียกว่าเข้าตาจนละ
0: นี่ก็เรื่องใหญ่นะเนี่ยมันทำให้เห็นนะพี่ถิ่นน้ำปืนปืนหาง่ายอ่ะอย่างที่บอก
1: ค่ะ
0: นะครับเขาบอกเมืองไทยเนี่ยมีปืนตั้ง11ล้านกระบอกครับพี่
1: ท
0: ั่
1: วประเทศไทย
0: ของพวกสมาคมนักเล่นปืนอ่ะ
1: มันที่อันนี้หมายถึงว่าที่จดทะเบียนใช่ไหมที่เขานับได้ในการจดทะเบียน
0: ใช่ยังไม่รวมเขาบอกว่าปืนเถื่อนอีกประมาณ4ล้านกระบอก
1: เออ
0: เขาบอกเดินมาใน7คนเนี่ยจะมี1คนที่มีปืนอ่ะคนไทยอ่ะ
1: มันก็
0: ดาบสองคมเหมือนกันนะพี่นะ
1: ค่ะ
0: ใน7คนเนี่ยมี1คนที่มีปืนอ่ะผมฟังก็ดูเออมีปืนก็ยิ่งใหญ่อ่ะ
1: ยิ่งใหญ่มาก
0: ครับผม
1: มันรู้สึกคือมันน่าจะมีความกล้าความฮึกเหิมอ่ะเนาะใครที่มีปืนอยู่ในความครอบครองเนาะ
0: ครับ
1: มันเหมือนกับว่าวิถีชีวิตในโลกนี้ไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวสบายละปลอดภัยแน่นอนอย่างนี้เหรอ
0: โอ้มาเจ้าเชียร์
1: น่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนั้นนะคะ
0: ครับผม
1: ก็มีก็ไม่ว่าแต่ว่าอย่าพกออกมานอกบ้านนะคะ
0: ม
1: ันอันตรายมาก
0: ครับ
1: มีความกล้าขึ้นมาทันทีอ่ะพอมีปืนอยู่ในรถในตัว
0: ใช
1: ่พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
0: ครับ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
12: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
13: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
14: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: จริง
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ง
1: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล
2: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื้อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081 498 6322

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
3: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
3: 5ปียามาฮ่า5ปี
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
7: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
3: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
3: 5

0: มาแล้วชั่วโมงที่2นะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมทแล้วก็ Facebook LTM FM 95ถูกใจมากเลยครับเพลงนี้เนี่ยคุณลุงจรูน
1: แล้วก็เพลงเพราะอยู่แล้วครับผม
0: ฮะ
1: เพลงเพราะอยู่แล้วขึ้นแล้วไม่ต้องห่วง
0: เพลงเพราะใช่ตลอด24ชั่วโมงนะคะสวัสดีทักทายชาวจังหวัดน่านด้วยนะคะน่านแพร่อุตรดิตถ์นี่ฟังลูกทุ่งมหานครกันเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ทุกที่ค่ะที่บางพื้นที่นี่เปิดหอกระจายข่าวด้วยนะ
1: โอ
0: ้ก็ทักทาย
1: เสียงเราแจ้งมานะคะหมู่บ้านเหรอพี
0: ่ใช่หอกระจายข่าวของหมู่บ้านก็แจ้งมานะคะที่หมู่บ้านไหนเปิดเป็นหอกระจายข่าวก็จะได้ทักทายสำหรับพี่น้องที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นๆตำบลนั้นๆนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: พูดถึงที่หน้าเนี่ยผมเพิ่งดูคลิปนะฮะคลิปของเขาก็เป็นนักร้องสายประกวดนะคุณบอม KPN นะพี
0: ่
1: ผมขอดูประวัติเขานิดนึงนะครับ
0: บอม KPN
1: เป็นอดีตนักร้องนักแสดงนะครับ KPN Award เนี่ยนะฮะจากการประกวดเนี่ยเขาทำคลิปก็เป็นคลิปที่นั่งอยู่บนรถนะครับกับแฟนหนุ่มของเขานะเขาก็เป็นแบบนะครับ LGBTQ+ นะครับก็ตัดสินใจย้ายไปใช้ชีวิตถาวรที่จังหวัดน่านในคลิปเนี่ยเหมือนกับระหว่างขับรถออกจากกรุงเทพไปเนี่ยนะครับจู่ๆคุณบอมน้ำตาเขาไหล

ขาก็เอามือแบบเหมือนกับปาดน้ำตาแล้วแฟนก็นั่งจับมืออยู่แบบว่าให้กำลังใจแบบคนเรามันก็เวงเหมือนกันมันก็แบบยังไงมันก็แล้วพี่มันเกิดมาใช้ชีวิตในกรุงเทพมาทั้งชีวิตนะครับแล้วก็

0: เขาเป็นคนเหนือนะครับเป็นคนเชียงใหม่นะฮะ
1: ว่าใกล้ใกล้ใกล้ใกล้อยู
0: ่ก็ใกล้ใกล้อยู่ด้วยความที่มาทำงานอยู่กรุงเทพมานานแล้วเนาะทีนี้ต้องเปลี่ยนกลับไปใช้ชีวิตเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างนะครับก็แรกๆก็อาจจะมีแบบทำให้แบบมันก็รู้สึกเนาะรู้สึกแบบว่าไม่มั่นใจอะไรที่มันออกจากเซฟโซนนะพี่คนเราจะกลัวมันก็มีความกลัวมีความระแวงมีความเป็นห่วงคนที่อยู่ที่นี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ไม่มีใครรู้นะอาจจะประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปก็ได้นะพี่เนาะนะครับเพราะจังหวัดน่านเขาก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่แล้วเนี่ยใครๆก็อยากไปนะก็อยากไปครับมันเหมือนเป็นหมุดหมายที่แบบทุกคนครั้งหนึ่งในชีวิตจะไปน่านกันมันเป็นเมืองสงบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ลงคลิปไว้เหมือนกับฝากให้กำลังใจแล้วก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: คือตอนนี้ก็สร้างเป็นร้านเป็นอะไรแล้วเรียบร้อยใช่ไหม
0: น่าจะกำลังเหมือนกับกำลังไปเพื่อไปดำเนินการเลยพี่กำลังแบบขนข้าวของจากกรุงเทพเนี่ยไปจะถาวรแล้ว
1: โอ้โหแสดงว่าเขาต้องแบบใจเด็ดแล้วก็คิดดีแล้วอะไรประมาณนี้ว่าไหมคนที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคิดแล้วทำเลยเนาะมันต้องมีการวางแผนล่วงหน้าอะไรอย่างเนาะ
0: ใช่
1: ก็โดยเฉพาะคนที่ไม่เคยทำธุรกิจมาก่อนนะมันไม่ง่ายนะในการจะไปเริ่มต้นแต่มาต้องโอ้ศึกษาหาข้อมูลมานานแล้วขอให้ประสบโชคดี
0: ใช่คนเราก็เนี่ยนะต้องมีจุดเปลี่ยนในชีวิตนะเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นฟังคุณกฤตไงคุณกฤตอันต้าสมูทไอติมอ่ะก็เขาก็บอกเนี่ยทำอะไรก็ให้ทำล้มแล้วก็ลุกทำใหม่คนเราต้องเจ๊งก่อนถึงจะประสบความสำเร็จ
1: เอาอย่างนั้นเลย
0: เหรอให้กำลังใจด้วยนะ
1: ต
0: ้
1: องเจ๊งก่อนแล้วถึงจะรวยเหรอตาแล้วถ้าคนที่มีทุนน้อยอ่ะทำไงอ่ะเจ๊งก่อนเนี่ย
0: ก็ได้เรียนรู้ได้เรียนรู
1: ้เออ
0: เอาจริงนะพี่แต่ว่า
1: ถ้า
0: เราโม่แบบเฮ้ยเราทุน
1: ม
0: าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะไม่นี้บอกมันจะไม่ได้ทำไง
1: แต่บางคน
0: ทำแล้วมันก็
1: จริงจริงนะมันเจ๊งไม่ได้ไงบางคน
0: อ
1: ่ะต้องให้ดีตั้งแต่เริ่มแรกเลยถ้าจริงก็นั่นหมายความว่าถ้าเงินทุนมันน้อยอะไรน้อยนี่นะคะก็หาข้อมูลก่อนนะคิดแล้วคิดอีกคิดแบบดีๆนะ
0: ครับ
1: อย่าวุ่นวามในการลงทุนในการทำธุรกิจนะคะ
0: คร
1: ับ มาคนนี้ไม่ต้องกลัวเลยเกิดมาก็เขาเรียกว่าคาบช้อนเงินช้อนทองเลยน้องลียาลูกสาวของคุณเป๊กและคุณธัญญาธัญญาเรศรามนรงค์อันนี้เขาก็ไม่ต้องทำธุรกิจอะไรทั้งนั้นเกิดมาก็สบายเติบโตเป็นสาวแล้วนะคะพกความสามารถรอบด้านตอนนี้ก็เป็นศิลปินน้องใหม่ของวงการแล้วลียาและลียาเชิงตระกูลล่าสุดนี่ที่เป็นข่าวดราม่าเลยค่ะน้องรุ่งคือเธอไปทำบัตรประชาชนไปทำบัตรประชาชนถ่ายรูปแน่นอนหลายคนก็เห็นแล้วรู้สึกผู้สวยคมมากเด็กคนนี้เพราะว่าหนึ่งมีเชื้อแบบลูกครึ่งด้วยเนาะ
0: ครับ
1: แต่ดราม่า ก็คือว่าพอเธอโพสต์ว่าไปทำบัตรประชาชนมาชาวเน็ตก็เข้าไปทักท้วงเรื่องการแต่งกายและชุดที่น้องลียาใส่ในการถ่ายรูปทำบัตรประชาชนก็คือเป็นเสื้อเปิดไหล่ทั้งสองข้างแล้วก็ผมยาวเอาผมเนี่ยมาไว้ที่ข้างหน้าได้ด้วยก็คือแบบเอามาปิดอยู่ตรงข้างหน้าได้ซึ่งหลายคนบอกว่าเอ้าทำไมตอนที่ตัว

0: เธอไปทำเนี่ยหมายถึงว่าคนที่เข้าไปคอมเมนต์นะทำไมใส่เสื้อแบบนี้เจ้าหน้าที่ไม่ให้ผมยาวอย่างนี้ก็ไม่ได้ได้แต่ว่าต้องรวบเอาไว้หรือว่าไปไว้ข้างหลังจะมาพาดเอาไว้ตรงข้างหน้าเนี่ยไม่ได้อะไรประมาณนี้เออแต่ว่ายาเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรนะแต่ว่านั่นแหละก็เป็นที่คือฮาว่า
1: โดน
0: เอ๊ะอย่างเงี้ย
1: เออ
0: มันได้เหรอทำไมคนดังถึงได้อะไรประมาณนี้ครับง
1: อ๋อ
0: เออนั่นแหละแต่นี่อะไรก็ไม่ได้นะเลือกอย่าเลือกปฏิบัตินะเจ้าหน้าที่นะอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: เออไม่ยอมนะ
0: ก็ไม่ยอมกันก็เนี่ยก็ดูภาพในสื่อเขาก็บอกว่าอูนี่คือเชื่อปวดไหล่ทั้งสองข้างเลยมันได้เหรอได้ไหมแต่ก็ถ่ายไปแล้วล่ะก็น่าจะได้แล้วล่ะถ้างี้ก็คือตอนนี้มันกลายเป็นบัตรประชาชนของมียาไปเรียบร้อย
1: คอลงมานิดเดียวเองนะพี่นะไม่เห็นปกเสื้อเห็นปกคอเลยด้วยซ้ำไม่เห็นนะมันแทบจะไม่เห็นเลยอ่ะ
0: ไม่เห็นค่ะก็คือในมุมชาวบ้านทั่วไปนั่นแหละเจ้าหน้าที่เขาไม่ให้หรอกใส่เสื้ออย่างนี้ถ่ายบัตรประชาชน
1: โ
0: อ้ลองนะคะใครที่อยู่สำนักงานเขตอยู่อำเภอลองดูนะคะเออว่าอย่างเงี้ยได้ไหมเสื้อแบบนี้ได้หรือเปล่านะคะก็เป็นดราม่าเหมือนกัน
1: ครับ
0: โตเป็นสาว
1: เพิ่งไปทำมาเนี่ยยังไม่เห็นปกคอปกเสื้อเลยครับเห็นแค่หน้าเราอะเน
0: า
1: ะ
0: เห็นหน้าเรามันก็ใช่ไหมมันก็เห็นแค่หน้ากับคอนิดเดียวเอง
1: ใช่มันไม่เห็นว่าเป็นเสื้ออะไร
0: ใช่คือด้วยบัตรมันเล็กอ่ะนึกออกไหม
1: ใช่เจ้าที่เขาเลยรู้รวยหรือว่า
0: ได้
1: ร
0: ู้แค่นั้น
1: ต้องไปดูกฎ
0: แต่ว่านี่ที่เขาถ่ายมาโพสต์เนี่ยคือแบบครอบครัวไปคุณแม่ไปด้วยอ่ะเขาก็เลยถ่ายแบบเต็มตัวตอนที่กำลังจะถ่ายบัตรว่าเนี่ยอายุ17แล้วนะไปทำบัตรอะไรประมาณนั้น
1: คนน่าจะมองเรื่องของการแบบว่ายังติดเรื่องว่าไปติดต่อราชการเนี่ยต้องแต่งตัวให้เรียบร้อย
0: อย่างนี้เลย
1: ใช่ไหม
0: คอมเมนต์สนั่นเมื่อวานนี
1: ้เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกใส่ขาสั้นก็ห้ามนะไปติดต่อราชการไม่ได้ยังมีไม่ได้หรอ
0: ติดต่อราชการใส่ขาสั้นเดี๋ยวนี้ได้นะ
1: ก็ได้ใช่ไหม
0: ได้
1: ที่เขาใส่ได้น้องเขาก็ใส่เสื
0: ้
1: อก็ไม่เป็นไรมั้ง
0: แต่ก็มันอยู่ที่ตัวเราเลยนะเออว่าก็คุณให้คิดได้เองอ่ะว่าเหมาะหรือไม
1: ่ครับ
0: นะจะเหมาะจะควรหรือเปล่าแค่นั้นเองค่ะ
1: โอเคไม่ทันถามด้วยนี่วันนั้นไปสำนักงานเขตประเวศนะครับ FC เราเนี่ยเพียบเลยครับพี่ที่เป็นอยู่ฝ่ายทะเบียนนะพี
0: ่พี่พา
1: ลูกสาวไปทำบัตรประชาชนแล้วก็เจอพี่เขาเห็นนามสกุลเห็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เงยหน้ามาดูฟังทุกเช้านะเนี่ยพี่ทักทายไปด้วยนะครับพี่สำนักงานเขตประเวศ
0: ค่ะสวัสดีทักทายด้วยนะคะ
1: ถ้ารู้ก่อนจะได้ไปถามนะว่าเอ๊ะถ้ากฎระเบียบเขายังไงเดี๋ยวนี้นะว่าการแต่งกายหรือยังไงก็ได้อิสระฟรีสไตล์แล้วเดี๋ยวนี้การติดต่อราชการ
0: แต่ที่อายุเนี่ยที่มีนบุรีอ่ะวีผมได้ด้วยคือแบบว่าคือเขาให้เราพอใจอ่ะจะวีผมจะแสกจะอะไรก็ได้ให้สวยให้สวยที่สุดเลยแล้วก็น่ารัก
1: เออที่ประเวศไม่ให้เลยพี่ผู้ชายอ่ะพี่ผู้ชายให้ครั้งเดียวอ่ะ
0: คนเยอะหรือเปล่า
1: สาวมีลูกสาวไปว่าเดี๋ยวเขาให้เลือกเดี๋ยวเขาจะให้เลือกรูปที่ดีที่สวย
0: อ๋อ
1: ก่อนไปยืนนะฮะยืนถ่ายเสร็จนั่งรอเลยครับ
0: ก่อนจะเข้าไปยืนไงก็ขอไงพี่เดี๋ยวต้องนึงวีผมก่อนผมมันกระดกตรงนี้นะหน้าม้ามันแตกนิดนึงขอนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยได
1: ้เออเขาไม่ให้กล้องมันไม่เขาไม่หมุนจอมาให้เราดูอ่ะ
0: เขาสิ
1: อุ้ยเขาถ่ายเลย
0: เขามีบุรีน่ารักจริงๆเขาจะบอกเลยว่าเนี่ยอันนี้ยิ้มน้อยๆนะห้ามเห็นฟันอะไรอย่างเงี้ยได้
1: เข
0: าจะบอก
1: เขาก็พูดดีเขาก็อ้าวยิ้มนะอ้าวแต่พอถ่ายเสร็จปุ๊บคือแบบไม่ได้ให้เลือกไม่ให้โอกาสไม่ให้โอกาส
0: ไม่ให้โอกาสเลยโอ้ยไม่ให้โอกาสสวยเลยบัตรมันอยู่กับเราไปตั้งหลายปีนะ60 ปีเนี่ยแล้วพี่ให้โอกาสหน่อยนะคะให้โอกาสสวยหน่อย
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ดูพี่การตองทุ่งเงินนะครับในวันแม่นะครับเมื่อวานนี้นะฟันหลงนะครับพี่การตองบอกว่าโอ้โหเป็นก็อย่างที่เราทราบเนาะเป็นปีที่คือจะบอกคำว่าดีนี่น้อยไปนะประสบความสำเร็จนี่ก็ยังน้อยไปนะเหมือนปีที่แบบสุดๆจริงๆนะฮะ
0: อือใช่
1: สำหรับการตองทุ่งเงินนะครับก็บอกว่าล่าสุดเนี่ยวันแม่ปีนี้ภูมิใจครับนะทำบ้านในฝันให้กับแม่บ้านกลางทุ่งนาที่สร้างจากหยาดเหงื่อนะครับเงินเก็บความตั้งใจนะครับมอบให้กับคุณแม่นะครับอยู่ที่อุบลนะครับอำเภอบุญจริกนะครับอำเภอบุญจริกจังหวัดอุบลราชธานีนะฮะเพิ่งขึ้นบ้านใหม่ไปเมื่อ3 สิงหาคมที่ผ่านมาก็คือบอกปีนี้ก็เลยถือว่าเป็นของขวัญวันแม่นะครับให้แก่คุณแม่วัย70 ปีนะครับทำบ้านให้แม่เนี่ยมีบ้านมีห้องนอนอยู่กลางทุ่งนา
0: โอ้โหบรรยากาศ
1: เนาะคือ
0: ดีน่าดู
1: โอ้คือบางทีอ่ะความฝันน่ะนะครับคนเป็นพ่อเป็นแม่เขาอยากอยู่ที่นาเขาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเนาะโอ้โหเป็นชาวนามาเนา
0: ะ
1: เขาก็ไม่อยากจะอยู่ในเมืองไม่อยากจะอะไรอย่างนี้หรอกเพราะฉะนั้นเราก็ให้เขาจะอยู่ในสิ่งที่เขาชอบอ่ะก็คือไปสร้างบ้านไว้ที่กลางทุ่งนาเลยครับนะก็ขุดแก้มตองกล่าวถึงความตั้งใจในครั้งนี้นะครับว่าจริงก็ตั้งใจแล้วประกอบว่าจังหวะชีวิตนะก็พร้อมแล้วนะครับก็เลยไปสร้างบ้านหลังเล็กๆนะครับให้กับคุณแม่ก็คือได้มีห้องนอนอยู่ในทุ่งนาเลยจะได้อยู่กับที่นาไม่ต้องไปไหนเลยแกบอกว่าแม่เนี่ยลำบากมาทั้งชีวิตนะครับต่อไปนี้ก็อยากให้แกสุขสบาย
0: ค
1: ่ะก็เป็นบ้านนะครับที่สร้างขึ้น
0: กลางทุ่งเลย
1: ใช่อยู่กลางทุ่ง
0: สวยงาม
1: ทุ่งนาของแกเนาะของเป็นที่นาของที่บ้านอยู่แล้วนะครับ
0: ก็เลยสร้างบ้านอยู่กลางทุ่งนา
1: ใช้ชื่อว่าบ้านสวนแม่สำราญ
0: โอ้ชื่อแม่เลย
1: ชื่อแม่เลยนะครับ
0: คงปลื้มใจเนาะ
1: ขาผม
0: ค
1: ่ะก็เนี่ยคุณกาตองบอกว่าความสำเร็จอาจไม่ใช่มีการมีบ้านหลังใหญ่ที่สุดนะแต่คือการได้เห็นแม่ที่อยู่บ้านที่อบอุ่นและได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่สุดนะครับในวันที่ลูกมีกำลังพอที่จะดูแลแม่ได
0: ้ค่ะดีด้วย
1: ดีด้วยนะครับ
0: กว่าจะประสบความสำเร็จก็ใช้เวลาเหมือนกันนะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ก็เป็น10 ปีนะการตอบเคยให้สัมภาษณ์นะว่าโหกว่าจะมาถึงวันนี้ก็นะอยู่ในวงการมา10 กว่าปีอ่ะครับเป็นจังหวะชีวิตนะพี่ตินะคนเรานะจังหวะชีวิตจริงๆครับผม
0: มีกีฬาไหมวันนี้
1: กีฬานะครับก็เมื่อคืนเนี่ยมีฟุตบอลยุโรปเนี่ยนะครับถือว่าเริ่มก็ถือว่าเป็นถ้วยแรกนะถ้วยแรกที่จะเตรียมเปิดฤดูกาลนะครับเขาจะเอาแชมป์ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกของฤดูกาลที่แล้วนะครับกับแชมป์ฟุตบอลยูโรป้าลีกนะครับถ้วยใหญ่สุดกับถ้วยรองของยุโรปเนี่ยมาเจอกันเป็นเขาเรียกว่าถ้วยซูเปอร์คัพนะครับแล้วเมื่อวานนี้แอสตันวิลล่านะครับก็แพ้ให้กับปารีสแซงต์แชร์แมงไป2-1นะครับโอ้โหแล้วก็ปารีสแซงต์แชร์แมงก็ เดินหน้าคว้าถ้วยอย่างต่อเนื่องนะครับนี่ฮะเป็นทีมแชมป์จากฝรั่งเศส

0: ก็เมื่อวานเนี่ยคือตัวจากฟุตบอลโลกเนี่ยกลับมาแล้วนะกลับมาปุ๊บบินลงปั๊บเลยนะคือนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสพวกเนี้ยลงเล่นหมดเลยพี่นะครับก็ถือว่านะพักแค่3อาทิตย์เองอ่ะ
1: ที่
0: ไปบอลโลกเนี่ยได้พ
2: ักไม่นานใช่ไหม
0: หนึ่งปีเนี่ยได้หยุดงานแค่3อาทิตย์ที่แบบจะสามารถได้แบบไปทะเลได้ไปอยู่กับครอบครัวแบบอิสระเลยดิเป็นนักบอล3อาทิตย์เอง
1: ได้แค่นั้นจริงๆ
0: ทำงานทั้งปีได้แค่นั้นเลยครับพี
1: ่
0: ก็คือก็บอลจบบอลโลกเนี่ยพักไป3อาทิตย์เมื่อคืนกลับมาเตะแล้วโอ้โหนะครับก็นะถือว่านะถือว่าเป็นการเปิดฤดูกาลอย่างอะไรยังเป็นทางการแล้วล่ะ
1: ค่ะ
0: นะครับหลังจากนี้ก็เดี๋ยวเตรียมที่จะใครที่เป็นคอฟุตบอลยุโรปแล้วก็เตรียมรอดูฟุตบอลกันนะครับแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะอิตาลีนี่จะเตะวันศุกร์หน้านะครับยังไม่ใช่ศุกร์นี้นะแต่ว่าศุกร์หน้าเนี่ยเขาจะกลับมาเปิดฤดูกาลกันละนะครับสำหรับฟุตบอลอังกฤษนะครับผม
1: ขอโทษติดตามค่ะ

0: ก็ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ครับ
1: ค่ะวันนี้ก่อนจะเริ่มวันทำงานนะคะขอฝากเรื่องสำคัญที่ผู้ประกันตนทุกท่านควรจะรู้ไว้สักนิดหนึ่งนะคะกรรมการประกันสังคมหรือว่าเราเรียกกันสั้นๆว่าบอร์ดประกันสังคมจะเป็นตัวแทนที่มาจากการเลือกตั้งของนายจ้างและผู้ประกันตนเข้ามาทำหน้าที่กำกับดูแลนโยบายและการบริหารกองทุนประกันสังคมทั้งระบบหน้าที่ของบอร์ดชุดนี้จะครอบคลุมเรื่องสำคัญในชีวิตของคนทำงานโดยตรงเลยค่ะอย่างเช่นการพิจารณาลดอัตราเงินสมทบเพื่อเยียวยาช่วงวิกฤตโรคระบาดหรือภัยพิบัติการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ต่างๆทั้ง7กรณีไปจนถึงการกำกับดูแลทิศทางการลงทุนของกองทุนมูลค่ากว่า 2.9 ล้านล้านบาทซึ่งมาจากเงินสมทบของผู้ประกันตนกว่า24ล้านคนทั่วประเทศก็พูดง่ายๆว่าบอร์ดประกันสังคมก็คือคนที่จะตัดสินใจว่าเงินของท่านจะถูกนำไปใช้อย่างไรแล้วก็สิทธิที่ท่านจะได้รับมีอะไรบ้างการเลือกคนที่ใช่เป็นปากเป็นเสียงเข้ามาทำหน้าที่จึงสำคัญไม่แพ้เรื่องอื่นๆในชีวิตของการทำงานนะคะก็ขอเชิญชวนผู้ประกันตนทุกท่านค่ะออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.sso.go.th หรือว่าเป็น LINE นะคะ @ssothai นะนี่เป็น LINE ของประกันสังคมเลยนะคะ @ssothai หรือสายด่วน1506กด9นะคะใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตของกองทุนเราเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานค่ะน้องรุ่งค่ะก็หลายๆท่านก็อาจจะทำงานเพลินเลยรู้ว่าอาจจะยังไม่ทราบว่าเขาจะมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกันในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนะผู้ประกันตนทั้งหลายทุกมาตรานะคะมาตรา33มาตรา39มาตรา40นะคะก็สามารถใช้สิทธิ์ได้หมดเลยเพราะว่าถ้าอยู่ใน1ใน24ล้านคนทั่วประเทศค่ะ
0: ครับผมนะรักษาสิทธิ์ของท่านเองนะ
1: ท่านเอาไว้ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: ค
0: ่ะพาไปดูที่พัทยาเมื่อคืนนี้สักนิดหนึ่งครับพี่นะฮะ
1: รู้มีข่าวทุกวันแล้วพัทยานี่นะ
0: มีทุกวันมีทุกวันแล้วครั้งนี้เนี่ยนะครับ เป็นนักท่องเที่ยวแบบตีมืนด
1: ู
0: นั่งดื่มเบียร์นะตั้งแต่8โมงเช้าเมื่อวานนะ
1: ฮะ
0: ยัน3ทุ่ม
1: โอ้โหดื่มอะไรขนาด
0: ดาเบียร์นะพัทยาเนี่ยริมหาดนะถ้าขับรถไปเนี่ยนะฮะก็จะเห็นเป็นบาร์ร้านเครื่องดื่มเต็มไปหมดเลยนะ
1: ค่ะ
0: ก็ฝรั่งคนนี้เป็นชาวออสเตรเลียครับพี่

0: ชิลจัดชิลจัด I love เมืองไทย I like พัทยาชิลจัดนั่งดื่มเบียร์เมื่อวาน 8:00 น.เริ่มขวดแรกดื่มไปเรื่อยๆเรื่อยๆยันเมื่อคืนนี้ 3:00 น.รวมเวลาทั้งหมด 13 ชั่วโมงนะครับก็พอเช็คบินออกมา
1: 32,000 อุ้ย
0: ก็ตอนดื่มไม่รู้รู้ตัวเปล่านะแล้วก็บอกว่าแกใจดีด้วยนะแกก็สั่งเบียร์ไม่ใช่แค่ซื้อเองนะสั่งให้เด็กเสิร์ฟในร้านสั่งให้พนักงานในร้านอะไรอย่างเงี้ยชิวจัดชิวจัดโชว์ป๋าพอบินออกมา 32,000 ทีนี
1: ้ 32,000
0: เริ่มไม่ชิวแล้วสิ
1: ใช้เงินเป็นกระดาษเลย
0: เริ่มโวยแล้วเริ่มบอกเฮ้ยเกินราคาเกินจริงหรือเปล่าก็คงจะพูดเป็นภาษาฝรั่งอะนะเฮ้ยไอ้ไม่ได้สั่งเยอะขนาดนี้กี่ขวดเนี่ยโกงเปล่าเริ่มจะเบี้ยวเริ่มจะตุกติกทางร้านก็ชี้แจงนะว่าอายุกินไปเนี่ยทั้งหมดกี่ขวดกี่ขวดอยู่สั่งให้พนักงานเรากี่คนกี่คนอยู่สั่งอาหารกับแก้มอะไรเท่าไหร่ยังไงก็ชี้แจงตามรายละเอียดตามเมนูของร้านนะครับ 32,000 บาท 32,540 บาทโอ้โหนะฮะเจ้าตัวไม่ยอมจ่ายครับไม่ยอมจ่าย
1: อะไรของพี
0: ่ไม่ยอมเริ่มออกอาการหงุดหงิดด้วยสุดท้ายทางร้านเลยตามครับโทรศัพท์แจ้งตำรวจสภ.เมืองพัทยามาไกล่เกลี่ย
1: มาช่วยหน่อย
0: มาช่วยหน่อยก็ยังคุยกันที่ร้านไม่รู้เรื่องตำรวจว่าเอางั้นไปโรงพักไปไกล่เกลี่ยตกลงกันที่โรงพักให้เป็นเรื่องเป็นราวจะผ่อนจ่ายจะอะไรก็ไปลงบันทึกประจำวันกันไว้ถ้าคนตกลงกันไม่ได้นะครับไปถึงโรงพักแล้วเนี่ยนะฮะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาวออสเตรเลียคนนี้เนี่ยอ้างว่ายอดที่เขาสั่งเนี่ยไม่ถึง 32,540 บาทเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ยอมจ่ายตามที่ทางร้านเนี่ยเรียกเก็บอย่างแน่นอน
1: แกคิดว่าไม่ถึงมันเยอะเกินไปอย่างนี้เหรอ
0: 13ชั่วโมงนะพี่โอ้โห
1: เออ
0: พวกบาร์เบียร์ก็ต้องขวดละเท่าไหร่ขวดละเป็นร้อยอยู่แล้วมั้งใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่โอ้ถ้านั่งในร้านแล้วทำไมพี่แกไม่ซื้อไปกินที่ห้องเองอ่ะ
0: มันไม่ชิลมันไอไลท์พัทยาพี่มันต้องบาเบียมั้ยพัทยา
1: เออคือมันต้องได้บรรยากาศด้วยใช่ไหม
0: โอ้โห
1: บรรยากาศ
0: ด้วยนะนั่งนานแล้วด้วย
1: แต่ว่าเวลาพี่จ่ายทำไมพี่จ่ายยากจ่ายเย็นจัง
0: โอ
1: ้
0: สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ต้องลงบันทึกนะครับประจำวันเอาไว้ทางร้านก็แจ้งความดำเนินคดีไว้แล้วก็เดี๋ยวให้ทางร้านเนี่ยเอาบินมาตรวจสอบข้อที่จริงเดี๋ยวนัดสองฝ่ายมานะครับเจรจากันอีกรอบหนึ่งก็ให้ทางร้านกลับไปรวบรวมบินมานะครับว่าในวันนั้นวันเกิดเหตุเขาสั่งตามที่เขาว่าเนี่ยเท่าไหร่ยังไงกันแน
1: ่
0: โอ้มีอย่างนี้ด้วยนะครับทางร้านก็มึนเลยเจอแบบนี้เข้าไปโอ้มันก็เยอะนะมันแต่จะให้เขาเก็บเงินก่อนมันก็มันไม่ได้คือเมื่อก่อนเนี่ยไม่รู้เดี๋ยวนี้เป็นยังไงนะสมัยที่เราผมยังเที่ยวแบบว่าสถานบันเทิงนะพี่สมมุติว่าเด็กเสิร์ฟเอามิกเซอร์เอาอะไรมาวางไว้ที่โต๊ะเนี่ยนะเขาจะให้เราเซ็นเป็นลายเซ็นเรานะเพื่อเวลาบินมาเนี่ยมันจะได้ตกลงกันได้นึกออกไหมพี่สมมติน้ำแข็ง1โซดา1โค้ก1เนี่ยมาถึงที่โต๊ะเขาก็จะให้เราเซ็นในใบเสร็จไว้ว่าเรารับของไว้จริงแล้วพอเดี๋ยวตอนเก็บเงินเนี่ยเขาก็จะได้มีหลักฐานว่าเนี่ยที่คุณสั่งจริงๆนะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวคุณจะมาบอกว่าคุณไม่สั่งไม่ได้ของไม่อะไรไม่ได้นะคุณเซ็นแล้วนะ
1: อืม
0: เขาอาจจะต้องเดี๋ยวนี้ยังอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะทีนี้มาเสิร์ฟทีนึงก็ต้องเซ็นหน่อยครับเซ็นหน่อยครับเซ็นรับของหน่อยครับน้องยังเซ็นอยู่หรือเปล่า
1: ค่ะก็ลืมบอกไปว่าน้องเนเน่เข้ารอบเน
0: า
1: ะท่านก็คงจะทราบแล้วนะคะ
0: ครับ
1: เนเน่เข้ารอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้รับการชื่นชมจากกรรมการว่ายอดเยี่ยม

0: เยี่ยมนะยอดเยี่ยมที่สุดเลยอะไรนี้ประมาณนี้เน
1: า
0: ะ
1: อเมริกาก็ทะเลนใช่ไหมฮะ
0: ใช่ก็บอกว่าเดี๋ยวต่อไปก็สามารถเป็นซุปเปอร์สตาร์ได้แล้วโอ้โหเดเน่นี่ออกมาปุ๊บ ก็บอกคุณพ่อว่าสำเร็จแล้วแล้วก็กอดกันนะคะเป็นภาพที่น่ารักมาก
1: เหมือนเพิ่งรับรางวัลเมื่อวานเลยนะพี่เหรอลูกกตัญญูงานวันแม่
0: ใช
1: ่
0: ค่ะ
1: เนี่ยน้องเดเน่
0: ก็ใช่ค่ะเดเน่เขาพอไปโชว์รอบนั้นปุ๊บก็บินกลับไทยแล้วก็เดี๋ยวก็จะบินกลับไปอีกรอบนึง
1: ครับ
0: ค่ะตอนที่ฮาวี่พูดว่าคุณมีคุณสมบัติที่จะเป็นซุปเปอร์สตาร์เนี่ยอื้อหือเนาะรู้สึกภาคภูมิใจแทนเลยนะคะ
1: ครับผม
0: ก็ถือว่าเป็นธรรมชาติเนาะหลายคนชอบนี่แหละความเป็นธรรมชาติของเนเน่หรือว่าน้องแพรวนะคะที่เขาสามารถจะแสดงอะไรก็ตามที่รู้สึกว่าออกมาจากส่วนลึกของเขาจริงๆอ่ะ
1: คร
0: ับ นะตอนนี้กลายเป็นลูกสาวแห่งชาติแล้วนะคะ
1: โอ้โห
0: น้องเนเน่เนี่ยเป็นลูกสาวแห่งชาติแล้วจริงๆนะเนี่ยใครๆก็โพสต์ยังแม้แต่พี่ดี้อ่ะพี่ดี้นิติพงษ์หอนางเนาะแกก็โพสต์ว่าลูกสาวแห่งชาติของเราผ่านเข้ารอบ
1: ครับผม
0: นะระดับนักดนตรีแบบโอ้มือกีตาร์ดีๆอะไรเงี้ยกีตาร์เก่งๆนะเฮ้ยเขาบอกเขาชื่นชมมากเพราะว่าเด็กอายุแค่นี้สามารถทั้งเล่นกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงได้ในเวลาเดียวกันเนี่ยมันต้องใช้สมาธิในขั้นสูงมากนะเก่งจริง
1: เก่งเกินวัยใช่ไหมเก่งเกินวัย
0: ใช่ก็เดี๋ยวรอดูต่อไปผ่านเข้ารอบอันนี้8คนใช่ไหม
1: น่าจะนะพี่ไม่ได้ติดตาม
0: แปดคน
1: ยอมรับผมไม่ได้ดูเลยฮะ
0: โอ้โหแล้วก็นี่ก็ดูย้อนหลังเอาเพราะว่าคนเชื่อไหมว่าคนไทยตื่นเต้นมากกว่าคนอเมริกัน
1: เออใช่ใช่
0: ค่ะคือพอเพจเขาโพสต์ปุ๊บที่นะจะมีคนไทยเข้าไปคอมเมนต์ทันทีแล้วก็จะเป็นอันดับต้นๆเลยนะคะของคนไทยที่เข้าไปติดตามไปคอมเมนต์ไปเชียร์รายการนี้กันเหมือนเป็นปรากฏการณ์เอาสมมตินะถ้าเขาให้โหวตได้ทั่วโลกนะไม่ได้จำกัดสัญชาติเนาะเนเน่นี่ต้องแบบ
1: เป็นแชมป์อะ
0: ไม่ต้องห่วงเลยได้แน่นอน
1: คร
0: ับ เป็นแชมป์แน่นอนค่ะ
1: เจอพลังแฟนคลับเรานะ
0: ใช่สุดยอดจริงๆค่ะมีเรื่องอะไรอีกไหมวันนี้ค่ะที่ต้องติดตามก็เรื่องนี้แหละเรื่องรองผู้กับนะคะที่โดนตบบ้องหูแล้วก็เรื่องของนิดนึงเรื่องของเกี่ยวกับกรณีพกปืนนะคะอันเนื่องมาจากว่าเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการคุยกันว่าต่อไปนี้อาชีพไหนที่สามารถพกปืนได้บ้างนะเพราะว่าแน่นอนตำรวจอ่ะตำรวจทหารก็พกได้อยู่แล้วแต่ว่าบางอาชีพก็จำเป็นนะน้องดงอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ของ DSI อย่างเงี้ยค่ะDSI ก็เป็นจริงๆเจ้าหน้าที่ DSI หลายคนหลายนายก็เคยเป็นตำรวจมาก่อนนะอาจจะย้ายไปตั้งแต
1: ่
0: ตอนน
1: ั้
0: นเลยเน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: ย้ายมาซึ่งเมื่อวานท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะก็บอกว่ากรณีที่รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีมีมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่พกปืนในส่วนของ DSI เนี่ยก็บอกว่าตามระเบียบนั้นมีบางส่วนที่สามารถพกปืนได้แต่ต้องมีใบพกและอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นนะเพราะว่าต้องมีใบยืนยันอีกครั้งหนึ่งด้วยมันเป็นระบบ2ชั้นเพื่อถามว่าพอมีนโยบายแบบนี้จะกำชับอะไรเป็นพิเศษพลตำรวจโทรุทธพลรัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าก็เดี๋ยวจะกำชับเจ้าหน้าที่ซึ่งส่วนมากเป็นเจ้าหน้าที่ของ DSI เป็นเจ้าหน้าที่ที่ต้องมีปืนทั้งในส่วนของปืนราชการในการเบิกจ่ายกับเรื่องปืนส่วนตัวที่ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีเพราะฉะนั้นก็ต้องดูเป็นเหมือนกับเป็นรายไปนะคะใช่ก็ถามว่าเอ้า

0: อย่างตัวท่านรัฐมนตรีก็เป็นตำรวจเก่าอ่ะมีปืนหรือเปล่าจะจัดการยังไงท่านรัฐมนตรีบอกว่าก็มีนะปืนน่ะแต่ไว้ที่บ้านเอาไว้ปกป้องทรัพย์สินตามกฎหมายท่านบอกว่าท่านมีใบป.4เอาไว้ที่บ้านตั้งแต่รับราชการมาตัวเองไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติก็ไม่พกปืนออกนอกบ้านยิ่งมาตอนนี้ก็ไม่จำเป็นต้องพกถามว่าในที่ประชุมพรรคภูมิใจไทยนายกกำชับเรื่องนี้เป็นพิเศษด้วยเนี่ยนะคะแบบไหนยังไงบอกว่าก็พูดชัดเจนในที่ประชุมครม.ด้วยซ้ำว่าแม้แต่ผู้ติดตามนักการเมืองผู้ติดตามรัฐมนตรีก็ไม่พกเดี๋ยวจะมีการสุ่มตรวจด้วยนะคะเพราะว่าผู้ติดตามอาจจะเป็นผู้ติดตามจริงหรือผู้ติดตามไม่จริงเจ้าหน้าที่จะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องและเชื่อว่าน่าจะมีการปฏิบัติจริงในช่วงเวลาวันเปิดสภาค่ะ
1: ครับผม
0: ไม่ต้องไม่พกติดตามแล้วพกปืนทำไมใช่ไหม
1: ส่วนใหญ่นะเห็นเท่าที่รู้ก็คนติดตามอ่ะนะฮะ
0: ค่ะ
1: เขาก็จะมีปืนอ่ะนะครับติดตามสสอย่างเงี้ย
0: ในเมืองเนี่ยนะในกรุงเทพสสเมืองเราก็ไม่รู้นะแต่ถ้าเป็นพวกนักการเมืองท้องถิ่นในต่างจังหวัดอ่ะคิดว่า 90% ผู้ติดตามนักการเมืองท้องถิ่นพกนงกง
1: ครับ
0: เชื่อไห
1: มใช่ใช่คนขับรถนี่ง่ายๆนั้นคนขับรถเนี่ย
0: ค่ะ
1: ครับของนายกอบจไง
0: ใช่ค่ะ
1: เนาะครับ
0: อีกสักเพลงเนาะ
1: ได้เลยครับพี่
0: เดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิตชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิตชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี่
1: ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไง
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: โอพลัสสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบล10เกิร์ตยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบล10เกิร์ตเบล10เกิร์ตเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบล10เกิร์ต
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60

0: 10ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล
1: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
2: อร่อยมากละลายในปาก
1: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
3: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
4: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
1: ทุกวันเสาร์2ทุ่ม20นาทีทางช่อง 9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะ
4: ครับพี่ตีเขาบอกว่าตำรวจนี่เป็นที่พึ่งของประชาชนนะพี่นะใช่ไหม คนจะรู้ว่ามีอะไรต้องไปหาตำรวจนะฮะเมื่อวานนี้ครับที่พัทยาอีกแล้วครับพี่ตอนประมาณเที่ยงคืนงงทั้งโรงพักเลยครับมีวินมอเตอร์ไซค์คนหนึ่งครับถือกล่องใบนะฮะเดินขึ้นมาบนโรงพักปรากฏว่าในกล่องเนี่ยเป็นค้างคาวน
3: ะ
4: วินมอเตอร์ไซค์บอกว่าพี่ตำรวจช่วยหน่อย
3: เอาค้างคาวไปส่ง
4: ค้างคาวอ่ะมันตกอยู่ที่พื้นเนี่ยมันบินไม่ได้อ่ะมันเหมือนมันตกต้นไม้ลงมาอยู่ที่พื้นเน
3: ี
4: ่ยกลัวมันจะโดนรถผ่านไปผ่านมาทับทำยังไงก็ได้ช่วยหน่อย
3: ช่วยค้างคาวหน่อย
4: เคยแต่ช่วยจับโจรนะเคยแต่ช่วยไปเก็บผ้าให้ลุงกับป้าที่เราเคยเห็นนะยังไม่เคยช่วยค้างคาวมาก่อนเลยฮะตำรวจก็เลยเอาไงดีครับก็เลยประสานนะเห็นบอกว่าประสานไปหลายหน่วยงานนะจนสามารถหาสถานที่รับดูแลเจ้าค้างคาวตัวนี้ได
3: ้โอ
4: ้นะครับ
3: เรียบร้อย
4: ก็ตำรวจว่าเจอแบบนี้ก็งงเหมือนกันนะฮะแต่อย่างน้อยแสดงให้เห็นนะว่ามีอะไรเด็กคนยังนึกถึงตำรวจนะใช่ไหมครับพี่
3: ว
4: ัน
3: เนี้ยงูเข้าบ้านใช่ไหมงูเข้าบ้านออกจากบ้านไป
4: แมวติดห้องเครื่อง
3: ให้อาหารหมาก็โทรหา191ให้ไปให้หน่อยรดน้ำต้นไม้อันนี้ค้างคาวนะล่าสุดเนาะ
4: ให้ช่วยค้างคาวแล้วอ่ะนะคร
3: ับแล้วตายหรือเปล่าไม่รู้ค้างคาวนี่นะ
4: ก็เห็นว่าให้เอาไปปล่อยให้ตำรวจเลยบอกว่างั้นเอาไปปล่อยกับคืนสู่ธรรมชาติแล้วพาแกไปนะพาไปปล่อยไม่รู้ไปปล่อยไหนกันนะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN นะคะแล้วก็ขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning